0: ท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงประสงค์จะถ่ายทอดเสียงข่าวภาค 17:00 น. 19:00 น. และ 20:00 น.จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถรับสัญญาณเสียงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 97 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเร่งสนับสนุนการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเพิ่มเติมขณะที่สธนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการเร่งระบายน้ำโดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังส่วนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงยังคงมีมวลน้ำจากแม่น้ำปลาจินบุรีและแม่น้ำนครนายกไหลมาสมทบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำแม้ว่าขณะนี้ปริมาณฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในหลายพื้นที่และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้แต่ไม่ประมาทโดยเฉพาะภาคใต้ที่อยู่ในช่วงมรสุมตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
3: ต้องถือว่าในช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ก็ยังคงต้องเตรียมการรับมือนะครับเพราะช่วง3เดือนหลังเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างไรเสียมันก็ยังเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่นะครับ
2: ด้านนายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลลดระดับน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3,488 ครัวเรือนกว่า30ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยได้ทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้ว พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
3: ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงค์แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงซึ่งวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้ว 3,483 ครัวเรือนรวม 29,499,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวม10ล้านบาท
0: ประเทศไทยพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
5: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
4: ขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมครั้งนี้ว่านายกีปาเมือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห้วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตในปีนี้รวมถึงนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ส ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยภายหลังการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียตกลงจะส่งน้ำมันดีเซลปริมาณกว่า 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกโดยทันทีก่อนจะจัดส่งเพิ่มอีก 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนนี้และอีก 1 ล้านตันในทันทีหลังจากนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานโดยกระทรวงการคลังสหรัฐอนุญาตให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลจากรัสเซียเป็นการชั่วคราวจนถึงเดือนเมษายนในปีหน้าท่ามกลางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและส่งผลให้ชาวอเมริกันเผชิญค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ภายหลังการประกาศข้อตกลงดังกล่าวประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐเป็นการตัดสินใจที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่เหมาะสมกับการเป็นประเทศพันธมิตรของยูเครน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 พร้อมแผ่นดินไหวตามมากกว่า10ครั้งทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ทั่วปานามาระกุงซานโฮเซเมืองหลวงของคอสตาริกาประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของปานามาส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่6จังหวัดทำให้ทางการปานามาสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในจังหวัดเอเรราและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 12.6 กิโลเมตรขณะที่คลองปานามาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สำคัญของโลกและอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ203กิโลเมตรยังเปิดให้เรือสัญจรได้ตามปกติน
1: ายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เป็นทั้งองค์กรจากเดิมที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายบุคคลโดยแสดงความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อการดำเนินคดีและการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าสหประชาชาติจะสนับสนุนการทำงานของ ICC ต่อไปด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งเงินทุนและจำกัดการดำเนินงานของ ICC ทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับ ICC รุนแรงขึ้นหลังศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อปี2567ในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซา
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการเมืองมานาวส์ซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐอามาโซนัสของบราซิลประกาศปิดโรงเรียนรัฐทั่วเมืองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองส่งผลให้คุณภาพอากาศย่ำแย่โดยยังไม่มีกำหนดการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอันตรายจากหมอกควัน

0: รับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-14 13-21 และ16-21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2-1เกม21-11 19-21 21-18ไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายคริสโบสเกตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคามินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คามินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วินิจพลวงอัจฉริยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบทเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึกWorld Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราเจ้านักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาถวินสังวัย17ปีและกัญญาลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยคว้าสิทธิ์ร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราวน์2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6-12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขัน The Hanwha Lion International Asian Women Junior Golf Championship ที่สนาม The Haven Country Club ประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาถวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญารักษ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดทัพนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้พิจิตร กัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่10-13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบาง างพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์

0: รินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น
1: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดด้วยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีประกอบในหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมักนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาใช้บรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมโดยในอดีตดนตรีหนังตะลุงมีความเรียบง่ายเน้นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะได้แก่ทับโมงกลองและกลับต่อมาได้มีการนำเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเข้ามาผสมผสานเช่นออร์แกนกีตาร์ไวโอลินหรือกลองชุดเพื่อให้การแสดงหนังตะลุงมีความเป็นสากลและเพิ่มความน่าสนใจในกลุ่มผู้ชมยุคใหม่มากขึ้น
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกปี2569ค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเช้านี้ติดตามรับฟังความสำคัญและความพร้อมของการจัดงานครั้งนี้จากนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
10: สวัสดีค่ะท่านโฆษก
11: ครับสวัสดีครับหมอเอกครับผม
10: ค่ะขอเรียนถามท่านโฆษกถึงความสำคัญของการที่ประเทศไทยอะค่ะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกในครั้งนี้อะค่ะ
11: สำหรับการประชุมนะที่เรารู้กันว่าเป็นประชุม World Bank IMF อะครับจริงแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ว่าคนที่มาร่วมประชุมเนี่ยก็คือคนระดับแกนนำของการเงินการคลังทุกประเทศของโลกเลยนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเราเทียบง่ายๆอย่างที่นายกรัฐมนตรีหรือว่าท่านรัฐมนตรีคลังชอบใช้คำก็คือว่าโอลิมปิกของการเงินการคลังก็คือแต่ละคนเนี่ยถือว่าเป็นแชมเปี้ยนคือเป็นระดับหัวแถวของการเงินการคลังโลกนะครับที่จะมาพูดคุยในประเทศไทยครับ
10: ค่ะรัฐบาลได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆอย่างไรคะเพื่อรองรับผู้แทนจากนานาประเทศอะค่ะทั้งในด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัย
11: ครับอันแรกก่อนคือเราต้องพูดถึงตัวเนื้อหาเนา
10: ะ
11: สิ่งที่ได้เตรียมมาครับก็คือว่าประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถกำหนดประเด็นกำหนดเนื้อหาแล้วก็มีวาระในการพูดคุยรวมถึงมีโอกาสได้พบปะผู้นำการเงินการคลังโดยที่เราไม่ต้องไปหาเขาแต่เขามาอยู่บ้านเราเนี่ยก็มีโอกาสพบปะกับผู้นำในหลายคนหลายพื้นที่หลายประเทศนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเนื้อหาในการประชุมเนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกจากเดิมเนี่ยที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายกรัฐมนตรีเดินทางไปหลายประเทศรวมถึงที่ผ่านมาไป UN เนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราอยู่บนจอเรดาร์ของโลกคือในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่อุปทานคือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกตรงนี้นี่เองเนี่ยในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือแกนในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดแรกจุดที่สองคือเรื่องของการเตรียมการแล้วก็มีการเตรียมการทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเราดูตั้งแต่ต้นทางคือการให้วีซ่าการเข้ามาในประเทศเดินทางเข้ามาแล้วการอยู่โรงแรมการพักในที่พักเนี่ยเป็นอย่างไรการเดินทางไปประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นอย่างไร ประสบการณ์ที่จะได้รับระหว่างอยู่ประเทศไทยรวมถึงสุดท้ายครับคือก่อนเดินทางออกก็มีการสร้างความประทับใจตั้งแต่ต้นจนปลายรวมถึงเนื้อหาที่อยู่ในการประชุมทุกอย่างมีการร้อยเรียงและกำหนดเพื่อให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งตอนที่ระหว่างประชุมแล้วก็หลังจากที่ประชุมแล้วครับ
10: ค่ะท่านนายกได้มีการกำชับหรือว่ามอบนโยบายอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอะค่ะ
11: ครับก็ในเรื่องของการจัดประชุมก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเนื้อหาการประชุมต้องมีการเน้นย้ำว่าต้องให้ประชาชนไทยได้ประโยชน์และเป็นเวทีที่รัฐบาลไทยหรือประเทศไทยได้โชว์แล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการเงินการคลังของโลกอันนี้คือข้อสั่งการหรือว่าแนวทางแรกแนวทางที่สองคือการดำเนินการประชุมเนี่ยก็ต้องให้สร้างความประทับใจนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสุดท้ายคือต้องให้เขาเนี่ยทุกคนที่ได้มาเนี่ยในอนาคตก็ยังจะหวนคิดถึงประเทศไทยอยู
10: ่ค่ะในช่วงการประชุมเนี่ยค่ะถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยอย่างเช่นฝนตกหนักเพราะมีการพยากรณ์อากาศด้วยว่าฝนจะตกหนักในช่วงนี้ค่ะเราได้มีแผนหรือว่ามาตรการรองรับยังไงบ้างอะคะ
11: ก็ในช่วงการประชุมก็กรมอุตุนิยมวิทยารายงานแล้วก็มีการคาดการณ์ยิ่งใกล้วันเราจะยิ่งมีความชัดเจนแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่การคาดการณ์เนี่ยเราพบว่าฝนที่ตกส่วนใหญ่จะไปทางภาคตะวันออกแต่ฝนจะมีปรับปลายที่กรุงเทพมหานครบ้างนะครับสิ่งแรกที่เตรียมคือไม่ว่าอย่างไรก็ตามได้เตรียมสถานการณ์รองรับกรณีที่แย่ที่สุดคือฝนตกหนักมากและตกแช่เลยก็คือมีการปรับรูปแบบของงานบางช่วงที่อาจจะต้องมีการมาอยู่นอกอาคารนะครับในทางกิจกรรมก็ให้ดำเนินการเตรียมแผนไว้อันที่สองคือถ้าเกิดว่ามีเหตุด่วนเช่นมีลมกันโชกแรงมีน้ำล้นขึ้นมาอีกก็จะมีการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือแล้วก็มีการดำเนินการเพื่อให้การขนส่งลำเลียงรวมถึงการแก้ปัญหานะครับเฉพาะหน้าซึ่งจะมีหน่วยฉุกเฉินมีตำรวจมีหน่วยแพทย์กู้ชีพสแตนบายอยู่พร้อมตลอดเวลาทั้งที่พักแล้วก็ทั้งที่ประชุมนะครับ
10: ค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะเราจัดกิจกรรมหรือว่าไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างอะคะ
11: ก็ไฮไลท์ของการประชุมคือการประชุมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนื้อหาการประชุมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่เจ้าภาพแล้วเป็นแค่สถานที่จัดประชุมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อให้การประชุมเนี่ยดำเนินการประชุมโดยที่มีเนื้อหาการประชุมที่คนไทยจะได้ประโยชน์อันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับแต่เรื่องของส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อสร้างความประทับใจเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นการจัด Thailand Pavilion ที่ทำให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้เข้าไปเยี่ยมชมว่าประเทศไทยมีอะไรบ้างในพื้นที่จัดงานประชุมนะครับว่าประเทศไทยมีการท่องเที่ยวตรงไหนจังหวัดไหนเป็นอย่างไรอาหารการกินหรือชีวิตของไทยเป็นอย่างไรเพื่อให้เขารู้ประเทศไทยจากแค่เดินในห้องประชุมหน้าห้องประชุมก็เห็นละอันที่สองคือได้จัดเตรียมเรื่องสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของงานเลี้ยงรับรองในวันที่พิธีเปิดแล้วก็ก่อนส่งเขากลับเนี่ยเรียกว่าได้เตรียมการเพื่อสร้างความประทับใจไม่ว่าจะเป็นการโชว์ละครหุ่นของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์มวยไทยก็จะเป็นโชว์ดนตรีที่เป็นดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับของไทยด้วยนะครับอาหารการกินที่ใช้วัสดุปรุงแต่งของไทยเมนูอาหารเช่นต้มยำกุ้งที่ชาวต่างประเทศรู้จักกันดีหรือว่าจะเป็นอาหารหวานที่เป็นพวกทับทิมกรอบอะไรเงี้ยครับรวมถึงการแสดงเนี่ยก็จะมีเซอร์ไพรส์เพื่อให้เขาเห็นภาพว่าประเทศไทยไม่ใช่มีแค่เครื่องดนตรีไทยแต่งชุดไทยที่เป็นของไทยแล้วเนี่ยยังมีคนไทยที่ไปอยู่ในเวทีสากลก็คือมีน้องเนเน่เนี่ยเป็นแขกของนายกที่จะมาโชว์ด้วยอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดรวมถึงก่อนกลับจะมีของฝากซึ่งเป็นชุดเครื่องหอมจากโรงงานแล้วก็ผู้ผลิตของไทยเพื่อให้เขากลับไปเนี่ยเมื่อไปใช้ในบ้านเขาหรือที่สำนักงานเขาเนี่ยเขาก็จะมีความคุ้นเคยกับกลิ่นแล้วก็ทำให้นึกถึงประเทศไทยอยู
10: ่ค่ะก็คือกลับไปแล้วก็ยังสร้างความประทับใจ
11: ค่ะ
10: ค่ะประเทศไทยจะใช้โอกาสจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ค่ะนำเสนอศักยภาพหรือจุดแข็งด้านใดของประเทศนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงดูดการค้าการลงทุนนะคะ
11: ก็ประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยอย่างแรกคือเวลาที่เราเดินทางไปในหลายประเทศจากการทำงานอย่างหนักของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิ่งที่ชาวต่างประเทศเห็นและมองเข้ามาในประเทศไทยรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินต่างๆก็คือเขามีความเชื่อมั่นกับประเทศไทยยืนยันได้จากเรตติ้งของสถาบันให้เรตติ้งของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น Moody's S&P หรือว่า Fitch Ratingเนี่ยเขาให้ประเทศไทยเนี่ยมีมุมมองที่เป็นบวกก็คือว่าแม้ว่าสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางแม้ว่าสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ย มีปัญหากดดันกับเศรษฐกิจทั้งโลกแต่ประเทศไทยเนี่ยสามารถอยู่รองรับได้และประเทศไทยมีทิศทางที่จะกำลังเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ยุคอนาคตและที่สำคัญคือเขามองว่าการเมืองไทยเนี่ยมีเสถียรภาพจุดนี้เป็นจุดสำคัญหลายๆจุดร่วมกันที่ทำให้เขามองไทยว่ามีเสถียรภาพพร้อมและรับนักลงทุนการจัดงานนี้ครับก็เป็นการแสดงเลยว่ามีเสถียรภาพจากภายนอกที่มองเข้ามาแล้วเมื่อชวนเข้ามาที่ภายในเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมจริงๆที่จะเป็นศูนย์กลางเนี่ยนอกจากเรื่องของการเมืองโลกที่ประเทศไทยไม่อยู่ในอิทธิพลของขั้วอำนาจใดสามารถบาลานซ์อิทธิพลได้แล้วก็เป็นเพื่อนทางกลยุทธ์กับหลายๆประเทศตรงนี้เองในส่วนของการเงินก็จะยืนยันตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าในระบบการเมืองโลกระบบการเงินโลกระบบค้าขายกับโลกเนี่ยประเทศไทยก็อยู่ในห่วงโซ่ที่ทุกคนจะคิดถึงนี่แหละครับเป็นจุดที่เป็นข้อสรุปของการทำงานในช่วง3-4 เดือนหรือว่า1 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลเนี่ยครับ
10: ค่ะแล้วรัฐบาลคาดหวังผลลัพธ์อะไรคะจากการประชุมครั้งนี้ค่ะเพื่อที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
11: ครับความคาดหวังคือประชาชนไทยจะได้ประโยชน์อะไรประชาชนไทยเนี่ยจะได้ไม่ใช่แค่เป็นเจ้าภาพการประชุมแล้วจบไปในแค่1 อาทิตย์หรือมีคนมาเที่ยวแล้วกระตุ้นการใช้จ่ายเพียงแค่1 อาทิตย์เท่านั้นแต่ประชาชนไทยหรือคนไทยจะได้ประโยชน์ในระยะยาวคือเมื่อจุดยืนของประเทศไทยเนี่ยชัดเจนแล้วว่าทุกประเทศทั่วโลกให้การยอมรับมีความเชื่อถือมีความเชื่อมั่นในระบบการเงินการคลังเราเป็นคนนำในเรื่องของทิศทางการเงินการคลังโลกและมีส่วนร่วมในระดับนำของการเงินการคลังโลกกันนะครับประชาชนไทยได้ประโยชน์ก็คือว่าการลงทุนนักลงทุนก็จะเข้ามาในประเทศไทยตรงนี้การลงทุนโดยตรงเนี่ยก็ทำให้คนไทยได้รับการจ้างงานและให้เราเลือกได้ครับว่าจะให้เป็นการจ้างงานรวมถึงการลงทุนที่มีคุณภาพตรงนี้นี่เองเนี่ยก็เป็นจุดสำคัญที่ประเทศไทยและคนไทยได้ประโยชน์นะครับในอนาคตรวมถึงพอเรามีทิศทางการเงินการคลังหรือการไปมาหาสู่ค้าขายกับต่างประเทศได้มากขึ้นคนไทยก็จะมีโอกาสออกไปสู่ต่างประเทศนักลงทุนไทยก็จะมีโอกาสออกไปสู่ต่างประเทศธุรกิจไทยธุรกิจ SME ตัวเล็กตัวน้อยธุรกิจเกษตรก็จะได้ออกไปสู่ต่างประเทศได้รับการยอมรับตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดที่คิดว่าระยะยาวเราได้ผลจากการประชุม1 สัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับ
10: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกฝากถึงประชาชนนะคะในฐานะเจ้าภาพแล้วก็ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการร่วมต้อนรับผู้ที่มาร่วมประชุมครั้งนี้ค่ะ
11: ครับผมก็คือในช่วงประชุมเนี่ยใช้เวลาที่เขาเดินทางเข้ามาแล้วก็มีการประชุมย่อยแล้วก็รวมถึงกว่าจะเดินทางกลับเนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์หรือบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะอยู่ต่อในการประชุมรอบนี้ครับจะมีคนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเข้ามาเนี่ยน่าจะประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คน
10: ค่ะ
11: เขาก็จะเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่มาร่วมประชุมอย่างเดียวแต่เขาก็จะมาใช้ชีวิตกับพวกเราเขาก็จะเดินทางสัญจรเขาก็จะมีการไปกินอาหารมีการไปเที่ยวนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยคนไทยถ้าเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยก็ให้การต้อนรับด้วยมิตรไมตรีอันดีแบบที่เราทำกันอยู่เสมอนะครับและให้การเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยรอยยิ้มด้วยการดูแลด้วยการเอาใจใส่ตรงนี้นี่เองเนี่ยจะสร้างความประทับใจในภาพรวมทำให้เขากลับไปแล้วเขาคิดถึงประเทศไทยคิดถึงคนไทยและจะกลับมาหอบเงินมาลงทุนในประเทศไทย
10: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม
12: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
13: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดพะเยาเตรียมจัดงานครบรอบ50 ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในปี2570พร้อมจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญและถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นติดตามได้จากรายงานค่ะ
15: ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมืองพะเยามีประวัติยาวนานมากกว่า900 ปีในวันที่28 สิงหาคม 2570จังหวัดพะเยาจะครบรอบ50 ปีของการก่อตั้งจังหวัดนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนเตรียมงานออกแบบคำขวัญโลโก้ มาสคอตและหนังสือที่ระลึกเน้นสะท้อนประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของจังหวัดล่าสุดเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีอัญเชิญและพิธีต้อนรับพระพุทธรูปปฏิมากรรมหินทรายศิลปะสกุลช่างพะเยาจากจังหวัดเชียงใหม่มาจังหวัดพะเยาและประดิษฐานณพิพิธภัณฑ์เวียงพะเยาวัดลีอำเภอเมืองพะเยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมงานครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในการนำโบราณวัตถุกลับมาอยู่ในบริบททางประวัติศาสตร์ของเมืองและสามารถใช้เป็นหลักฐานสำหรับการเรียนรู้รากเหง้าของคนพะเยานางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าในโอกาสสำคัญครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาได้มีการวางแผนขับเคลื่อนงานหลายด้านหนึ่งในนั้นคือการเตรียมจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
16: จะมีการทำเหรียญกระสาบ50ปีจังหวัดพะเยาที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายผลิตตามที่พรีออเดอร์เหมือนแลกเงินอะเหมือนเราอยากจะแลกสัก 5,000 หมื่นนึงแล้วก็พรีออเดอร์ไปทำจำนวนจำกัดไม่ได้เหมือนกับเหรียญที่เราใช้อยู่ทุกวันแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นกึ่งเหรียญที่ระลึกคือว่าทำในวาระพิเศษก็ทำตามพรีออเดอร์นะคะแต่ว่ามันจะข้อดีคือมันจะมีมูลค่าในตัวเองเหมือนเราเอาเงินไปแลกอะนะคะแล้วก็ด้วยความที่ทำจำนวนจำกัดตามพรีออเดอร์เนี่ยเชื่อว่าเวลาผ่านไปอ่ะมูลค่าน่าจะเพิ่มนะคะแล้วก็อีกหน่อยเป็นของที่ระลึกได้เลยสมมติใครจะบวชใครจะแต่งงานลูกหลานเนี่ยเอาไปเป็นของที่ระลึกได้เลยไม่ได้ทำกันบ่อยๆน่าจะเป็นเฉพาะโอกาสสำคัญนะที่จะได้ทำ
15: การจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณาหลักเกณฑ์และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามระเบียบของทางราชการเหรียญกระสาบที่ระลึกเป็นเหรียญกระสาบอีกประเภทหนึ่งที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะในโอกาสสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จัดทำขึ้นด้วยโลหะที่มีค่าทองคำเงินและโลหะผสมทองแดงมีสภาพเป็นเงินตราและชำระหนี้ได้ตามกฎหมายตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏบนเหรียญโดยเหรียญแต่ละชนิดจะมีราคาสูงต่ำแตกต่างกันส่วนใหญ่นิยมเก็บสะสมเหรียญกระสาบที่ระลึกมากกว่านำออกมาใช้หมุนเวียนเนื่องจากเป็นเหรียญที่มีรูปแบบเฉพาะและมีจำนวนจำกัดรวมทั้งเป็นเหรียญที่มีลวดลายแตกต่างกันไปโดยมีการจารึกภาพบุคคลเหตุการณ์สถานที่หรือข้อความที่แสดงเกี่ยวข้องกับโอกาสในการผลิตการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาถือเป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์เมืองพะเยาในโอกาสสำคัญดังกล่าวสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
0: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังวางแผนดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตน้ำท่วมเตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์พร้อมระดมทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
17: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีโดยนายสุประชาติเขมบุติพงศ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่านายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังได้กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์บนที่สูงเตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนอาหารและน้ำสำหรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอสำรวจระบบสำรองไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วมเช่นการขนย้ายผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาลและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทีมหมอครอบครัวดูแลถึงบ้านเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดบ้านติด
18: ขณะนี้ก็จะมีการเรียกว่ากระบวนการเฝ้าระวังนะครับทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ได้มีการเรียกว่าเปิดสถานการณ์ที่จะคุยกันนะครับแล้วก็มีการติดตามข้อมูลสถานการณ์การที่เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งนะครับหรือว่าการที่เกิดภาวะที่น้ำหลากเข้ามาซึ่งตอนนี้งานยุทธศาสตร์เองนะครับก็ได้มีการติดตามและมีการรายงานตามข่าวต่างๆนะครับเพื่อที่จะประมวลว่าเราจะมีโอกาสเสี่ยงแล้วก็มีการจัดระดับสุดท้ายเราก็จะมีการเปิดเขาเรียกว่าเปิดสถานการณ์ฉุกเฉินเปิดห้อง EOC ICS ื่อที่จะดำเนินการการจัดการตั้งแต่เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลคนการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือการขนย้ายผู้ป่วยนะครับ
17: อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมระบบบริการทางการแพทย์ที่ได้ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงพร้อมสำรองยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอตลอดจนการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและพร้อมเปิดใช้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อระดมทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนามและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย
18: สถานพยาบาลต่างๆเองก็ได้มีการจัดทำแผนแล้วครับแผนรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ที่มีโอกาสน้ำท่วมได้นะครับก็จะมีการเขียนแผนเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งคิดว่าขณะนี้จังหวัดตรังเองบทเรียนจากที่ผ่านมาก็เชื่อว่าเราน่าจะรับสถานการณ์น้ำท่วมในด้านการบริการได้นะครับแล้วก็คิดว่าการบริการจะมีความต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่ป่วยที่ต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องก็จะมีระบบการส่งยามีระบบเทเลเมดตามที่ได้บอกไว
17: ้ทั้งนี้ในการเตรียมการสำหรับพื้นที่จังหวัดตรังที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยในช่วงปลายปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับศูนย์พักพิงในพื้นที่โดยจะมีระบบดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและควบคุมโรครวมถึงดูแลด้านสุขภาพจิตใจของผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะและศักยภาพด้านกีฬาวางรากฐานสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีคุณภาพติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
19: การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3นอกจากจะมีทีมจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจและน่าจับตามองไม่แพ้กันคือทีมฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยที่สามารถก้าวขึ้นมาต่อกรกับสโมสรระดับอาชีพได้อย่างน่าสนใจหนึ่งในนั้นคืออาชาพยองสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพในโซนภาคกลางที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยการผ่านเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกได้ถึง6ฤดูกาลติดต่อกันซึ่งในฤดูกาลนี้ทัพอาชาพยองยังเสริมทัพด้วยนักเตะต่างชาติมากประสบการณ์อย่างยูบยองซูกองหน้าชาวเกาหลีใต้ซึ่งเคยค้าแข่งกับสโมสรในไทยลีกมาแล้วหลายทีมอาทิชลบุรี FC และอยุธยายูไนเต็ดเพื่อเข้ามาเพิ่มประสบการณ์และศักยภาพในแนวรุกพร้อมเป้าหมายสำคัญคือการพาทีมก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ด้านโค้ชแบงค์ดำรงศักดิ์บุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในฤดูกาลนี้ยังคงเหมือนทุกฤดูกาลที่ผ่านมาคือการคว้าแชมป์โซนให้ได้เร็วที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรอบแชมเปี้ยนส์ลีกและเดินหน้าสู่เป้าหมายในการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2ต่อไป
20: เรายังคงเป้าหมายเดิมครับก็คือต้องคว้าแชมป์โซนให้ได้ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็เตรียมให้พร้อมสู่ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกครับผมไม่ได้มีโจทย์อื่นสำหรับทางเรากรุงเทพครับเราเป้าหมายไว้ที่สูงสุดตรงนั้นอยู่แล้วครับก็ฝากกองเชียร์ครับช่วยกันเชียร์เราให้เราประสบความสำเร็จนะครับขึ้นระดับเป็น2ให้ได้ครับ
19: แต่สิ่งที่น่าสนใจของทัพอาชาพยองอาจไม่ได้อยู่แค่การเสริมทัพด้วยนักเตะชื่อดังแต่อยู่ที่แนวทางการพัฒนานักฟุตบอลของสโมสรที่วางระบบตั้งแต่ทักษะฟุตบอลสมรรถภาพทางร่างกายระเบียบวินัยไปจนถึงความเป็นมืออาชีพควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านการศึกษาเพราะเป้าหมายของสโมสรไม่ได้เพียงต้องการสร้างให้ทีมประสบความสำเร็จในสนามแต่ต้องการสร้างนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพและเปิดเส้นทางให้นักฟุตบอลรุ่นใหม่ก้าวไปสู่ลีกอาชีพในระดับที่สูงขึ้นซึ่งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพยังได้จัดโครงการคัดเลือกทุนนักกีฬาฟุตบอลเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้เข้ามาศึกษาต่อและพัฒนาตัวเองทางด้านวิชาการและทักษะกีฬานายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกล่าวว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเรียนควบคู่กับการฝึกซ้อมและได้ลงแข่งขันในรายการต่างๆมากมายเพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดสู่นักกีฬาอาชีพต่อไป
21: เราเองเดี๋ยวก็จะมีโครงการในการทัดทุนนักศึกษาใหม่ทุกๆปีนะครับโดยการหาน้องๆที่จบระดับม.6 หรือปวช.ที่มีความสามารถด้านกีฬาเข้ารับทุนการศึกษาที่เรา ซึ่งกระบวนการหลังจากเรารับเข้ามาแล้วเนี่ยเราเองก็ให้ความสำคัญเรื่องการเรียนพร้อมกับการฝึกซ้อมเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพแล้วก็ต่อยอดของการเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปครับ
19: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพไม่ได้มุ่งหวังเพียงความสำเร็จในสนามแต่ยังมุ่งสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ควบคู่กับการศึกษาเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพขณะที่เป้าหมายสำคัญในฤดูกาลนี้คือการพาทีมก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ให้ได้และพิสูจน์ว่าทีมฟุตบอลจากรั้วมหาวิทยาลัยก็สามารถก้าวสู่เวทีฟุตบอลอาชีพได้ไม่ต่างจากทีมอื่นๆปุริภัทรสอนการรายงาน
0: วันนี้เวลา 9:05 น.ขอเชิญชมรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์ NBT 2 HD และรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศสัปดาห์นี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจลดภาระค่าเดินทางของประชาชนด้วยระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าการยกระดับรถโดยสารประจำทางสู่รถเมล์ไฟฟ้าตลอดจนการพัฒนาระบบรางและมอเตอร์เวย์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเชื่อมไทยกับภูมิภาค
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
2: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: ผิวเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไม่สู้อีกได้ผลเกินคาดหากพยาธิว่าผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้อีกไว้โซนิไว้โซนิสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิเด้อ
3: ไว้โซนิชนะขาดพยาธิยกข้างนี
4: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
5: ้าวทำไมล่ะเธอ
4: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
5: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
6: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: ดื่ม M150 มื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M แอด M150 ค้นหาลานฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
4: ครับถูกค่อยลูกสาวรวยคักรวยแน่เด
5: ้ออยากรวยบ่ต้องขอ
6: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์
7: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: มัยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิรอดต้องไปกับไอ้บอไอ้สิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้องเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐาน รับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: เงินตลาดทุนนะครับโดยจะเน้นในบริบทของตลาดเกิดใหม่แล้วก็ส่วนอีกฉบับหนึ่งเป็นเรื่องของ Fiscal Monitor นะครับเป็นรายงานสถานการณ์และแนวโน้มด้านการคลังรายได้รายจ่ายและหนี้ของภาครัฐของประเทศต่างๆนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพริศวิวัฒนาที่เช้าวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องการประชุม IMF World Bank ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ที่ต้องเรียนถามท่านรองโฆษกก็คือว่าเป็นคำถามสำคัญเลยละว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยจะได้อะไรจากการประชุมหนนี้ครับ
9: ค่ะก็ในส่วนที่เราจะได้อะไรนะจะขอแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะในระหว่างการจัดประชุมก็จะเป็นภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหมสาขาธุรกิจโรงแรมร้านค้าหรือว่าธุรกิจการขนส่งเนี่ยจะได้ประโยชน์จากในการจัดงานในครั้งนี้โดยตรงเลยค่ะ
8: ครับ
9: แล้วก็มีการประเมินนะคะว่าธุรกิจตรงนี้ค่ะที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยจะได้รับถึงมูลค่าเงินสะพัดกว่า 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาในการประชุมในครั้งนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจการเงินการคลังซึ่งเขาจะสเปนรายได้ต่อการประชุม1ครั้งเนี่ยค่ะประมาณ 150,000 บาทต่อการประชุม1ครั้งโดยประเทศไทยค่ะได้มีการทำในการเลือก extend stay ด้วยค่ะอยากให้เขาอยู่ต่อเพื่อจะ spend เงินได้มากขึ้นรวมถึงมีการทำ spouse program ด้วยค่ะในเรื่องของคู่สมรสที่นำมาด้วยใช่ค่ะเพื่อให้เขาได้ spend เงินในประเทศเราได้มากขึ้นเพื่อให้กลุ่มธุรกิจต่างๆที่จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงเนี่ยได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะคะในส่วนที่สองเนี่ยค่ะซึ่งเป็นส่วนที่ท่านเอกนิติเน้นย้ำมากก็คือในเรื่องของการลงทุนค่ะก็จะเป็นส่วนที่ต่อยอดจากการประชุมในครั้งนี้ก็จะเกิดการลงทุนเกิดขึ้นเมื่อมีการลงทุนเกิดขึ้นก็จะมีการสร้างงานพัฒนางานพัฒนาธุรกิจค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยโดยตรงค่ะแล้วในส่วนของเครือข่ายด้วยเช่นกันค่ะเครือข่ายการลงทุนนะคะแล้วก็ในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นส่วนของแนวทางในการพัฒนาทางด้านการเงินการคลังของไทยให้พัฒนามากยิ่งขึ้นรวมถึงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
8: แต่ดูเหมือนว่าการจัดประชุมหนนี้เนี่ยฟังดูมันเป็นเรื่องของบรรดาผู้นำเป็นเรื่องของบรรดาผู้บริหารระดับสูงทางด้านการเงินการคลังของประเทศของเขตเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในกรุงเทพมั้งแล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัดผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อยรวมไปถึงเยาวชนต่างๆเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ได้อานิสงส์อะไรจากการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้ครับ
9: ก็ในส่วนนี้นะคะท่านเอกนิติได้มีการแพลนแล้วว่าการประชุมในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่กรุงเทพค่ะท่านเน้นย้ำในเรื่องการลงทุนนะคะว่าการลงทุนเนี่ยจะต้องไม่กระจุกอยู่แค่ ECหรือว่ากรุงเทพก็มีการนำเสนอในแง่ของว่าการลงทุนต้องกระจายไปตามหัวเมืองต่างๆเช่นโคราชขอนแก่นหรือแม้แต่ภาคเหนือก็ได้แก่ลำพูนนะคะเมื่อการลงทุนกระจายตัวเนี่ยเศรษฐกิจก็จะกระจายตัวมากยิ่งขึ้นไม่ได้กระจุกอยู่แค่กรุงเทพหรือ EEC อย่างที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในส่วนของเมื่อการลงทุนไปเนี่ยก็จะเกิดการพัฒนาทักษะของคนนะคะก็จะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะอัพสกิลมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
8: ครับ
9: ค่ะ
8: ทีนี้ก็มีคำถามแบบที่ถามท่านรองแบบไม่เกรงใจนะครับว่าถ้าหลังจากจบงานไปแล้วเนี่ยแขกเรือกลับไปแล้วเนา
9: ะ
8: ตอนที่เขามาเขาก็มาพักมาจับจ่ายใช้สอยมาทานอาหารไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆชื่นชมวัฒนธรรมของเราแต่พอกลับไปแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งคิดว่าที่เราลงทุนเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยท่านรองคิดว่ามันจะคุ้มกับการลงทุนไหมครับ
9: ท่านเอกนิติใช้คำว่าสปริงบอร์ดให้กับประเทศไทยค่ะ
8: ครับ
9: คิดว่าน่าจะคุ้มค่ามาก อย่างก้าวกระโดดเลยค่ะจะนำพาการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจพัฒนาคนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆก็คิดว่าทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างมหาศาลให้เหมือนกับคำว่าสปริงบอร์ดที่ท่านเอกนิติได้ว่าไว้นะคะ
8: ครับในระหว่างการประชุมครั้งนี้ก็ขอให้ท่านรองโฆษกเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยนิดนึงนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในหนนี้ครับ
9: ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะประเทศไทยก็จะได้เปิดฉากการเป็นเจ้าภาพนะคะเวที IMF World Bank Annual Meeting ปี2026ค่ะก็อยากเชิญชวนคนไทยนะคะให้เป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะให้กับคนไทยนะคะเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ค่ะจะนำพาความเจริญรวมถึงการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพัฒนาแรงงานนะคะให้ประเทศไทยได้ก้าวต่อไปในเวทีโลกค่ะ
8: ฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลหรือท่านรองโฆษกนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรืออยากทราบการดำเนินการเรื่องไหนของรัฐบาลเป็นพิเศษนะครับหรือว่าจะมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ส่งมาบอกเราได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทาง FM 92.5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางพอดแคสต์นะครับแล้วก็ทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook X YouTube Instagram ของสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาท่านรองโฆษกกิฟต์กับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
6: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญ

็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ทำสัญญาซื้อบ้านต้องได้บ้านไม่ผ่อนลมการซื้อบ้านเมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้วจะต้องได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจากเจ้าของบ้านปัจจุบันการซื้อบ้านเรามักจะขอสินเชื่อทำสัญญากู้กับธนาคารและผ่อนชำระกับธนาคารแต่ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถขอสินเชื่อหรือทำสัญญากู้กับธนาคารได้แต่ต้องการทำสัญญาและผ่อนชำระกับเจ้าของบ้านโดยตรงสามารถทำได้หรือไม่และมีข้อควรระวังอย่างไรตามกฎหมายการทำสัญญาซื้อบ้านกับเจ้าของบ้านและผ่อนชำระโดยตรงโดยมีเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปจนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้นเป็นรูปแบบนึงในการทำสัญญาซื้อขายที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงกันได้วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายสะดวกสำหรับผู้ซื้อเนื่องจากผู้ซื้อไม่ต้องยื่นกู้กับธนาคารไม่ต้องส่งเอกสารไม่ต้องมีประวัติทางการเงินที่ดีแต่ในกรณีนี้มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีหลายกรณีที่ผู้ซื้อชำระค่า

ยากับเจ้าของซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงและตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายปลอดจากการจำนองหรือภาระผูกพันอื่นๆทั้งนี้ผู้ซื้อและผู้ขายอาจมีข้อตกลงเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างเช่นจะตกลงกันว่าให้ผู้ขายโอนทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อทำสัญญากู้ให้กับผู้ขายจากนั้นนำทรัพย์สินไปจดจำนองประกันสัญญากู้ให้กับผู้ขายอีกครั้งนึงดังนี้จะเห็นได้ว่าการทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของบ้านที่แท้จริงจะมีข้อควรระวังที่ผู้ซื้อจะต้องพิจารณาหลายด้านต่างจากการซื้อขายบ้านที่ผู้ซื้อขอสินเชื่อและทำสัญญากู้กับธนาคารที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่ก็มั่นใจได้ว่าหลังจากชำระครบถ้วนแล้วผู้ซื้อจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามกฎหมายทางที่ดีการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงผู้ซื้อควรที่จะขอสินเชื่อทำการซื้อขายและจดจำนองต่อสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงเพื่อที่จะเป็นประกันว่าเมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้วผู้ซื้อจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไม่เป็นการผ่อนลมค่ะ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ท่ามกลางสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเนื่องด้วยมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเตือนก่อนปรับสำหรับในกรณีการกระทำผิดที่มีข้อยกเว้นนั้นคือการเมาแล้วขับตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะเนื่องด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการตักเตือนก่อนปรับสำหรับผู้กระทำผิดฐานขับรถขณะมึนเมาและหากผู้ขับขี่ปฏิเสธการเป่าวัดแอลกอฮอล์จะถือว่าเข้าข่ายความผิดเช่นเดียวกับการเมาแล้วขับและถูกดำเนินคดีทันทีสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะความผิดฐานเมาแล้วขับซึ่งจะไม่มีมาตรการตักเตือนก่อนปรับหากตรวจพบจะดำเนินคดีทันทีสำหรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดว่าผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกำหนดมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสามารถสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ได้หากก่อเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายโทษจะเพิ่มสูงขึ้นโดยอำนาจจำคุกสูงสุดถึง10ปีและเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และในกรณีกระทำผิดซ้ำภายใน2ปีจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมทั้งสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้หากผู้ขับขี่ปฏิเสธการเป่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์กฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการขับรถในขณะมึนเมาและมีโทษเช่นเดียวกับเมาแล้วขับอีกทั้งอาจมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเพิ่มเติม
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
3: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
2: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
4: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

ครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้กล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องสงสัยภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ชายแดนจังหวัดภาคใต้นะครับโดยผู้ต้องสงสัยเนี่ยจะได้รับการปฏิบัติโดยโปร่งใสตรวจสอบได้และปราศจากการกระทำทรมานโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดจนการกระทำให้บุคคลสูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับได้มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565นะครับกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำดังกล่าวเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์นะครับผู้ถูกควบคุมตัวตามหลักกฎหมายทั่วไปรวมถึงผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษด้วยนะครับเช่นมาตรา22ในการควบคุมตัวนะครับกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับกุมและควบคุมจนกว่าจะส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนนะครับหรือปล่อยตัวบุคคลผู้นั้นไปเว้นแต่ว่ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถที่จะดำเนินการเช่นนั้นได้แต่ต้องบันทึกเหตุสุดวิสัยไว้นะครับตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยครับแจ้งกับพนักงานอัยการนายอำเภอนะครับในการควบคุมโดยทันทีหากผู้รับแจ้งเห็นว่านะครับมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำทรมานโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกระทำให้บุคคลนั้นสูญหายนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับแจ้งก็จะดำเนินการร้องขอต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาในท้องที่นั้นตามมาตรา26เพื่อที่จะให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งยุติการกระทำเช่นว่านั้นทันทีนอกจากนี้ในมาตรา29เนี่ยครับยังกำหนดให้ผู้พบเห็นหรือทราบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวนะครับสามารถแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองพนักงานอัยการคณะกรรมการอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายนะครับโดยมิชักช้าทั้งนี้นะครับถ้าผู้แจ้งได้กระทำโดยสุจริตก็จะไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาทางวินัยนะครับแม้ภายหลังว่ามิได้มีการกระทำความผิดตามที่แจ้งก็ตามจะเห็นได้ว่านะครับการแจ้งการควบคุมตัวนะครับก็เพื่อที่จะให้พนักงานในการฝ่ายปกครองเนี่ยครับเข้ามาตรวจสอบว่ามีเหตุสงสัยว่ามีการกระทำในลักษณะที่เป็นการกระทำทรมานกระทำโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกระทำให้บุคคลสูญหายหรือไม่นะครับทั้งเรื่องของการให้บันทึกภาพและเสียงเนี่ยครับก็เพื่อเป็นพยานหลักฐานสามารถตรวจสอบได้โปร่งใสนะครับและนะครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่กล้าที่จะกระทำละเมิดไม่กล้าที่จะกระทำความผิดตลอดจนนะครับฝ่ายผู้ถูกควบคุมตัวเองไม่สามารถที่จะร้องหรืออ้างกลั่นแกล้งนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้เพื่อเป็นหลักฐานในการควบคุมตัวอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะครับจึงเป็นมาตรการป้องกันทำให้เจ้าหน้าที่ผิดมิให้มีการแอบอ้างร้องกันแกล้งในท่านผู้ชมนะครับเป็นพบเห็นหรือทราบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับสามารถที่จะเข้าไปแจ้งด้วยตนเองที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายของสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศหรือสามารถที่จะแจ้งทางระบบการรับแจ้งการควบคุมตัวของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ครับ

0: จเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนประชาชนได้รับเงินโอนผิดบัญชีแล้วนำไปใช้เองไม่คืนเจ้าของมีความผิดตามกฎหมายตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสืบเนื่องจากในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ได้นำเอาการทำธุรกรรมออนไลน์รูปแบบต่างๆมาใช้ในการชำระค่าสินค้าค่าบริการหรือโอนเงินให้กับบุคคลอื่นผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือผ่านตู้ ATM ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดทำให้โอนเงินผิดบัญชีจากการกรอกเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้องซึ่งบางครั้งอาจเกิดปัญหาว่าเจ้าของบัญชีปลายทางไม่ยอมคืนเงินที่โอนผิดไปคืนนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนไปยังประชาชนว่าเจ้าของบัญชีปลายทางซึ่งได้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นเพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใดและบุคคลดังกล่าวได้เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่3โดยทุจริตไม่ยอมส่งมอบคืนให้เจ้าของนั้นบุคคลดังกล่าวจะมีความผิดฐานยักประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปี6เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนสำหรับกรณีที่ท่านได้รับเงินโอนผิดบัญชีที่ผู้อื่นโอนเข้ามาที่บัญชีธนาคารของท่านห้ามนำเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวและเมื่อท่านทราบว่ามีรายการโอนเงินที่ไม่ทราบที่มาเข้ามาในบัญชีธนาคารของท่านห้ามถอนเงินดังกล่าวมาใช้เด็ดขาดให้ติดต่อกับทางธนาคารเพื่อตรวจสอบที่มาของเงินนั้นและหากได้รับการติดต่อโดยตรงจากเจ้าของบัญชีห้ามโอนเงินคืนเองเด็ดขาดเพราะอาจตกเป็นเครื่องมือของคนร้ายในการฟอกเงินได้โดยให้ประสานกับทางธนาคารเพื่อให้ธนาคารทำการดึงเงินคืนบัญชีต้นทางทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามไปยังสายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

สวัสดีครับการที่บุคคลทั้งสองคนจะอยู่ร่วมกันนะครับในฐานะคู่ชีวิตนั้นนะครับจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสกันแต่หากภายหลังการจดทะเบียนสมรสนั้นการสมรสอาจจะเป็นโมฆะได้นะครับท่านเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบมาเล่าให้ฟังการสมรสที่ถูกต้องหรือชอบโดยกฎหมายนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บุคคลทั้งสองที่จะสมรสกันต้องจดทะเบียนสมรสต่อหน้านายทะเบียนของสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอการสมรสดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายหากพบว่าขณะจดทะเบียนสมรสมีการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายการสมรสนั้นมีผลเป็นโมฆะซึ่งคำว่าโมฆะในทางกฎหมายหมายถึงเสียเปล่าไม่มีผลบังคับหรือไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายมาตั้งแต่ต้นเสมือนไม่เคยเกิดขึ้นดังนั้นการสมรสที่เป็นโมฆะจึงมีความหมายเสมือนไม่เคยมีการสมรสเกิดขึ้นนั่นเองโดยเหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะมีดังต่อไปนี้ 1. สมรสกับบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 2. สมรสกับบุคคลซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาคือบิดามารดาปู่ย่าตายายลูกหลานเหลียนหรือสมรสกับบุคคลซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาทั้งนี้ให้ถือตามสายโลหิตโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นญาติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 3. สมรสโดยไม่ได้ยินยอมที่จะเป็นคู่สมรสกันอย่างแท้จริงหมายความว่าจดทะเบียนสมรสกันโดยที่ไม่มีเจตนาที่จะอยู่ร่วมกันแต่สมรสโดยมุ่งหมายโดยประโยชน์อื่นใดเช่นจดทะเบียนสมรสเพื่อให้มีสิทธิ์รับบำเหน็จตกทอดของอีกฝ่ายหรือมีการแอบอ้างชื่อของบุคคลซึ่งถึงแก่กรรมแล้วไปจดทะเบียนสมรสเป็นต้น 4. สมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่เส้นสมรสซ้อนนะครับในกรณีที่การสมรสฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพราะเหตุสมรสซ้อนบุคคลผู้มีส่วนได้เสียซึ่งถูกกระทบกระเทือนสิทธิ์อันเนื่องมาจากการสมรสสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะก็ได้แต่กรณีการที่สมรสฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพราะเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่เหตุสมรสซ้อนต้องมีคำพิพากษาของศาลเท่านั้นที่แสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะโดยคู่สมรสบิดามารดาหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรสอาจร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะได้ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้อัยการเป็นผู้ร้องขอต่อศาลก็ได้หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: รวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันการกระทำความผิดบนท้องถนนหรือการเกิดอุบัติเหตุมักจะเกิดจากการกระทำสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพกฎวินัยจราจรจากความประมาทจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นได้นั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะเนื่องจากข้อมูลอุบัติเหตุในห้วงที่ผ่านมาของศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าการขับรถย้อนสอนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหลายครั้งซึ่งการขับรถย้อนสอนไม่เพียงแต่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522เท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความประมาทของผู้ขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้อื่นข้อมูลจากศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้ว่าการขับรถย้อนสอนเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของอุบัติเหตุรุนแรงและถือเป็นความผิดอย่างเช่นกรณีบนทางหลวงพิเศษหมายเลข81มุ่งหน้ากาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสามารถสกัดรถที่ขับรถย้อนสอนได้ทันเวลาก่อนเกิดเหตุแปรแรงขึ้นซึ่งการขับรถย้อนสอนบนทางหลวงพิเศษถือเป็นพฤติกรรมอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วสูงและมีปริมาณรถจำนวนมากการกระทำดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินพร้อมย้ำว่าเจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ความผิดฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในทุกกรณีพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเสนอพนักงานอัยการพร้อมความเห็นขอให้ศาลพิจารณาปริบรถยนต์ที่ใช้กระทำความผิดเพื่อสร้างมาตรการป้องปรามและยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยงอย่างจริงจังไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบนท้องถนนสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนว่าความสะดวกเพียงชั่วคราวจากการฝ่าฝืนกฎหมายอาจนำมาซึ่งโทษทางกฎหมายและความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับได้ศูนย์บริหารจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนในการเคารพกฎหมายจราจรใช้เส้นทางอย่างถูกต้องและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 9:00
2: น.โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่เจ็ดเป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างคาไก่บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาลานฮับแลกฝาไก่บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ครับ
3: ถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยแน
4: ่อยากรวยไม่ต้องข
5: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
6: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับไอ้บอไอ้สิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยาง น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
9: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
10: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

กับไอ้กับไส้กับไอ้ซ้ำนี่ล่ะมันว่าเดี๋ยวมาต้มเหมือนใครต้มหม่านี่เหลียวจะเหลียวกินปลากระป๋องหรือว่าคือดอกเพราะมีเงินพ่อยนั่งไปเสริมคิวเสริมจมูกแถวเกาหลีเกาหลีบันวันนะครับไปจำไอ้ในนามผู้มาส่งทางแต่มาสู่เคียงข้างเพียงแค่พันเอ้ยนะครับต้อนรับพี่น้องแฟนเพลงครับทางเชียงรายครับทางแม่สายด้วยเด้อนี่ครับต้อนรับแฟนเพลงทางเชียงรายด้วยนะครับต้อนรับแฟนเพลงทั้งนะครับศรีสะเกษนะครับนะฮะทั้งเบญจลักษณ์ทางศรีสะเกษด้วยนะครับต้อนรับแฟนเพลงทั้งกันทรวิชัยมหาสารคามคือเก่าครับต้อนรับแฟนเพลงทางจังหวัดสุรินทร์ท่าตูมจอมพระชุมพลบุรีนะครับต้อนรับแฟนเพลงทางเกษตรวิสัย101นะครับหมู่จะเป็นดงทั้งน้อยดงข้างใหญ่ทุ่งทองกู่กาสิงห์เมืองบัวครับต้อนรับพี่น้องแฟนเพลงทางพยัคฆภูมินะครับแฟนเพลงทางปฐุมรัฐด้วยนะฮะเอาฟังหน่อยน้ำกันอยู่ใสอยู่ใสอยู่ใสอยู่ใสขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อย นะครับ0098เด้อนะครับ0988947857นะฮะอยากฟังเพลงใดส่งเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์นี่ครับ0988947857ครับเพลงใหม่เพลงเก่าไม่ว่ากันชื่นชอบแบบไหนสไตล์ไหนจัดให้ไม่เคยขาดใจครับผมดูแลรายการครับคือเขายำเหมือนเดิม Coffee Farmer 2024จำกัดและบริษัท PY Intergroup นะครับฝากไว้นำครับเรื่องของกาแฟกาแฟคุยกันเรื่องกาแฟรายการนี้คุยกันเรื่องกาแฟกาแฟกาแฟกาแฟอร่อยกาแฟแซ่บๆนะครับชิมที่ไหนไม่ติดอกติดใจลองมาชิมกับเราสิครับแล้วคุณจะประทับใจแน่นอนนั่นคือสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห่อนะครับกับรสชาติแท้กาแฟใต้นะครับที่บ้านเฮามี3สูตรให้เลือกกาแฟดำเขามีเขาทะลุแบกครับกาแฟพอบ้านเรามีมาคอบนะครับกาแฟสมุนไพรเรามีพีคอฟฟี่แล้วก็นะครับว่าจะเป็นคอฟฟี่ฟาร์มยูครับนี่ไปลองเลือกครับแล้วแต่ผู้มักครับคนเรานี่วันก็นานๆจิตตังอะเนาะมักพวกขี้กันนะครับผู้นี้มักนั่นผู้นั้นมักนี่ผู้นี้มักกันหนึ่งก็ว่ากันไปก็อยู่ที่ใจเราแหละครับอยู่ที่ตังในกระเป๋าเรานะแม่เนาะนะพ่อเนาะอยากกินครับรีบโทรครับสอบถามทีมงานดีเจหลังจากรายการทุกคลื่นติดขัดจะได้ประการใดก็โทรหาหมูได้เลยนะครับได้เลยได้เลยได้เลยนะฮะปากไว้ครับ082ครับ847-7639ครับ082-847-7639สมน้ำนาสมน้ำหน้าดีนะเป็นขอมาจากเพลงกันนะจังหวะโจโจมวนมวนครับราชินีสาวเสียงพิ้นกินตราพุทธลาบโจโจสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับ

0: ให้มีความสุขครับอยู่ตรงไหนไม่ต้องเหงาไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเครียดครับนะฮะห้ามเครียดครับรายการนี้มีแต่ภาพพี่น้องม้วนนะครับนั่งกินกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มไปนั่งครับแย่ครับตั้งน้ำฮอนขึ้นมากครับการกินกาแฟที่อร่อยกาแฟที่ถูกหลักนะฮะหลังอาหารครับตื่นเช้าเช้ามาเนี่ยสักหนึ่งชั่วโมงค่อยกินก็ได้นะฮะมีอย่างห้องทองก่อนยิ่งดีนะครับนะให้กาแฟก็จะมีตัวคาเฟอีนช่วยให้เรานี่เกิดความกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงนะครับบ่ายๆกินข้าวเที่ยงเขาบ่ายเลยก็ตามกาแฟจะแก้วนี่บึ้คักแต่ที่ใดสิบอกให้นะครับคิดถึงกาแฟคิดถึงคอฟฟี่ฟาร์มครับสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห่อนะฮะอะโลจ้า
1: สวัสดีครับ
0: กูเบาจอมพระวันไหนครับผม
1: ขอเพลงอีกเพลงนึงเนี่ย
0: เพลงหยังเนาะเบาจอมพระรูปร
1: อก็บ่รอวันไหนดอก
0: นี่เสียหลอดรอหลอดรายการนี้มีแต่รอกำงำผมมีชาจะคนแม่น
1: ไปวัดไปว่าได้อยู่สับไปฟ้า
0: เขาล้มเขาล้มเขาหูได้รถมีประตูขวงบ่เขาประตูน้อยเอากันเลยตัว
1: ดูดโทรไปแต่หัวน่ะบ
0: ่เอ้ยมุดประจําคนบ่มุดเบิ่งหนังสมัยก่อนบ่ค่อยมุดผ่าเลยล่ะเพิ่น
1: บ่มุดได้เหม็นเหี่ยว
0: เฮ้ยสามมันเหี่ยวก็อดสาวดอกเอาเงิน
1: นั่นสิเปิด
0: บ่ไปสิ
1: เปิดผ่านั่นแหละ
0: เออ
1: เป็นสิเปิดผ่าเข้าไปเขาเหี่ยวสวนเหรอทั้ง
0: หมดได้เงินให้ผู้สาวซื้อบัตรให้ผู้สาวไปแล้วอย่าของกันรอดผ่าเขาหมักเขา
1: เอาไอ้ของชายเมืองสิงห์เด้อ
0: จ้า
1: ไอ้อย่างเล็บรอยเล็บนางอย่างนั้นนะ
0: ยิกแก้มยิกยิกกันบ่ยิกยิกกันบ่
1: ยิกแก้มยอก
0: คือยิกยิกยิกกันบ
1: ่ยิกแก้มยอก
0: ร
1: ี
0: บบอกไปฟังกันใจแม่น้องว่าก็มั่นใจของชายเมืองสิงห์เนาะเนาะ
1: ยิกยิกแก้มยอกสาวโพดงามนะ
0: จ้า
1: ก็รุ่นนี้บ่ต้องยิกแล้วหยุมเลยนี่
0: มึงเมื่อขวดอ่อน
1: ยิ้วบอกไปสาวน้องบัวนายรู้สี่เด้อทุกอย่างเลยครับสวัสดีครับ
0: จ้าโอเคครับขอบคุณครับไว้มือจักสาหานิ้วเลยขูดเอาเป็นห้อยมาเลยเอ้ยยาจ้าครับ
2: ครับพี่ทิดมูสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพ่อใหญ่คุณเขาพื้นพี่คุณเขารูปหล่อคนงาม
2: ส่วนมาพระเอกตลาดบ้านมักสาวเขมร
0: ฮ
2: ะไปมักสาวเขมรแถวพุ่มสร้อน
0: พุ่มสร้อนพุ่มสร้อนเดี๋ยว
2: สาวเขมรทางพุ่มสร้อน
0: เออ
2: เอาอันนั้นนุ่มเขมรห้องไห้ในเด้อไอ้ทิดมูสมื้อนี้เด้ออ
0: ันยังเกาะ
2: หนุ่มเขมรห้องไห
0: ้หนุ่มเขมรร้องไห
2: ้ครับผม
0: เอ้าว่ามา
2: พ่อบอกไม่ใช่ดาวเนี่ยไม่ใช่ดาวมากหรอบ
0: ่เออยังเลยเยี่ยมเยี่ยมอยู่ทั้งคุณ
2: ไปวัดบ่ไม่ใช่ดาว
0: เออธรรมดาเขาพรรษาเนาะ
2: เขาพรรษาเราไปทำบุญเนาะ
0: แมนแมนแมนเนี่ยมาแรงกับใส
2: ่หายพ่อใหญ่กุ้งเลยเด้อ
0: ครับผมจ้า
2: พ่อใหญ่สาเศร้าเขาสวนน้ำเนี่ยแหละไม่จอยเรียบน้ำแน่นผู้คนผู้คนตายเป็นตายเลยเราเหนียวโอดโจนเนี่ยด้วย
0: ครับผม
2: ไม่ไหวเอ็ดผลละสร้างซาตุ้มน้ำเนี่ย
0: จ้า
2: ไม่ต้องพาเบอร์น้องสาวเชียบพาคอยเชียบไปใส่ละ
0: เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาอดซาซ่าอดซาไว้อดซาไว
2: ้น้ำท่วมบ่ครับ
0: ข่ายเบียกอยู่เบียกหลายอยู่เหมือนว่าตรงนี
2: ้เบียกหลายเนาะ
0: ครับผม
2: เอาอันพูดแล้วอัดไปหาพลังเงียบเลยพินมูเด้อ
0: ครับผม
2: พี่เสียพี่เสียดอลอนหาไหม
0: วัดครับหวัดดีครับโอ้พญีคุณเขาทีมงานหนุ่มเขมรร้องไห้นะครับเล็บอีกกี่ฝังสองใจแม่น้องเงิงอยู่ใส่น้อเนี่ยเดี๋ยวผมเบิ่งให้เด้อสลับผลงานเพลงที่ผมนึกเพลงไม่ออกเออเดี๋ยวเช็คเคียงเพลงก่อนนะฮะเอ้ยเดี๋ยวผิดเอาไหมไหมนะโอเคคนเพลงแป๊บหนึ่งครับเชียบเพลงอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนใช่ เมืองสิงห์นะครับโดเชียงนี้เมืองสิงห์

กี่ยวกับหยิกแกมหยอกนะครับหยิกแกมหยอกชายเมืองสิงห์เอาสิแล้วเอาสิคะอยากฟังจัดให้ครับย้ำนะครับย้ำนิดนึงเรื่องของกาแฟครับบ่ายๆก็กินเลยลองท้องกินกาแฟไปเนี่ยฮะของเฮานี่ทีนวันสามสูตรเด้อนะครับสูตรย่าหวานครับห่อสีเขียวอ่อนอันนี้มีย่าหวานแล้วก็ครีมที่มันลำข้าวกับกาแฟครับ1ห่อ40ซองจัดไปครับเอสเปรสโซ่เขียวแดงแรงดิดเอสเปรสโซ่1ห่อ28ซองครับออริจินอลห่อสีดำสี่เหลี่ยม1ห่อ27ซองครับจัดครับชื่นชอบแบบไหนจัดครับผมจัดไปฟังเพลงไปนำกินกาแฟคอฟฟี่ฟ้าไปนำเข้ากันครับ

0: นี่ฮะใช่มึงสิงกับลูกสาวใครหนอมาปุยลุยแทบมันมาเฮ้ฮัลโหลจ้าสวัสดีครับ
1: อ๋อฟังเพลงตะกันายนะลูก
0: เพลงยังหนอ
1: เป็นตะนาย
0: เป็นตะนาย
1: แม่น
0: ผู้ใดร้องนั่นเป็นตะนาย
1: ไม่สด
0: เอาจะเป็นตะนายเดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้อครับได้ยินบ่ฟังผมทางโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลแม่อันฟังอยู่จังหวัดใดส
1: ี
0: สีสะเกดบ
1: ่แม่น
0: โอเคเดี๋ยวจัดให้ครับ
1: สีจะเริ่มสับ
0: ครับผม
1: เสียงทุกสาย
0: ครับผม
1: ฟังเดียวก็เป็นตลาดก็ตลาดเป็นสีเงินเป็นตลาด
0: ครับผมได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับแฟนเพลงทั้งเบญจรักเนาะนะครับก็ยังนาแน่นกันคือเก่าครับ098ครับ8947857ครับเอาเรื่องสุขภาพเอาเรื่องว่ามีผู้ใดอยากเขาอยากป่วยดอกเนาะโมยอยากเป็นดอกเดี๋ยวถ้ามันเป็นมาแล้วก็ต้องดูแลครับไปหาหมดหาหมอไปตรวจสุขภาพกันไปแนวไหนดีแนวไหนอยากมาเสริมมาเพิ่มมาเติมครับก็คิดฮอดกันผู้กินกาแฟใดก็อยากกินกาแฟที่มันมีสมุนไพรผสมน้ำไรบ่อบ่อหมูเพิ่นว่าธรรมดาแม่กินบ่ได้เด้แม่น่ะกินแล้วใจสั่นใจวิวนว่าตั้งแต่มากินพี่คอฟฟี่มันคือไข่แน่ดอกละหมูมันอยู่ได้ตัวเพิ่นว่าระวาก็ได้เอาติล่ะครับเพราะว่ายังว่าดีครับการผสมสมุนไพรจะลงตัวกลมกลืนนะครับพี่คอฟฟี่พี่คอฟฟี่พี่คอฟฟี่ห่อสีเขียวๆตัวภาษาอังกฤษสีทองตัวพี่ดอกคำฝอยใบแป๊กกล้วยครับนะทางเช่ารูทีนจากดอกดาวเรื่องครับบอกว่าจะเป็นในด้านของมะขามป้อมสมแขกวิตามินสูงครับพวกนี้นะฮะตามมาด้วยครับความหวานจากหญ้าหวานแท้น้ำตาลครับพวกมีน้ำตาลอยู่แล้วนะครับน้ำมันรำข้าวเข้าไปบึ้ยคักคักดวกเป็นดวกครับกินแล้วสู้นครับปุรังก็จังปังจังปังนะฮะเคยผ่าเคยมั่วกินกาแฟกับไปกับไข่แน่เป็นทั้งสันครับเพราะวันมีรูปที่จากดอกดาวเรื่องครับราคาเป็นได้ล่ะแพงบ่บันบ่แพงดอกช่องกับ10บาทพอใหญ่ๆหนึ่งมีหนึ่งสามสิบสองคิดได้เป็นเดือนครับนะฮะชิมแล้วจะติดใจนะครับผมนั่นคือในส่วนของพีคอฟฟี่สาวเสแล้วผุนแล้วก็ขายดีระหว่างสาวเสทั้งคืนเป็นจรักทั้งกุดแล้วก็ได้บ่าวโตป้าโตเสียโตจากชุมพลเนื้อขายดีทั้งชุมพลทั้งสตึกทั้งจอมพระนะสาวดีแม้ทั้งมหาสารคามก็ขายดีครับทั้งคิงไล่ดีเจทีมงานกับเพิ่นกระเรียนอยู่แล้วล่ะกับว่าติดขากับบ่าวหมูกับตูแลไห้คือเก่าเพราะว่านางจัดอยู่ส่วนกลางก็ส่งได้ทั่วไทยครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนหมูส่งให้โทรปรึกษาพูดคุยก่อนกันแม่เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นยังสิหมูกินยังไงเป็นอะไรบูงได้บ่ผู้กินแล้วเขาเป็นยังไงร้องเบาสู่ฟังมาดูกันบอกว่าอากาศในวิทยุนี่ก็จะเบายากกี่ดอกมีขอกำหนดเงื่อนไขมันอยู่แต่ว่ากันคุยกันหลังไม่โทรมาปรึกษากันก่อนครับมาก่อนตัดสินใจเงินทุกบาทตัวตังค์มันหายากมีค่าเนาะเข้าใจครับซื้อเนี่ยดีๆไปกินกับพี่คอฟฟี่พี่คอฟฟี่พี่คอฟฟี่ความดันใบเขาไขมันเบาหวานพวกนี้กินพี่คอฟฟี่เฮ้บอกคำเดียวว่าจัดไปเนาะวันนี้คนเขาดุมเขมรร้องไห้ครับมายืนคอยใครเอ้ยตั้งแต่สายเลี้ยวจวนแล้วจะบ่ายสี่โมงหนุ่มเขมรร้องไห้ร้องไห้ฉันน่าจะร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปียกหมอนทุกวันลดที่นอน หัวใจเป็นอย่างว่าหวยนี่ครับเฉลิมพลมาละคำผลงานเพลงนี้ครับ

พ่อใหญ่คุณเขาคุณพี่คุณเขาผู้บ่าวคุณเขาครับเป็นตานายเพิ่นว่าสิมันเป็นจลักวายเป็นตานายเป็นตานายสังเป็นตานายนะฮะจะใส่ละเป็นตานายเพิ่นว่าเนาะนะเบิ่งให้ครับสำหรับผลงานเพลงอยากฟังคำไวพจน์เพชรสุพรรณนะครับเพลงเก่าๆนะแม่บ่ต้องง่วงครับจัดหายอยู่แล้วสบายใจได้นะครับอยากฟังเก่าเพลงใหม่ได้หมดครับ098ครับ894-7857จังไรเนาะทางเชียงรายเราเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับหนุ่มรูปหล่อทางเชียงรายคุณแม่ทางเชียงรายนะครับแฟนเพลงทางเชียงรายเจ้าวันนี้รับฟังได้หรือเปล่าเจ้าทักทายหน่อยเนื้อ098ครับ894-7857สภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงนี้ก็เรื่องของอากาศเนาะอาจจะมีผลในการออกวิทยุได้นะครับเพราะว่าเข้าใจครับดินฟ้าอากาศแปรปรวนได้นะบางคลื่นเขาก็เซฟเครื่องไว้นะครับอันตรายนะฮะอันนี้ก็เห็นข่าวเห็นข่าวก็โอ้หน้าตกตกใจเยอะหรอกนะครับเห็นว่าเขาแข่งฟุตบอลอะไรยังมีฟ้าผงฟ้าผ่ามาอันนี้ก็เข้าใจนะครับแต่อย่าลืมนะครับย้ำนะครับย้ำเรื่องของกาแฟดำครับหลายคนคุณหมอว่าหรือว่าไปตรวจยังก็อีกกินกาแฟดำหลายคนก็ศึกษาแล้วว่ากาแฟดำมีผลต่อร่างกายแบบไหนแบบไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่เป็นกาแฟดำเรามีเขาทรูแบ็กมาเป็นทางเลือกครับพี่น้องคุณผู้ฟังแฟนเพลงคุณพ่อคุณแม่ครับเขาทรูแบ็กเป็นกาแฟดำล้วนๆครับไม่มีเงินปนเปเด็ดขาดเนื้อแท้กาแฟเพียวๆเดี๋ยวเพียวครับคำขมอัมลำอัมลำแซ่บๆกินน้ำรองข้อมีแห้งชุ่มข้อยินชุ่ยๆเลยนะครับกาแฟดำนึกถึงเราเขาทรูแบ็กเขาทรูแบ็กทั้งมี2ไซส์2ขนาดการบรรจุครับมี52และขนาด102นะครับผมต้องฝากไว้กาแฟดำต้องนึกถึงเราเขาชะรูแบกครับผม

ลงของศิลปินแห่งชาติผู้จากไปแล้วครับไวยพจน์เพชรสุพรรณครับจากแฟนเพลงทางเบญจลักษณ์ครับส่งเพลงนี้กันมากครับมอบเป็นความสุขสำหรับคุณผู้ฟังคุณพ่อคุณแม่มีรักแฟนฟังแฟนเพลงทุกคลื่นจุกจังหวัดครับที่เกาะสัญญาณเสียงออกอากาศกันอยู่นะครับคุณแม่ทางบนบอเป็นใดแน่นอนแม่น้อนะครับคุณแม่ทั้งแม่นั่งทั้งกันธรวิชัยเป็นจังไรเนี่ยครับเนี่ยฮะมื้อนี้ทางเกษตรวิสัยเฮาชัดเจนดีบ่ครับทาง 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคนรักสุขภาพท่าตุ่มเรดิโอนะครับวันนี้ออกอากาศชัดเจนบ้างไหมอยู่ตรงไหนบ้างครับทำอะไรกันอยู่อยากกินกาแฟต้องคอฟฟี่ฟาร์มเด้อนะครับสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห่อครับนะฮะ3รสชาตินะครับอยากกินรสชาติไหนจัดไปครับนะฮะจะเป็นออริจินอลห่อสีดำนะฮะ1ห่อ27 ซองวันนี้ก็ออกไปส่งเขาอยู่นี่เห็นบ่นะครับประจำครับเอสเปรสโซ่นะฮะฝากไว้ครับเอสเปรสโซ่อยากกินเอสเปรสโซ่จัดไปสำหรับผู้ชอบหนักๆปึกๆแต่ถ้าผู้ชอบเรื่องของนะครับถ้าอยากจะไม่กินน้ำตาลนะอยากกินว่าอยากกินน้ำตาลครับมีสูตรย่าหวานครับสูตรย่าหวานนี่คือไม่มีน้ำตาลแต่ได้ความหวานสูตรย่าหวานครับนะฮะฝากไว้ครับ1ห่อ42จัดครับจัดไปนะครับผมนะครับไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นไหนเป็นเวอร์ชั่นไหนอยากจะเล่นเวอร์ชั่นนี้ให้ฟังจังเลยนะครับผมรออยู่ตรงนั้นก่อนได้ไหมตรงที่ใครๆก็คอยหมายตาตรงที่หัวใจพี่ยังไม่กล้ามายืนสบตากับหัวใจเธอ

还是叫弄难个炮开刀开刀还有命恩像你个奥托那那包的那个要活跟他起来命恩在也不杀我破脱人家我也

0: เอาไข่ดาวก็ยังนั่งยายกินยังไหลนะครับส่วนมากก็ยังฉี่แหละเนาะนี่ครับเนี่ยยังไงครับทางเชียงรายม่วนบ่นะครับช่วงหยิบแผ่นผิดครับช่วงทุกวิทยุทิมครับพี่น้องเนาะนี่ครับทิมมันชุบมันทิมก็มากมากในช่วงนี้ก็ว่านะครับลั่นเครื่องใส่ไฟฟ้ามากไกลกันเย็ดแนวไหนแต่คอยได้ขายวิทยุเราจอก็สร้างจอเนาะแฟนเพลงทั้งคนเชียงไฮ้คนจำแฟนทั้งอยู่ชิชิฮัลโหลแม่ครับบิดวิทยุฟังทั้งโทรศัพท์ครับแม่มันดีเอาเพลงยังไงแม่เพลงไหนฮัลโหลแม่ครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับแม่
1: ปิดแล้วปิดแล้ว
0: ปิดแล้วปิดแล้วฟังเพลงผมโทรศัพท์ก่อนนะเอายังบทสอนคว่ำ
1: เพลงวันมารับรางวัลเด้อ
0: เอาเอาจักบาทแม่ยี่สิบบ่เศร้าหนึ่งบ
1: ่เอาการห้องเพลงวันมารับรางวัลเด
0: ้อเอาจักเพลงเหมือนกันอ่ะที่ร้องให้ฟังเอามักเพลงได้ยังไ
1: หมเพลงที่ร้านกอดเสาเงื่อนไห
0: ้ฮะ
1: กอดเสาเงื่อนไห้มันบ่ฮอดแตกอยู่ดีทุกนี้ทุกอีกวัดแตกอยู
0: ่ที่เอายังมาเพลงยังอีกชิ้นเนี่ย
1: กอดเสาเงื่อนไห
0: ้กอดเสาเงื่อนไห้เนาะ
1: แม่น
0: ได้เลยครับ
1: เอาทุบแล้วมารับรางวัลเด้อ
0: ครับผมครับผม
1: มารับรางวัลสิให้ทุเรียนสองหน่วย
0: ทุเรียนหัวโอ้ยเดี๋ยวได้แจกอยากกินทุเรียน
1: จำได้เพราะอะไรนี่ยังไปเคยโทษอะไร
0: สิสเกตเห็นป่ะทุเรียนพูดกับไฟป่ะอิ๋วครับแม่ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้กอดเสาร้องไห้เนาะได้ครับได้ครับกอดเสาเถียงติกอดเสาติกอดเสาหัวกอดเสาเถียงติแม่ยังกอดเสาร้องไห้ติอยู่ใส่เนาะให้เนาะกอดเสาร้องไห้แล้วว่าอยากฟังอยู่ไหนเนาะนะครับกอดเสาเงินให้นี่ครับนี่แหละเนาะครับผลงานเพลงนี้พรชัยวรรณศรีนะครับหมอเป็นกำลังใจคุณแม่ให้ได้กินทุเรียนสิละวะเราได้ฝากทุเรียนมาให้สิละวะโอ้ได้ครับก็แซวกันแม่ขอบคุณอะไรครับผมเพราะว่าบ่มีหยังครับอยากให้แค่ฟังน่ะมันเพิ่นๆไปมันแตกต่างกันไปครับบนโมคือผู้อื่นเขาเป็นทั้งสี่เหล่ารายการผมก็ได้สมปีสมบปุ๋ยครับขอบคุณพี่คอฟฟี่ขอบคุณคอฟฟี่ฟาร์มยูขอบคุณกาแฟดำเขาทะลุแบกขอบคุณกาแฟมากขอบคุณกาแฟพี่ที่วันทั้งสามสูงเขาเดินพี่น้องเด้อนะครับจบผลงานวันนี้ต้องรับพระจากกับพี่น้องคนไปนะครับแฟนเพลงไปเดี๋ยวพอกันไม่ที่เก่าเวลาเดิมวันนี้โชคดีครับผมสวัสดีครับกอดเสาเงินให้ครับผม

าแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบของกาแฟอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายที่ดีต่อสุขภาพจึงเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะและผู้ที่มากินกาแฟที่มีส่วนสัมพันธ์ของสมุนไพรจึงบอกว่าพลาดกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูประกอบด้วยสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีทางเจ้าเกากี้ใบแป๊กเว่ยเฮดลินจือและกระชายดำและยังมีลู่ทินซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาโดยตรงมีวิตามิน A วิตามิน B 12ใส่สู้กะโหลดแท่นน้ำตาลจึงสบายใจผู้ที่บ่ต้องการน้ำตาลแต่จะได้ความหวานนี่เลยกาแฟปรุงสำเร็จรูปคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพรใส่ครีมเทียมถั่วเหลืองซึ่งอุดมด้วยวิตามินอย่าลืมรักและห่วงใยสุขภาพหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน3ดีมิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปีกระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูเดอร์

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิกระเดอเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักๆมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
5: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
6: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
7: ้าวทำไมล่ะเธอ
6: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
7: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
8: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
10: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2 แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
11: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดีเยี่ยมยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: M150 มือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M แอด M150 ค้นหาลานฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝา M มีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ถูกไข่ลูกสากรวยคักรวยแน
3: ่อยากรวยไม่ต้องข
4: อเน้นกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสีปลอดปองไปกับอ้ายบอ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าห้องมันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: ค นรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเนิ่มกินง่ายห้ามเลี่ยงบ่มีมิตรเนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะมันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอได้ครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลรวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับส่วนอย่างพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตกระปิดกระปอยนายางตาย1เปลือกแข็งกีดยากต้นส้มน้ำเลี้ยงไหลผลออกมาหลายใส่ยาท่านายางมาแล้วก็หลายชนิดหลายยี่ห้อสารลิงก็ซื้อมาใส่อียังยังก็ล่องมาเกือบเบิดสวนสุแนวแล้วยังบ่ถืออกถือใจผลผลิตบ่เป็นที่ต้องการของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนําพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเฮาอยากสิแนะนําอีพ่อไอแม่นะครับสําหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับมันดีจังได้บ่าวเอกโซเลมันแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปแนวใดมันแตกต่างแบบใดเว้าให้ฟังก็ดูเดี๋ยวผมเอกโซเล่สิเว้าให้อีพ่อไอ้แม่ฟังนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองตัวหนังสือสีทองคางขวดเท่านั้นนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยางสูงซอยขยายท่อน้ำยางบ่เฮ็ดให้ท่อน้ำยางอุดตันนะครับปิดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนน้ำยางออกมาบอกง่ายๆกรีดลงไปนี่ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับสังเกตง่ายๆเวลาหยอดน้ำขวดนี่สิแข็งตัวเร็ววาดเลขหนึ่งไทยซื่อๆนี่หมุนจุลุนซื่อๆนี่แข็งเต็กเลยนะครับขันน้ำเลี้ยงไหลปนมาหลายนี่มันย่ำข้นน้ำขวดนี่มันสิหยอดน้ำขวดลงไปมันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังข้นนุ่มนี่นะครับพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆสวนก็เข้าใจว่าโอ้สงสัยน้ําขดบ่เข้มข้นสงสัยใส่น้ําหลายโพดที่จริงมันบ่แม่นจังซั่นดอกอีพ่อยแม่นะครับมันเกิดจากน้ําเลี้ยงมันไหลปนน้ํายางออกมาหลายมันเฮ็ดให้น้ํายางเฮานี่บ่มีน้ําหนักเวลาไปนอนคืนนี่ที่ว้ายแฟบว่ามันขนมโคกว่ามันไข่ดาวพุ่นแล้วเฮ็ดแปรแลดแปดอยู่เป็นฟองอากาศเป็นโฟมนะครับแต่ว่าคันใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองแล้วนะครับคันได้ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองแล้วพี่วายอีพ่ออีแม่นอนขึ้นลงไปนะครับก้อนยางนี่แข็งเต๊กเลยนะครับแน่นติ๊กน้ำหนักดีดีนะครับบ่ยุบบ่เป็นฟองอากาศบ่เป็นโฟมและที่สำคัญไปกว่านั้นครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าป้องกันได้ดีดีนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่หายไว แผลไหมที่กรีดนี่หายเร็วๆนะครับเปลือกก็หุ่มไว้หุ่มง่ายแผลบ่บอบช้ำนะครับใส่แล้วปลอดภัยนะครับบ่มีสารตกค้างสำหรับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีนะครับขนาด500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่แหละสามารถท่าได้500ต้นนะครับประหยัดประหยัดนะครับราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดนะครับแบ่งคิดแบ่งใจมาใส่เบิ่งแก๊กเล็กแก๊กน้อยก็ได้นะครับมีต้นยางอยู่500 600ต้นหรือว่า 1,000 ต้น 2,000 ต้น 3,000 ต้นแบ่งมาเฮ็ดเบิ่งจักแถวก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เว้าบ่ว่ามันสิเป็นคืออีพอยแม่ที่เพิ่นใส่เว้าให้ฟังบ่นะครับมันต้องลองเปิดอกเปิดใจเบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาร่าพรีเมียมฝาสีทองบ่ท่านอยากให้เสื้อครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับตามที่ผมเอกโซเล่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเล่คันแม่นหน้าฮู้จักกันไว้กว่านี้ติว้าอีพ่อยแม่เบิดหนี้เบิดสินแล้วบ่ได้ยืมเงินธกส.ดอกเว้าเด้เพิ่นน่ะนะครับเฮาตอนนี้พ้อกันแล้วก็บ่ท่านได้สายนะครับเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วรับรองว่าน้ำยางเข้มข้นนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเวลากรีดเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดบ่สะดุดมีดน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด

8 4 0 1 2 2จบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังได้คุณแม่เด้อ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: แม่ชื่อว่าแม่บุญเลี้ยงผิวขำ
0: ครับผมอยู่บ้านไหนคุณแม่
1: อยู่บ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
0: ชื่อลีสว่างไหนคุณแม
1: ่บุญเลี้ยง
0: คุณแม่บุญเลี้ยงเน
1: า
0: ะครับผมถามคุณแม่บุญเลี้ยงก่อนเฮ็ดหยางจังไรคุณแม
1: ่3ไร
0: ่เฮ็ดหยาง3ไร่
1: จ้า
0: เป็นจังไดแนวผลผลิตหยาง3ไร่คุณแม
1: ่ก็พอได้ขายพอได้ซื้อซื้อนี้อยู่พอได้อยู
0: ่โหก็พอได้อยู่
1: จ้า
0: ส่วนมากนี่แม่สิกรีดหยางหน้าใดส่วนมาก
1: หน้าฝน
0: หน้าฝนนี่ผลผลิตดีบ่คุณแม่ช่วงหน้าฝน
1: จ้าโอ้ดีอยู่จ้า
0: ออกดีอยู่
1: จ้า
0: แล้วหน้าแล้งนี่แม่เคยกรีดบ
1: ่
0: บ่เคยกรีดจักเทื่อ
1: จ้า
0: เขายืนเว้ากันอยู่นี่เดือนนึงนี่เดือนกุมภา
1: จ้า
0: แถวบ้านเฮาเอิ้นหน้าแรงคือหน้าฝน
1: หน้าแรง
0: หน้าแรงผมถามคุณแม่ก่อนบ้านนี้แม่เคยขีดแต่หน้าฝนได้ผลผลิตดีเนาะคุณแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: หน้าแรงบ่เคยขีดสักเทีย
1: จ้า
0: แล้วปีนี้คือจังได๋คือมากรีดหน้าแรงก่อ
1: ได้ยินเพิ่นว่าไซโซเลพาราล่ะน้ำยางอ้อดีมันก็เปิ้นิ่มมันก็กรีดง่ายเพิ่นว่าน้ำเลี้ยงมีอ้อตาน้ำยางมันคุ้นดีเพิ่นว่าเนี่ยค่อยก็เลยเอาไปใส่ลงเบิ้ง
0: โอ้คุณแม่บุญเลี้ยงนี่ได้ยินเขาว่า
1: จ้า
0: ใส่เบิ้งเด้อโซเลพาราใส่แล้วเปลือกนิ่มมาที่แม่
1: จ้า
0: น้ำยางก็ออกดี
1: จ้าน้ำเลี้ยงมีอ้อ
0: น้ำเลี้ยงบ่ออกบ้านนี้ถามคุณแม่บุญเลี้ยงก่อนพอเอามาใส่แล้วมันแม่นคือเพิ่นเว้าบ
1: ่คือเพิ่นเว้านั่นละ
0: ดี
1: คือมันเบาละ
0: ดีคือมันเบาก็เลยตัดสินใจใส่เบิ้ง
1: จ้า
0: ใส่แล้วถือโอ๊กถือใจว่าคุณแม
1: ่ถือใจ
0: ครับถามแม่บุญเลี้ยงก่อนคุณแม่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อไปเรื่อย
0: ๆสิใส่ต่อไปเรื่อยๆ
1: จ้า
0: อยากให้แม่บุญเลี้ยงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณแม่ที่เพิ่นบ่ทันได้ฮู้จักโซเลพาร่าบอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังแน่ว่าคุณแม่บุญเลี้ยงใส่แล้วเป็นจังไดแน่เชิญครับคุณแม่ครับ
1: มาใส่ลงเบิ่งเด้อโซเลพาราใส่แล้วติดเจอเพิ่นมีให้ใส่ให้มาลองเบิ่งใส่แล้วน้ำยางอ้อเปิ้นิ่ม
0: ครับ
1: กินง่ายได้ผลผลิตหลายดี
0: ขึ้นแน่นอนครับว่าเจ้าคือเบาดีแต่ยายบุญเลี้ยงจ้างมาบ่นี
1: ่มีได้จ้างมาแล้วเว้าจากใจจริง
0: เว้าจากใจจริง
1: จ้าที่ได้ใส่มา
0: โอ้เห็นเบาดีเขาสิว่าห้วยแม่ยายบุญเลี้ยงเขาจ้าง

0: เจ้าเจ้าคือเราดีเลย
1: มีได้จ้าง
0: ยืนยันด้วยไม่ใช่บุญเลี้ยงเรายืนยันเราว่าเราไม่ได้จ้างมา
1: จ้า
0: เอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้แม่บุญเลี้ยงฝากความประทับอกประทับใจแล้วอยากให้บอกมองอยู่มองเศร้าบ้านเกิดเมืองนอนว่าเฮาอยู่ไสอยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดเชิญครับคุณแม
1: ่คุณแม่บุญเลี้ยงอยู่บ้านห้วยทราย
0: ครับผม
1: ตำบลคำสีอำเภอคำสีจังหวัดมุกดาหารจ้า
0: คุณแม่บุญเลี้ยงอยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับ
1: จ้า
0: สำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่บุญเลี้ยงฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางหลายคือคุณแม่บุญเลี้ยงลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขุมสุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พะล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พะล่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ร้องแล้วร้องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้น่ะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือได้ครับบ่เสียเปล่าครับร้องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร้องยางไหลโลดไหลรวม
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่นก็เก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียม

ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกบ้านทุกมองทุกแก่นะครับทุกอำเภอทุกจังหวัดก็แล้วกันนะครับสำหรับการดูแลเบิ่งแง่สวนยางเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตหลายๆเฮ็ดจังได๋น้ำยางสิมีคุณภาพนอกจากการดูแลทางดินโดยการให้ปุ๋ยแล้วมันก็มีอีกหลายๆวิธีได้พี่พลอยแม่นะครับบางพื้นที่บางสวนบางเจ้านี่ก็โหหาน้ำยาท่าหน้ายางหาสารเล่งเด้หาตามท้องตลาดนี่ล่ะหามาใส่หามาท่าซะเด้ถ้าแล้วเป็นยังไงบ่ติโอ้ยถ้าแล้วน้ำยางมันก็ไหลดีแล้วเบาเอกเพิ่นว่าแต่ว่าใส่ไปเรื่อยๆบาดนี้ว้ายต้นยางส้มตัวบาดนี้สิตายแล้วบ่ตายแล้วซั่นตัวพากันตกอกตกใจซั่นตัวส่วนมากสารท่าหน้ายางตามท้องตลาดทั่วไปนะครับมันสิเป็นสารเล่งบอกง่ายๆพอท่าไว้แล้วนี่กรีดลงไปนี่ไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยงซั่นน่ะเพราะว่าน้ำเลี้ยงนี่มันเอาไปขายบ่ได้น้ำเลี้ยงนี่มันมีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ต้นเจริญเติบโตได้ดีผลิตน้ำยางได้หลายแต่ว่าพอกรีดบาดมันไหลปนออกมากับน้ำยางซะแน่บาดนี่มันเลยเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเปลือกก็แข็งหน้ายางก็ไม่เชื้อโรคเชื้อราต่างๆก็รบกวนจิตกวนใจได้บาดนี่โอ้ยพากันนักอกนักใจซะแน่อีพลอยแม่ก็ได้มื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองใส่แล้วมันสิเป็นยังไงวะตีพลอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดมีดไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันรักษาเรื่องของเชื้อราต่างๆนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าป้องกันได้ดีดีนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่โอ้เปลือกหุ่มเร็วตัวหายไวไวแผลบ่บอบช้ำนะครับในการกรีดครั้งต่อไปนี่แผลสิบ่บอบช้ำนะครับใส่แล้วไล่สารตกข้างปลอดภัยกับผู้ใส่นะครับขนาด500ซีซีหรือว่าขนาดเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับ500ซีซีท่าได้500ต้นนะครับป๊าดโถมาได้หลายแท้เบาอีกราคากับบ่แพงครับขวดนี่ราคา350บาทนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองนี่ราคาเพชรให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาประหยัดและที่สำคัญครับต้นยางบ่ส้มต้นยางบ่ตายก่อนกำหนดหน้ายางบ่ตาย1มันเป็นทั้งยาบำรุงเป็นทั้งยารักษาบอกง่ายๆมันบ่แม่นสารเล่งนะครับตัวนี้เป็นยาบำรุงซะบอกให้เข้าใจง่ายๆต้นยางกับผลิตน้ำยางได้ตามปกติพอกรีดแล้วเปอร์เซ็นต์น้ำยางคุณภาพน้ำยางนี่ดีดิบน้ำยอดน้ำกดจังสิคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยล้วนแล้วนะครับเพราะว่ามันบ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนี่สิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันแล้วไปปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้บ่ธรรมดาเด้เฮ็ดให้ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับกรีดทุเทือนี่ว่ามันกรีดกกหิ้วว่ามันกรีดกกกล้วยพุ่นแล้วเปลือกมันนิ่มหลายเปลือกมันนิ่มแห้งนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วสวนผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรานี่ว้ายพ่อยแม่เอ้ยถ้าไป 2-3 เทื่อเท่านั้นล่ะหายเกลี้ยงตับเลยเด้พวกเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนี่เห็นโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนี่ดิโอ้ยว่ามันปอบพ่อพระย่านคักย่านแน่รับรองว่าปัญหาเรื่องเชื้อราหายไปจากสวนอีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองของแท้ต้องฉลากสีทองเท่านั้นอีพอยแม่ของแท้ต้องฉลากสีทองเท่านั้นเด้ออีพอยแม่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากสั่งซื้ออยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122ปัญหาต่างๆของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสิเบิดไปนะครับ
เรื่องของเปลือกแข็งนำเลี่ยงหลายเชื้อรากวนคิดกวนใจสิเบิดไปนะครับคันได้ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อหน้า

ลกคือว่ายกแบ่งพันคุณละนาว่าสิได้แท้ๆมันขอแลกไปแบ่ง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: ฮะสวัสดีค่ะ
0: เชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ค่ะอันคุณแม่ชื่อไอ้แม่แหววชื่อได้ชื่อจริงรัตนาผิวขำนะคะ
0: ครับอยู่บ้านไหนคุณแม่
1: อยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
0: ชื่อว่าแม่รัตนา
1: จ้า
0: ผิว
1: ขำ
0: ผิวขำ
1: ค่ะ
0: คุณแม่รัตนาผิวขำชื่อเรียนชื่อว่า
1: เจ๊แหวว
0: ชื่อว่าเจ๊แหววเนาะคนแถวนี้เอิ้นเจ๊แหววแสดงว่าอยู่เฮือนนี่ค้าขายตัวนี
1: ่จ้าค้าขาย
0: ครับผมเดี๋ยวถามก่อนคุณแม่แหววนี่เฮ็ดหยังอยู่จักไร
1: 3ไร่
0: ประมาณ3ไร่เฮ็ดแบบพ่ออยู่พ่อกินเนาะ
1: จ้า
0: ถามคุณแม่แหววก่อนหยัง3ไร่นี่ตะกี้ผลผลิตเป็นจังได๋เนี่ยคุณแม
1: ่ดีบ้างไม่ดีบ้างเด้อนะ
0: โอ้ดีแน่บ่ดีแน่
1: จ้า
0: แล้วแต่ฤดูกาลแล้วแต่สภาพสิ่งแวดล้อม
1: จ้า
0: ถามแม่แววก่อนบานช่วงที่บ่ดีนี่ช่วงที่น้ํายางไหลบ่ดีนี่ผลผลิตหน่อยเฮาได้ไปซื้อน้ํายาท่าหน้ายางมาท่าจักเทื่อบ่
1: ซื้ออ
0: ยู่ไสครับ
1: ซื้ออยู่ตามท้องตลาด
0: โอ้ใส่ของตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้า
0: ผู้ใดว่ายังดีกว่าน้ําเขาบ
1: ่แม่น
0: โหแสดงว่าใส่มะขักที่ตัวนี้
1: ค่ะจะทุกกี่ห้อที่โฆษณา
0: เกือบทุกกี่ห้อที่โฆษณาถามแม่แล้วก่อนตอนใส่ของของตลาดทั่วไปนี่มันเป็นยังไงเน
1: ี่ยแต่ใส่แรกๆก็ดีอยู่แต่ว่า
0: ครับ
1: น้ำเลี้ยงมันออกเยอะ
0: โอ้น้ำเลี้ยงมันออกหลายออกเยอะ
1: จ้า
0: ครับเปลือกเป็นยังไงแม่ใส่ไปเรื่อย
1: ๆใส่ไปเรื่อยๆกับตอนใส่มันเปลือกมันก็นิ่มอยู
0: ่บอกก่อนพอใส่โดนๆไปเปลือกมันเริ่มแข็งบ่ตามท้องตลาดทั่วไป
1: มันก็ไม่ได้ว่าแข็งแต่ว่ามันก็นิ่มอยู่แต่ว่าน้ำเลี้ยงมันออกเยอะแค่นั้น
0: ที่ยี่ห้อที่แม่ใส่นี่คือเปลือกกระนิ่มอยู
1: ่
0: แต่ขอเสียมันคือน้ำเลี้ยงมันออกมาหลายโพด
1: แมน
0: เขาเลยยานต้นมันส้มบ
1: ่แมน
0: แม่สังเกตยังไงว่าน้ำเลี้ยงมันออกมาหลายย่ำหยอดน้ำกรดนี่บ
1: ่ย่ำหยอดน้ำกรดเวลาเขาหยอดน้ำกรด
0: ครับ
1: ยางมันแบบข้นแล้วมันจะเป็นน้ำกระกระกระ
0: โอ้เป็นจุ้งเลี้ยงจุ้งเลี้ยงคือจะข้นนุ่มนี่แมนบ่
1: จ้า
0: บ่ข้นง่าย
1: จ้า
0: บ้านนี่ถามคุณแม่แววก่อนไปรู้จักโซเล่พาร่านี่ไปหูมาแต่ทางใดก่อ
1: นหูทางเน็ต
0: โอ้
1: เห็นเขาโฆษณาในเน็ตก็เลยโทรสั่งว่าเอามาลองดูนะ
0: โอ้ที่แรกคุณแม่แหววนี่ไปเบิ่งเน็ตเบิ่งทางอินเทอร์เน็ตนี่ล่ะแม่นบ
1: ่แม่น
0: เบิ่งปุ๊บเห็นปั๊บเสื้อเลยบ่ที่แรก
1: ที่แรกก็เจ้าของก็เลยใส่ของยี่ห้ออื่นเลยอยากมาหันมาว่าบ่มีไอ้น้ำเลี้ยงออกนะ
0: เคยใส่ของยี่ห้ออื่นอยู่แล้วบาดนี้พอเห็นข้อมูลว่าโอ้บ่มีน้ำเลี้ยงไหลลองเอามาใส่เบิ่งก็ได้จังซี่แม่นบ
1: ่แม่น
0: บาดพ่อคุณแม่ซื้อโซเล่พาร่ามาใส่แล้วมาใส่แล้วมันเป็นยังไงแน่บอกให้พี่น้องเพิ่นฟังกัน
1: แล้วหันมาใส่โซเล่พารานี
0: ่
1: มาใส่แล้วล่ะน้ํายางมันออกเข้มข้นขาว
0: ไหลยางเข้มข้นขาว
1: ไหลดี
0: ไหลสม่ําเสมอบ่คุณแม
1: ่แม่น
0: ไหลดีไหลสม่ําเสมอเปลือกเป็นยังไงแม่
1: เปลือกน่ะนิ่ม
0: เปลือกนิ่มกีดง่ายบ่
1: เปลือกนิ่มกีดน่ะง่าย
0: กีดง่ายบาดถามก่อนปัญหาของน้ำเลี้ยงที่แม่เคยเจอว่าน้ำเลี้ยงไหลหลายๆพอใส่โซเล่พาร่าน้ำเลี้ยงมันมีบ
1: ่บ่มี
0: นี่บ่มีแบบนี
1: ้บ่มีเลยนี่นะ
0: อันนี้เฮากีดนี่ช่วงนี้มันหน้าแรงคือหน้าใดนี
1: ่หน้าแรง
0: หน้าแรงเคยได้แบบนี้บ
1: ่บ่แต่ช่วงนี้นะ
0: บ่เคยได้จังซี่จักเทื่อแม่นบ
1: ่แม่น
0: อันนี้จักมีดคุณแม่นี
1: ่4มีด
0: 4มีดห้วยใกล้สิเต็มโพแล้วแต่กี่จักมีดจังได้ซ้ำนี่หน้าแรง
1: ว้ายเป็น10พุ่นล่ะ
0: เป็น10เป็นสิบมีดจังไรซ้ำนี่คันไตกี่แม่นบ
1: ่แม่น
0: บาดนี้ถามคุณแม่แววก่อนใส่แล้วประทับอกประทับใจบ่ครับโซเล่พาร่า
1: ประทับ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อ
0: เบ้ยืนยัน
1: ติดใจเอามาใส่แล้วก็ติดใจเลย
0: โหใส่ทีแรกถือโอ๊กถือใจเลย
1: ถูกโอ๊กถูกใจบ่มีน้ำเลี้ยงเลยอันนี้นะ
0: ครับผม
1: มีกำลังใจทำโลดนี่นะ
0: มีกำลังใจสิกีดยางต
1: ่อแม่น
0: แต่กี่ขี้ข้านเลย
1: ขี้ข้าน8มีดกับบ่มีน้ำยางมาเต็มฮอดกระโปะ
0: ได้ข่าวว่าตะกี้ต้นนี่มันก็ไหลกับปิดกับปล่อยแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่น
0: แทบสิบ่ไหลเลยจนใจออกแล้วแม่นบ่
1: จนท้อใจแล้วว่าสิกี่ต่อหรือสิพัก
0: สิกี่ต่อหรือสิพักพอมาใส่โซเล่พาร่าเอาต่อเลย
1: เอาต่อเพราะว่ายางมันก็ไหลดีน้ำยางมันก็ขาวแล้วก็ข้นเวลาหยอดน้ำกรด
0: ครับมันแข็งเร็ว
1: เออมันแข็งเลยมันไม่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: น้ำหนักดีป่ะแม่พ่อแก่ออกแก่ถวย
1: ดี
0: น้ำหนักดี
1: จ้า
0: บาดอยากให้แม่แววฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาร่าคือคุณแม่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังแค่น้อยหลังจากที่แม่ใส่โซเล่พาร่าแล้วเชิญครับ
1: จ้าอันสวัสดีจ้าอันอยากให้พี่น้องนะหันมาใส่โซเล่พาร่า
0: ครับผม
1: หน้าแรกเนี่ย เวลาเฮาใส่แล้วน้ำเลี้ยงมันบ่ออกแต่น้ำยางน่ะไหลดีไหลสม่ำเสมอ
0: ครับผม
1: น้ำหนักก็ดี
0: น้ำหนักดีเปลือกเป็นยังไงคุณแม่
1: เปลือกก็นิ่ม
0: เปลือกนิ่ม
1: กีดง่าย
0: กีดง่าย
1: โอ้ยมีกำลังใจเลย
0: มีกำลังใจเสียต่อ
1: เสียต่อ
0: ครับผมนี่แหละครับคือเสียงแขกปากคุณแม่แหววนะครับหรือว่าซื้อหลีสว่างในคุณแม่อยู่บ้านไหนครับบอกบ้านอยู่บ้านเศร้าอีกนึงครับ
1: บ้านห้วยทรายตำบลคำซีอำเภอคำซีจังหวัดมุกดาหาร
0: นี่คือเสียงจากฝากคุณแม่รัตนาผิวขำนะครับอยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำชีอำเภอคำชีจังหวัดมุกดาหารนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับจังพ่อๆครับผมเอกโซเลในทิพนาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั้งจังหวัดใดอำเภอใดหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายยางแน่นอนครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้ทุกคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล้ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
1: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
2: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำ

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: ดื่ม M150 มือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M แอด M150 ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
4: ครับถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยแน่เ
5: ด้ออยากรวยบ่ต้องขอ
6: เน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับ
7: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอ
2: ละน้องทองมาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
4: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
5: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้าน สะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม 2,569 นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช้อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แตกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านนะครับที่ยังบ่ทันได้เข้าใจหลักการและวิธีการใส่น้ำยาท่านายางนะครับหรือว่าสารท่านายางทั่วไปนี่แหละแต่ว่าส่วนมากพี่น้องเกษตรกรที่ได้ใส่สารเล่งนะครับส่วนมากพากันใส่สารเล่งเฮ็ดให้เปลือกแข็งน้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาหลายต้นส้มนายางตาย1ปัญหาหลายๆนะครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ก็เลยอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่ใส่ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางว่าใส่จังไหนให้มันถูกวิธีใส่จังไหนมันสิได้ประโยชน์สูงสุดใส่อันใดมันสิดีกับสวนยางเจ้าของเฮ็ดให้ยางกรีดได้อายุดนต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตาย1ต้นยางอุดมสมบูรณ์เฮาสิเฮ็ดจังไหนเฮาสิใส่แบบใดนะครับ2ข้อห้าม3ข้อที่ต้องเฮ็ดนะครับเดี๋ยวผมเอกโซเลสิเว้าให้ฟัง2ข้อห้ามคือห้ามอีหยังแล้ว3ข้อที่สิต้องเฮ็ดคืออีหยังเดี๋ยวผมสิบอกให้ฟังนะครับ2ข้อห้ามนะครับข้อห้ามที่1นะครับอย่าศรัทธาในขณะที่ต้นยางเฮาเปียกนะครับอย่าศรัทธาคันต้นยางมันบ่แห้งนะครับผิวมันต้องแห้งปากแผลมันต้องแห้งบ่แม่นฝนตกห่ําเฮาก็แล้วไปท่าจังซี่มันสิบ่ได้ผลมันสิบ่ได้ประโยชน์เต็มที่นะครับนั่นคือข้อห้ามที่1นะครับอย่าศรัทธาตอนที่ต้นยางมันเปียกนะครับผิวบ่แห้งข้อห้ามที่2ครับอย่าศรัทธาบริเวณที่เฮาทาปูนแดงไว้นะครับอย่าศรัทธาบริเวณที่เฮาทาปูนแดงไว้เพราะว่าน้ํายาท่าหน้ายางนี่มันสิออกฤทธิ์ได้บ่เต็มที่มันสิออกฤทธิ์ออกประสิทธิภาพได้บ่เต็มที่นะครับแล้ว3ข้อที่ต้องปฏิบัตินะครับข้อปฏิบัติที่1ก็คือเตรียมแปลงแปลงนี่แนะนําให้ใส่แปลงทาสีนะครับขนาด1นิ้วขึ้นไปเด้ออีพ่อแม่แต่ส่วนมากพี่น้องเกษตรกรมักใส่แปลงสีฟันถามว่าใส่ได้บ่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันได้ประสิทธิภาพบ่เต็ม100ได้ประสิทธิภาพบ่เต็มที่นะครับเป็นหยังคือว่าจังซั่นว่าที1แปรงสีฟันนี่แขวมันห่างแล้วมันก็แข็งนะครับมันค่อนข้างสิแข็งเวลาจุ่มน้ํายานี่มันบ่ค่อยอุ้มน้ํายามันสิกระเด็นนะครับมันสิเสียหายหลายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ใส่แปรงทาสีนะครับขนมันสินิ่มมันสิบ่ทําลายเซลล์ปากแผลนะครับบริเวณห้อยกีดเฮาสิ่งที่2ที่สิต้องปฏิบัตินะครับนั่นก็คือเวลาทาน้ํายาทาหน้ายางนี่ทาลงไปแล้วนะครับคันถึกฝนตกใส่หรือว่าฝนห่ํานะครับถ้าไปแล้วบ่ทันได้ถึง3ชั่วโมงฝนห่ําเฮาต้องทําการท่าใหม่นะครับเพราะว่าน้ํายาท่าหน้ายางเฮามันสิเจือจางมันสิออกฤทธิ์ออกประสิทธิภาพได้บ่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากท่าไปแล้วบ่ถึง3ชั่วโมงคันฝนตกห่ําต้องท่าใหม่นะครับข้อที่3นะครับที่สิต้องเฮ็ดที่สิต้องปฏิบัตินั่นก็คือให้ท่าในมือที่พักหน้ายางนะครับให้ท่าในมือที่พักหน้ายาง พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหรือว่าอีพ่ออีแม่ชาวสวนยางนะครับลองปฏิบัติคือผมเอกโซเล่แนะนำเบิ่งว่ามันสิได้ผลดีบ่นะครับและที่สำคัญการใส่ยาท่านายางนี่ให้หลีกเลี่ยงนะครับซุ่มที่เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเปอร์เซ็นต์นี่เพราะว่านั่นคือสารเล่งนะครับนั่นคือสารเล่งใส่ไปโดนๆเขามันสิเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มนะครับเปลือกยางแข็งต้นส้มนายางตาย1ต้นยางตายก่อนกำหนดนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอีก1นวัตกรรมอีก1ผลิตภัณฑ์นะครับที่คิดค้นมาที่เฮ็ดงานวิจัยมาดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าอีพ่อไอแม่นะครับใส่แล้วนี่ที่เปลือกยางนี่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดน้ำยางนี่ไหลดีดีเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็เข้มข้นนะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงนะครับเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดสิบ่บอบช้ำนะครับเปลือกหุ่มเร็วและที่สำคัญครับซอยป้องกันรักษายับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหากเน่าเปลือกเน่าโค่นเน่าได้ดีดีนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีนี่สามารถท่าได้500ต้นเป้ยบ่ธรรมดานะครับท่าได้บักหลายราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมีต้น

ละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดอยากให้น้ำยางมีเปอร์เซ็นต์เข้มข้นไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดมีดลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่พี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมพี่น้องนะครับเดี๋ยวเสียคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าซื้อว่าจังไหนอยู่บ้านใดนะครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมนายทองพูนศรีถ้ำครับอยู่บ้านดงย่ออำเภอธาตุพนมตำบลนาทวนนะครับจังหวัดนครพนม
0: คุณพี่ทองพูนศรีถ้ำ
1: ครับ
0: ซื้อเล่นซื้อว่างใดครับ
1: ซื้อทองพูนนี่แหละครับ
0: ซื้อทองพูนซื้อเดียวนี่แหละแม่นบ่
1: ครับ
0: อยู่บ้านดงย่อเนาะ
1: ครับผม
0: ตำบลนาทอนอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคร
1: ับ
0: เฮ็ดหยังจักไรพี
1: ่ประมาณ15ไร่นี่แหละครับ
0: ประมาณ15ไร่พ่ออยู่พ่อกินบ่15ไร
1: ่ตะกี้มันก็บ่พอปานใดดอก
0: นี่แหละคือบ่พอ
1: มันบ่อยากไหลให้นี่แหละ
0: โอ้ตะกี้มันบ่ค่อยอยากไหลปานใดมันก็บ่พออยู่พ่อกินปานใดแต่ยามไหลก็ไหลอยู
1: ่ครับ
0: ถามคุณพี่ก่อนว่าในช่วงที่มันบ่ไหลนี่ช่วงที่ผลผลิตมันหน่อยนำยางเข้าไหลกับปิดกับปล่อยได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าได้ไปซื้อแนวท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่ซื้อครับซื้อของตามท้องตลาด
0: โอ้ตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับ
0: ผู้ใดว่ายังดีเก่าน้ำเขา
1: ก็จังสั่นแหละครับมันแบบคือมาเห็นแล้วมันก็คือเก่าอยู
0: ่โอ้หมายความว่าพอผลผลิตหน่อยกับผู้นั้นว่าเอาอันนี้มาท่าเด้อเอาอันนี้มาใส่เด้อมันนำยางไหลดีได้ก็ลอกเบิ่งจังสิแม่นบ่ครับก็ใส
1: ่มันก็มีบางตัวครับที่เฮ็ดยางผมตาย1
0: โหมีบางตัวที่เขาซื้อตามท้องตลาดนี
1: ่ครับ
0: ใส่ไปเรื่อยๆแล้วหน้ายางตายหนึ่ง
1: ครับผม
0: เราเปลือกมันเป็นยังไงเปลือก
1: เปลือกมันจะแตกครับ
0: เปลือกแตกเปลือกแข็งมันบ่
1: ครับ
0: บ้านนี้น้ำยางเขาเน้นในถ้วยเวลาเขาใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปมันมีน้ำเลี้ยงผลมากบ
1: ่มันก็หลายผลแล้ว
0: หลายเขาสังเกตยังไงว่าน้ำเลี้ยงมันหลาย
1: แล้วเขาหยอดน้ำกดครับ
0: โอ้ย้ำหยอดน้ำกดน้ำข้นนี่บ
1: ่ครับผม
0: มันเป็นยังไง
1: มันก็เป็นมันคือบ่จับตัวนะ
0: โอ้มันคือข้นนุ่มนี่เป็นจุ้งเลี้ยงจุ้งเลี้ยงจุ้งเลี้ยง
1: ครับ
0: บ่ค่อยจับตัวปานใด
1: อันนี้เฮาคนไปปุ๊บมันสิแข็งไปในตัวเลย
0: บาดนี้

0: ถามก่อนว่าคุณผีบมารู้จักโซเลพาราไปหูมาแต่ทางไหนก่อน
1: จากวิทยุนี่แหละครับ
0: ฟังวิทยุ
1: เอกจากเอกโซเลนี่แหละ
0: ฟังโดนบ
1: ่ฟังโอ้ผมฟังมาเป็นปีเลย
0: ปาดตัวเสียคนยากเลยตอนนี้
1: เสียคนยากเลย
0: ปาดในฟังมาโดนโดนกับใส่มีคอเบิ้งฟังแล้วฟังอีกยังสิแม่นบ่ครับ
1: ครับก็ฟังเบิ้งว่าพื้นที่นั่นพื้นที่นี่เพิ่นใส่เพิ่นคือใส่เพิ่นตัวอยู่บ่ลองตัดสินใจเลยครับ
0: เอาฟังอยู่เป็นปีบ่ตัดสินใจกันจักสิว่าจังได๋ล่ะ
1: ลองเบิ่งเพิ่นบ่ตัวนะเพิ่นเฮ็ดมาเป็นปีแล้วอ่ะ
0: พอคุณพี่เอามาใส่ในสวนยางแกของเบิ่งมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่มันมีการเปลี่ยนแปลงบ่ต้นยางเฮา
1: เปลี่ยนหลายครับ
0: มันเป็นจังได
1: ๋มันเวลายางมันไหลนี่กับเวลาเฮากรีด
0: ครับ
1: ตะกี้มันดึงจนแขนลอยเลย
0: โอ้มันดังมันดังแคะแคะเลย
1: สู้มือ
0: หัวสั่นพุ่นดิ
1: สู้มือดึงควายมันก็หน้ายางมันสินิ่ม
0: โอ้เปลือกนิ่ม
1: ครับ
0: เวลากรีดนี่ดึงจี๊ดน้ำยางไหลน้ำกลดเลยบ
1: ่ทกมีดบ่ท่านครับ
0: โอ้น้ำยางแหลน้ำกลดนิดๆๆเลย
1: มันไกลพุ่นไกลมีด
0: แหลกแซงมีด
1: แซงมีด
0: วันนี้ถึกอกถึกใจบ
1: ่ก็ว่ามันหาตัวยาแบบนี้ยาก
0: หามาโดนไปแบบนี
1: ้โอ้กับตั้งแต่เริ่มเปิดหน้ายางกับบ่ท่านหาดอกช่วงนี้ช่วงยางเฮาเริ่มได้อายุเฮาก็อยากหาแต่มันก็หาตัวดีบ่ได้ก็คือผมเอาแหละผมเอามาใส่บางตัวเฮ็ดให้ยางผมตาย1
0: ครับผม
1: นี่ลําปัญหามันผมก็ย่านเป็นจังซั่นมันไหลแห้งบัดนี้ยางผมสิบ่ตายบ่ผมว่า
0: บัดนี้พอมาใส่โซเลพาราว่าพอน้ํายางมันไหลดียามเฮาหย่อนกวดมันเป็นจังได๋มีน้ําเลี้ยงบ
1: ่คล้ายๆมันบ่แทบสิบ่มีครับมันก็คือน้ําก็คือน้ํากวดที่เฮาผสมน้ํา
0: พอคนมัน
1: คนแล้วม
0: ันสิเอาตุ้ยได้บ่
1: มันสิเหนียวข้ามือพุ่น
0: โหย2 3บาทมีเหนียวข้ามือเลย
1: ครับ
0: ทกไม่ได
1: ้ดึงออก
0: คร
1: ับ
0: เฮ็ดให้เฮาหย่อนน้ํากวดนี่บ่เสียเวลาเวลา
1: ครับแล้วมันก็บ่เสียความรู้สึก
0: บาดนี่ถามก่อนเคยได้ผลผลิตหลายสุดนี่ได้จักกิโลก่อนสิใส่โซเลพารา
1: แต่กี้สูงสุดนี่บ่เกิน75โล
0: สูงสุดบ่เกิน75
1: ครับ
0: บาดนี่พอใส่ได้
1: คือนี
0: ่พอแปลงๆแถวยืนอยู่จักไรแปลงนี
1: ่3ไรกว่านี่ครับ
0: 3ไรกว่าแต่ก่อนนี่ได้อยู่ประมาณ75โล
1: 70กว่าโลนี่แหละ
0: หลังเทื่อก็60บางเทื่อก็60ต่อไฟมันบ
1: ่ครับ
0: พอใส่โซเลพารานี
1: ่ช่วงมันหน้าช่วงมันเย็นผมได้200กว่าโลครับ
0: จาก70กิโลนี
1: ่
0: ช่วงที่อากาศเย็นช่วงแรงนี่ได้เท่าไหร่แต่ก่อนช่วงแรง
1: ๆช่วงแรงๆนี่บ่เกิน50
0: บ่เกิน50
1: อันนี้ช่วงแรงนี่ครับ
0: เดี๋ยวนี่คือช่วงแรงเด้อเดี๋ยวนี่ได้เท่าไหร
1: ่ผมตีไป160โลนี่
0: 160
1: 5มิตร
0: 5มิตรจาก50โลนี่นะ
1: ครับ
0: ในหน้าแรง
1: ครับ
0: เพราะว่าเฮายืนคุยกันอยู่นี่มันหน้าแรงแน่เนาะ
1: หน้าแรงครับ
0: ถือคงถือใจบ
1: ่โอ้มันก็กลัวถือใจพุ่นแหละครับ
0: กลัวถือใจยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็สิบ่เปลี่ยนดอก
0: สิเซาเปลี่ยนแล้ว
1: คันกกยางบ่ตายวะ
0: โอ้คือสิบ่ตายง่ายหรอกยางเฮาก็10กว่าปีนึงกรีดได้อีกจน
1: แต่ผมเบิ่งสภาพแล้วครับเบิ่งใบยางใบหยังผมบ่มีซีดบ่มีเสี้ยว
0: บ่มีส้ม
1: ครับแล้วงามันก็บ่ค่อยตายสังเกตเบิ่งตะกี้ผมบ่ได้ใส่โซลเอกไอ้ผมบ่ได้ใส่โซลีพารา
0: ครับผม
1: งายางผมมันอยากตายครับ
0: โอ้
1: ตายแล้วก็ล้น
0: ใบอยากล้น
1: งามันนี่ครับ
0: งาเลยมันบ
1: ่งาเลยงาน้อยงาเล็กงาน้อยตายหักลงแล้วนึ่งพื้นเลยครับ
0: เหี่ยวหักลงเลย
1: หักลงเลยบ่มีใบแล้วก็หักลงเลยครับ
0: โอ้
1: อันนี้แทบสิบ่มีเลยครับ
0: บ่มีอาการแบบนั้น
1: บ
0: ่แสดงว่าถืออกถือใจอย่าห่วงแต่สุขภาพของต้นยางไหลห่วงสุขภาพของว่าสิมีเวลาได้กรีดมันยืนซ้ํามันบ่ว่าจังซี่รอด
1: อย่าให้คนตายปะ
0: บาดนี้อยากให้คุณพี่นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณพี่นี่ใส่แล้วเป็นจังได๋แน่ประทับอกประทับใจแนวใดอยากให้เพิ่นใส่คือเจ้าของบ่เว้าให้เพิ่นฟังคักๆกันนะครับเชิญครับ
1: ใครบ่ทันได้เคยใส่ก็ลองใส่เบิ่งเด้อครับ
0: ครับผม
1: แต่อย่าทันได้เฝ้าเสื้อผมเอาใส่โดยตัวเอง
0: ครับ
1: แล้วสิฮู้จักว่าโซเลพารามันดีแบบใด
0: ครับผม
1: ยอมรับว่าผมประทับใจแล้วแต่สิบ่เปลี่ยนแปลงอีก
0: ถืออกถือใจแห้งนี่คือเสียงจากปากพี่น้องเกษตรกรผู้เพิ่นใส่ลิก่อนจากกันมื้อนี้บอกบ้านอยู่บ้านเซาบอกซื้ออีกทีนึงนะครับเชิญครับ
1: ผมนายทองพูนศรีธรรมครับ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านดงย่อบ้านเลขที่55
0: หมู่
1: 7ตำบลนาทอนอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับ
0: คุณพี่ทองพูนศรีธรรมอยู่บ้านดงย
1: ่
0: อตำบลนาทอนอำเภอธาตุพนมจังหวัด
1: นคร
0: พนมนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับโซเลพาราจบครบในขวดเดียวยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายพี่น้องเอ้ยไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูได้ดีนะครับนี่คือเสียงจากปากผู้พลใสหรือคือคุณพี่ทองพูนสำหรับวันนี้ผมกับคุณพี่ทองพูนขอบคุณพี่น้องเกษตรกรสู้ผู้สู้คนนะครับมีความสุขสู้ผู้สู้คนลำรวยรวยอย่าเก็บอย่าจนสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พะล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พะล่า
5: น่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาราตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มก็เก่า
8: แอร์หูแตก

0: แล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีว่ามีน้ำเลี้ยงเสื้อล่ากับบ่มีเสื้อล่าดำกับบ่มีล่าย่อยกับหายล่าชมพู่กับบ่มีน้ำยางมันไหลดีว่ามีน้ำเลี้ยงออกเลย
1: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียม

คันสิเว้าไปแล้วการเฮ็ดการเกษตรสิเพิ่งพาเรื่องเล่าของธรรมชาติสิเพิ่งพาแต่เรื่องเล่าของการใส่ปุ๋ยมันก็เป็นไปบ่ได้อีพ่อยแม่เวลาเฮ็ดการเกษตรเฮาก็ต้องใส่ใจดูแลเบิ่งแง่หลายๆองค์ประกอบเข้ามาร่วมกันเพราะว่าสิเป็นเรื่องของการเตรียมดินเตรียมเมล็ดพันธุ์เตรียมพันธุ์ต้นกล้าเพื่อสิพ่อปลูกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็คือกันนะครับเวลาปลูกยางมาแล้วพอต้นยางใหญ่แล้วต้นยางได้อายุพ่อกีดเฮาก็อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสิเฮ็ดจังได๋บ่าวเอกโซเล่พากันคิดได้บาดนี่หลายๆท่านอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้น้ำยางหลายก็พากันหาซื้อสารเล่งหาซื้อน้ำยาท่าหน้ายางตามท้องตลาดทั่วไปมาใส่เลยบาดนี่โหมาท่า 2-3 มื้อมาท่าแรกๆนี่ก็ไหลรั่วไหลลวงหมดแล้วไหลดีขนาดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาต้นยางส้มนำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายเวลาหยอดน้ำกดนี่ข้นว่ามันข้นนุ่มแล้วข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงอยู่เปลือกก็แข็งกีดก็ยากหน้ายางก็ตายหนึ่งผลตามมานี่โอ้ยขอเสียหลายก็ได้นะครับเห็นให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันย่านสินเด้ย่านต้นยางตายก่อนกำหนดย่านเพราะท่านได้ทื่นขึ้นสินเด้คืดหลายสันตัวบานนี่มื้อนี้ครับผมเอกโซเล่อยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับอยากแนะนำอีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเฮานี่ล่ะกับผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มการไหลเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนบ่ติว้าอีพ่อยแม่เอ้ยใส่แล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีนะครับซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันเวลากรีดจังสิเปลือกก็นิ่มน้ำยางไหลออกมานี่เวลาหย่อนน้ำกดนี่ข้น 2-3 บาทเหนียวตุ่ยเลยเด้บ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมานะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มพอน้ำเลี้ยงมันก็มีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ต้นยางเฮาเจริญเติบโตได้ดีให้น้ำยางหลายให้ผลผลิตหลายผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดหลายไปกว่านั้นครับซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลไหมที่เฮากรีดนี่โอ้ยเศร้าเร็วตัวอีพอยแม่เปลือกหุ่มเร็วนะครับเปลือกยางนี่หุ่มเร็วแผลหายไวซอยป้องกันระยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูป้องกันยับยั้งได้ดีดีนะครับปัญหาเรื่องเชื้อราสิหายไปนะครับคันใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ทำลายหน้ายางครับบ่ทำลายหน้ายางบ่เฮ็ดให้หน้ายางตายหนึ่งกีดกันสิกีดง่ายได้บาดนี่ว่ามันกีดกกนิ้วว่ามันกีดกกกล้วยพุ่นแล้วนะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับขนาด500ซีซีนะครับขวดนึงบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นบ่บ่ธรรมดานะครับราคาก็บ่แพงครับราคาขวดนี่350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองระยะห่างของการท่านะครับในช่วงแรกๆก็ท่าอาทิตย์ละเทื่อก็ได้นะครับในช่วงแรกๆท่าอาทิตย์ละเทื่อให้ต้นยางเฮาได้ปรับสภาพจักหน่อยนะครับให้ท่ามือที่พักหน้ายางให้ท่ามือที่พักหน้ายางนะครับคันท่าไปแล้วฝนตกห่ํานะครับสมมุติว่าเฮาท่าไปแล้วบ่ทันได้ถึง3ชั่วโมงฝนตกห่ําเฮาต้องท่าใหม่นะครับเฮาต้องท่าใหม่เพราะฉะนั้นเวลาท่าก็ให้เบิ่งฟ้าเบิ่งฝนน้ําจักหน่อยนะครับสําหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อครับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่นะครับสําหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองครับผมสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนสนอกสนใจหรือว่าอยากสั่งซื้อนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
ลองเบิ่งครับลองเบิ่งกับผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณเพิ่มการไหลของน้ํายางเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ํายางให้ไหลขึ้นนะครับสําหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับผม

骂了骂了，说了怕那屁面发洗汤，说了怕那屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่พี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ดิฉันนางปณีอัญพลัมจ้ะ
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่24หมู่11บ้านโคกอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้ะ
0: เฮ็ดหยังจักไรอีแม
1: ่12ไร่จ้ะ
0: 12ไร่โอ้เป็นคนมีเงินแม่อยู่ตัวนี้เฮ็ดอยู่12ไร่เฮ็ดมาโดนไปหยางเฮาจักปีแล้ว
1: หยางก็หลายปีแล้ว7 8ปีแล้ว
0: 7 8ปีที่กรีดมันบ่
1: จ้า
0: แสดงว่าก็อายุหยางก็ประมาณ10กว่าปีเนาะก
1: ับ
0: ตั้งแต่เริ่มปลูกมาบาดถามก่อนบาดนี่เฮ็ดสวนหยางมานี่เป็นจังได๋ผลผลิตถืออกถือใจเจ้าของบ
1: ่ออกก็บ่อยากออกปานใดมาใส่อันนี้บ่คือจังดีขึ้นซะดอก
0: โหมาใส่อันนี้กันทรงดีขึ้น
1: หยางน่ะมันอ่อนขึ้นแล้วก
0: ็
1: กรีดกันออกสม่ำเสมออ
0: ืมบาดถามแม่ป่านี้ก่อนตอนที่ผลผลิตแม่มันบ่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยบ่ได้เต็มที่นะผลผลิตมันลดลงเคยไปซื้อน้ำยาท่าหน้ายางหรือว่าน้ำยาเร่งน้ำยางมาใส่บ
1: ่เคยอยู่จ้ะเอามาใส่แล้วมันสิออกอยู่เบิดมือเบิดเบนเบิดคืน
0: เต้มันมันออกคักออกแน
1: ่ออกคักออกแน่มันบ่หยุดจักเสียบัดหยุดเลยหยุดเลยขาวขลานบัด
0: โอ้บัดหยุดหยุดเลยกินจังได๋ก็บ่มี
1: บ่มีบัด
0: บ้านนี้ตอนใส่ของคลองตลาดทั่วไปนี่มันเป็นจังได๋ในเปลือกมันเป็นจังได๋เปลือก
1: เปลือกมันสีเหลือง
0: เปลือกเหลืองแข็งบ่อีแม่
1: แข็ง
0: เปลือกแข็งเปลือกเหลืองพร้อม
1: จ้ะ
0: แล้วบ้านนี้น้ํายางที่ไหลออกมานี่มันมีน้ําเลี้ยงปนมาบ่ตอนใส่ของคลองตลาดทั่วไป
1: มันก็มีแล้วน้ําเลี้ยงออกมา
0: หลายบ
1: ่หลายครึ่งต่อครึ่ง
0: ครึ่งต่อครึ่งบ้านนี้คุณแม่บ้านนี้เห็นจังซั่นตกใจบ่
1: เออก็ว่ามันห่วยมันสิเบิดแล้วนะมาว่ามันไหลออกยังไหลบ่หยุดบัดห่ามันหยุดแบบไปกีดบ่มีมันนี่ข่าวขลัน
0: โอ้
1: อยู
0: ่ตอนไหลนี่ไหลจนเป็นตะยาน
1: ไหลจนเปลี่ยนกระโปะแล้วเปลี่ยนกระโปะอีกจนบ่ได้เฮ็ดหยังมาเผาอยู่เบิดมือมันเลยย่านมันเบิด
0: ย่านมันเบิดย่านมันตาย
1: เออก็เบิดอีหลี
0: เบิด
1: บ่มีใน
0: วันนี้ถามคุณแม่ป๋านี่ก่อนมารู้จักโซเลพาร่านี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: อันเซลแมนเพิ่นมาขายมา
0: โอ้เซลมาโฆษณามาขายมาออกพื้นที่
1: จ้า
0: เห็นปุ๊บเสื้อเขาเจ้าเลยบอกให้จังได
1: กับบ่ได้เสื้อแม่กับ
0: บ่ได้เสื้อ
1: เออบ่เสื้อเบิ่งหมู่เขาว่าเอาไปลองเบิ่งเพิ่นก็เลยให้ขวดน้อย
0: ๆโอ้ขวดทดลอง
1: จ้าซ้ำขวดกระทิงแดงนี่ล่ะ
0: บ่ทันได้กล้าซื้อ
1: ครึ่งนึงเพิ่นให
0: ้โหเพิ่นให้ครึ่งขวดซ้ำขวดน้อยๆขวดกระทิงแดงนี่ล่ะแม่บ่
1: แม่ไปทาต้นที่มันบ่ออกนั่น
0: โอ้ก็เลยเอาไปลองต้นที่บ่ออกมึงเบิ่ง
1: ว
0: ่าติ
1: เทียบไปทาเบิ่งเพิ่นว่าทาแล้วนั้น24ชั่วโมงเลยจังกรีดเพิ่นว
0: ่
1: าแม่ก็ไปทาเบิ่งแล้วทาแล้วไปกรีดเบิ่งมันคือ
0: มันเป็นจังได
1: ๋
0: ต้นบ่เคยออกนี่บ่ไปทา
1: เคยออกมันละออกบัดนี้ก็เลยไปเว้าให้หมู่ฟังหมู่เขาก็อยากได้แล้วบัดเลยสั่งเพิ่น
0: น่ะโอ้แสดงว่าแม่เอาขวดทดลองนี่ไปทาต้นที่มันบ่ออก
1: เออ
0: สวงทีมแล้วว่าแต่ต้นนั้น
1: เออ
0: คันออกกูก็สิซื้อบ่ออกกูก็บ่ซื้อแล้วบัดนี้พ่อแม่ไปทาแล้วมันออกแม่นบ่
1: จ้า
0: แม่ก็เลยสั่งมาใส่ที่บ้าน
1: จากมันออกน้อยๆซ้ำฟ้าขวดอันนี้มันจะออกครึ่ง
0: มันเริ่มเพิ่มขึ้น
1: เออออกครึ่งกระโปะแล้วบัดนี
0: ้ครับ
1: บัดมีด2มันก็เต็มเลยกระโปะน
0: ี่มีด2เต็มเลยจากมีดแรกนี่ได้ครึ่งกระโปะพอมีดที่2เต็มเลย
1: เต็มอันกระโปะน้อยแนวนี้น่ะเต็ม
0: ครับบัดบาเนียนคุณแม่เห็นจังซั่นดีใจบ่
1: เออก็ว่ามันสิบ่เบิดบ่ย่านมันเบิดคือเก่า
0: โอ้ย่านมันเป็นคือเก่าบ้าน
1: คุ
0: ณแม่ก็เลยซื้อขวดนึงมาใส่ซะเกินแม่นบ
1: ่หมู่เขานั่นซื้อเป็นขวดไปจ่อเบิ่งเขาว่า
0: ไปจ่อเบิ่งเขาซะเกิน
1: เฮ้ยของโตนั่นเพิ่นว่าว
0: ่
1: าคักอยู่เพิ่นว่า
0: เจ้าของก็เลยได้ซื้อมาใส่
1: เจ้าของก็เลยสั่งมาบัดนี้สั่งมาเพิ่นก็มาส่งให้หมู่ก็ขอสั่งเพื่อนเด้อเพิ่นว่า
0: โอ้คุณแม่ป๋านี่ก็เลยสั่งมาใส
1: ่
0: บาดถามคุณแม่ก่อนพอใส่ไปได้สักพักนึงเปลือกมันเป็นจังได๋อีแม่
1: เปลือกมันสีนิ่ม
0: เปลือกนิ่ม
1: จ้ะสนุกกับว่ามันนิ่มมันนิ่มผิดปกติกว่าที่เฮาเคยกี
0: ่โอ้ที่ผ่านๆมามันเปลือกนิ่มกว่าเก่า
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
4: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: ผิวเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ขับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้โซนิไว้โซนิสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิเด้อ
7: ไว้โซนิธนาคารพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
9: ๆทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงือกต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมื้อนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอด M150 ค้นหาลานฮับแรกฝาไก่บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝา M มีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ครับถูกค่อยลูกสาวรวยคักรวยแน่เอออ
3: ยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดปองไปกับไอ้บองไอ้สิ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30-40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
7: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เอ้ยคักเนี่ยพ่อเคยสั่งกาแฟกับบักหล่าบ่ครับพ่อครับพ่ออีพ่อครับเอาเป็นว่าฮะส่งหมอกเก้าครับพ่อเดี๋ยวลูกส่ง
8: ฟัง
4: ครับ
8: ตำบลบางฟางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
4: คุณพ่อซื้อจังไหนก็พ่อ
8: พ่อประทินที่แสน
4: อู้ยพ่อประทินอย่างในสกลนั่นแม่นบ่เอารับทราบได้กาแฟ2กล่องได้กาแฟที่พ่อประทินสั่งนี่2กล่อง290แล้วก็ได้กาแฟฟรีอีก1กล่องจากนักร้องนะครับเนาะโอ้ประทินถิ่นสกลบรรดามิตรแฟนเพลงครับช่วงเวลาที่ท่านลอยคอมาถึงแล้วศิลปินเจ้าของเงาเสียงหยาดนภาลัยประทินถิ่นสกลนักร้องท่านนี้เป็นนักร้องที่ท่านอาจจะไม่อยากพบแต่เราอยากพบท่านพูดแล้วเนาะเรียบร้อยไปแล้ว1ไล่ต่อมาเป็นหน้าที่ของผู้ตอบปัญหาเด้อบัดนี้เด้อมา043009888มีบ่แม่คันบ่มีบักหลาสิเปิดเพียงก่อนเด้คันบ่มีผมนับ1ถึง3คันบ่มีเปิดเพียงก่อนคันบ่มีเปิดเพียงก่อนแล้วเฮาจะค่อยมาว่ากันต่อสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะ043009888พ่อจ๋าแม่ครับบางครั้งบางทีผมอยากบอกพ่อกับแม่ผมจังซี่ว่าหลายครั้งหลายทีที่เราอยู่ด้วยกันมันอาจจะบ่แม่นช่วงเวลาที่นะครับเนาะแข่งขันกันแบบเอาเป็นเอาตายแต่มันเป็นช่วงเวลาที่สบายสบายแม่อย่าซีเรียสแม่อย่าเคร่งเครียดหลายเด้อคนหมู่เก่าหมู่สีเพิ่นโทรมาสั่งก็ได้ถ้าตัวบ่ได้ก็บ่ต้องเสียใจนะครับแม่เนาะหวัดดีครับหวัดดีครับหนุ่มสยามใช่ครับ
9: จ้าสวัสดีจ้าสยามไทย
4: แม่จ้าแม่จ้ามารุ่นเอา DLC กล่องระบาดหรือว่ากาแฟกล่องระบาดครับแม่บอกลูกซ้ายเลยครับ
9: จ้า
4: แม่อยากได้หยัง
9: แม่จะเอา LC
4: DLC
9: ให้พ่อร้องฮะ
4: ให้พ่อร้องเลยครับแม่พ่อจะร้องเพลงหรือจะตอบปัญหา
9: ร้องเพลงจ้า
4: ว้ายดักร้องมาหลายแต่มือนี่เอาเพลงหยังแม่เพลงหยัง
9: อันเก่าก็ยังไม่ได้เลยนะ
4: เอาแม่แม่เดี๋ยวผมตรวจสอบก่อนแม่เคยได้รางวัลแล้วใช่ไหมครับแม่ครับ
9: จ้าโดนล่ำยังไม่ได
4: ้อืมจ้าจ้าแม่ครับคันเดี๋ยวแม่เดี๋ยวลูกขอตรวจสอบก่อนนะแป๊บนึงครับแม่อ๋ออีแม่ได้แล้วอยู่มุกดาหารแม่พันนิภาครับแม่จ้าย
10: ังไม่ได้เนี่ยครับมันเก่า
4: พ่อครับพ่อครับเอาอย่างนี้เนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลูกเอาอันเก่าส่งไปให้พ่อก่อนถ้าพ่อยังตกค้างอยู่รอบนี้ลูกขอยก DLC ชุดนี้ไปให้คนอื่นก่อนยังไงพ่อก็ได้กินอยู่แล้ว
10: พ่อจะมาร้องเพลงอี
4: กอ๋อร้องแต่ไม่ได้รางวัลนะร้องไหม
10: ร้อง
4: โอเคอุ้ยมันพระเอกมันเตียงตู่แล้วว่าให้ร้องจังได๋เนาะโอเคเอาเชิญครับอืมพ่อเชิญครับ
10: ที่รักจะร้องเพลงเพียงนาริมทุ่ง
4: ครับ
10: พ่อในรันจะแก้ของลีไลสุวรรณบุรีนั่นแหละไม่มีคนแก้พ่อในรันจะร้องแก
4: ้เออพ่อในรันร้องแก้เลยเอาแจ๋วเลยพ่อมา
10: ลืมสกุลที่นั้นมาลืมสาวทุ่งน้องไปอยู่กรุงทิ้งทุ่งลืมไทยทุ่งนาเจ้าลืมสัญญาลืมท้องนาที่เคยหักต่างทิ้งที่เดียวดายอ้างว้างคงไปลงทางสวรรค์เมืองกรุงที่มันน้องไปจากบ้านนาหาใจเศร้าที่เคยเฝ้าอาวรนอนสะดุ้งไปลงหนุ่มเมืองฟ้าส่งน้ำกรุงทิ้งบ้านทุ่งไรนาข้าเดียวดายลืมดงรักไปพักยิงทิ้งทะเลหลงลืมเลยไม่มาหน้าใจหายหนุ่มพังโพนยังรอรักจากนี้ลันก็ส่งใจรักมันจะพันเปหากวันไหนพบกับใครไล่น้องจงกับพิงดงเถิดนาอย่าไปไหนที่มิลันยังรอรักยังคอยเหมือนเดิมจบไปนะครับ
4: ขอบคุณพ่อนิรันดร์อย่างสูงครับพ่อครับเดี๋ยวลูกตาม DLC ที่ตกค้างให้นะน่าจะได้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวลูกส่งให้ใหม่วันนี้เลยนะครับพ่อครับ
10: ครับขอบคุณลูกสยาม
4: ครับครับพ่อครับอ่ะโอ้ฟังพ่อนิรันดร์ร้องเพลงแล้วสยามใช่คิดฮอดพรศักดิ์สองแสงอะแรงจุนมันมีนักร้องที่ข้าเจ้าขึ้นไปประกวดร้องเพียงแล้วข้าเจ้าตื่นเต้นนะแม่แม่เออว่าสิว่าอันอรุณแจ้งแสงทองนั่นล่ะเพื่อนบัดอะแรงจุ้นว่าสั่นไปต่อบ่ได้เลยเพียงนี้ละจังหวะเดียวกันเลยกับของพ่อนิรันดร์นี่เอ้า

ังเพลงนี้แล้วก็คิดฮอดอันเพลงของสาวมาดโตเมกะเด่นอันเพลงน้องดาวเป็นลูกสาวโกกจบชั้นม.6โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พ่อแม่ขายนาขายไร่ส่งดาวเข้าเรียนมหาลัยบ่อยากกลับมาดอกเด็กน้อยคนหนุ่มเศร้าโลดแม่ตายซะแก่แง่บ่มีคำว่าสิคิดฮอดพ่อฮอดแม่คันเขาได้ไปอยู่กรุงเทพไปกินพิซซ่าไปอาบน้ำประปาไปอยู่ในห้องแอร์เย็นๆตากแดดงามขาแลขีดตะแลดำคนหนุ่มคนแน่นผมยังคิดอยากอยู่ว่าอีกประมาณ 7-8 ปีข้างหน้านี่สิมีลูกหลานเฮ็ดไทยเฮ็ดนาปลูกอ้อยปลูกปอบ่คนรุ่นใหม่เขาไปอยู่กรุงเทพแม่นเฮาบ่อยเฮาจมเฮาบอกว่าล่ะเอ้ยมาเป็นคนทุกบ้านนอกดีกว่าไปเป็นขี้คอกในเมืองเด้มันก็บ่มาแต่ว่าคันเงินบ่มีค่าหัวค่างวดรถมันก็ทั่วมาหาเฮาคือเก่าเฮาให้บ่ล่ะให้แล้วเนาะฮวงมันโอ้เป็นจังซั่นเด้นี่ก็ได้เนาะเอ้าก็ว่ากันไปครับพ่อจ๋าแม่ครับเวลาของรายการจอจั่นมอจั่นมาท้ายที่สุดสิ่งที่เฮ็ดให้ผมอยู่กับพ่อกับแม่ตรงนี้แม่ครับทั้งเล่นเกมทั้งตอบปัญหาทั้งประมูลทั้งคุณผู้ฟังสร้างสื่อเองจริงๆแล้วเจตนาก็อยากขายแหละครับแม่แต่ว่าคนเฮาเนาะแม่เนาะการที่จะขายของอย่างเดียวบ่มีการขึ้นกําไรให้กับลูกค้าก็จักสิว่าจังได๋ผมสิมีช่วงชั่วโมงหน้าเอ้ยบ่แม่นมื้ออื่นเป็นต้นไปผมสิมีช่วงซื้อหน่อยแต่ว่าแจกหนักอยู่ได้ครับหมายถึงว่าผมสิเอาวิทยุมาแจกเอาผ้าห่มผืนละ 4-500 มาแจกเอาไอ้กาต้มน้ําฮ้อนมาแจกเอาของรางวัลมาแจกกับพ่อกับแม่กับช่วงซื้อหน่อยแจกหนักมอบต่อบุญแทนคุณพ่อคุณแม่ที่อยากได้ของรางวัลใหญ่ๆแต่ว่าจ่ายแค่200หรือกล้องเดียวก็ได้จังซี่นะแต่ว่าต้องสู้กันเข้ามาฮอดหน้าใหม่แล้วก็สิมีโอกาสพ่อจ๋าแม่ครับสินค้าบักลาขาย2อย่างให้ได้ฉายาว่าเจ้าพ่อแห่งความเจ็บปวดอีหลีเจ็บปวดแรกเจ็บปวดย้อนคอเข้าดังแอวลั่นอิมรดกดเก็ดน้ำมันไขคอเบิดกระดูกอ่อนจางนะครับเนาะอันนี้ผมฝากกาแฟห้อมคอฟฟี่กินไปเรื่อยๆมันว่ามันยาแก้ปวดสิกินปั๊บเลยให้มันหยุดจัดปัดแต่เฮาจะต้องเริ่มตั้งแต่มื้อนี้คันแม่ไปเริ่มตอน50คันพ่อไปเริ่มตอน60อาจจะซ่าเกินไปหรืออาจจะสายเกินไปเพราะว่าร่างกายของเฮามันเริ่มผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงตั้งแต่อายุ25ปีแล้วสังเกตคนหนุ่มที่เขาผิวพรรณดีงามขาบ่แหล่ชีตะแล่บ่ดำแอวบ่ลั่นแล่นจากวัดไปฮอดโรงเรียนแล่นจากโรงเรียนไปฮอดทุ่งนาบ่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเฮาเจ้าข่อยย่างเข้าห้องน้ําซื่อๆกระปวดกระตึงกระเข็งคอลลาเจนเริ่มเบิดสังเกตผิวที่มันแห้งสังเกตน้ํามันไขข้อที่มันจางนั่นคือสัญญาณว่าท่านได้อายุมากขอเขาเริ่มจืดเริ่ม

ท่าไหร่1กล่อง145บาท2กล่อง290 4กล่อง580แถมน้ำมันนวดแถมสบู่แถมโกโก้ไปให้ยายทดลองกินพร้อมเราบ่กินกาแฟคือพ่อตาแต่เราอยากลองโกโก้เซอร์ลิตนะครับเสริมเส้นเสริมเอ็นคุณสมบัติเดียวกับกาแฟและกะแถมกาแฟท่านชายให้อีพ่อคันซื้อติดใจซื้อซองละ60บาทแต่คันบ่อยากซื้อเอากาแฟ4กล่องแถมไปให้พร้อมนะครับ2ซองคันบ่เอาน้ำมันนวดบ่เอาสบู่แล้วก็ยังมีผ้าขนหนูมีเรื่องเล่าของผ้าถุงแจกแถมให้พ่อให้แม่เฮาไปพร้อมเนาะสั่งเก้าแถมกาแฟบัดนี่สั่งเก้ากล่องแถมกาแฟเป็น 1,300 สั่งเก้ากล่องแถมกาแฟ1กล่องเป็น 10,300 บาทของแถมได้4อย่างเลือกเอาสั่ง20กล่อง 2,500 นะครับแถมกาแฟ8แถมน้ำมันนวด8แถมสบู่8เป็นอย่างคือเฮ็ดจังซั่นให้อีพ่อเอาไปขายค่าขายง่ายเมื่อเริ่มต้นแค่ 2,500 อยากซื้อเป็นลังไปขายกล่องละ90บาทจะค่อยมาคุยกันหลังไม่043-009กด83โตโชคชะตาเฮ็ดให้ผมได้มาพ่อแม่แม่เอ้ยโชคชะตาเฮ็ดให้บักลามายามพ่อยามแม่มาแก้ปัญหาความเจ็บปวดผมเอากาแฟมาขายให้อีแม่เจอ2ไร่วะดอกแรกไร่แรกบอกว่าสยามไส้แม่กินกาแฟบักลาแล้วนี่แม่บ่อยู่บ่เศร้าก็เลยหัวเข่าลั่นจากปกตินี่บ่ใครได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกินแล้วมันบ่อยู่จะคําซิอยู่เห็นดามบักจกกัดแขวใส่พวดเห็นดามฝ้อยก็อยากเฮ็ดเห็นทุ่งหน้าก็อยากไปเอาไปมากลับมาแล้วก็มานั่งให้ปวดหัวเข่าแอวลันอิมารถกดเก็ดนะครับเนาะเสียงแอวลันแล้วก็ปวดไปนําแม่อย่าลืม DLC ตัวนี้ผมเมื่อเช้านี้แม่ได้ยินผมเว้าว่ามันเป็นเหมือนกับว่าคันเปรียบเทียบเสาบ้านเนาะแม่บ่ต้องเปรียบเทียบใส่หมอละเสาบ้านเสาบ้านตัวแรกนี่เขาเรียกว่าเสาบ้านยาแก้ปวดคันสมมติว่าบ้านมันห่างนี่เอามาคุ้มเลยไหมปิดปั๊บคนพันไปพันมาบ่ฮู้ซ้ำว่าบ้านหลังนี้มีคนบ้านหลังนี้มีคนเจ็บคนป่วยบ้านหลังนี้ห่างหรือเพ่บ่ฮู้บ้านหลังนี้หลังคาสอดหรือบ่ฮู้เพราะว่าผ่าคุ้มจบเลยก็คือความปวดของอีแม่ถูกยาแก้ปวดกดประสาททับไว้ก็บ่เจ็บบ่ปวดอันที่2ครับแม่DLC ตัวนี้ย่างเข้ามาเลยบ่ต้องมุ้งหลังคาบ่ต้องปิดไว้เปิดออกมาเลยหน้าต่างห้างแก้ตรงหน้าต่างเสามันสุดแก้ตรงกวกเสาแป้นมันรุแก้ตรงแป้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตำราด DLC เป็นสมุนไพรพื้นบ้านธรรมดานี่ละแต่ให้เฮาเจ้าข่อยม่วงขามไปโดนเป็นตำราพื้นบ้านธรรมดานี่ละแต่คุณพ่อคุณแม่บ่ใส่ใจมันแม่ครับบ่ขี้ไล่เด้อ DLC นะครับผู้ใดบ่เคยกินฝ้าวมาเอาเด้อนะครับโดยเฉพาะมันมีสมุนไพรผมสิไล่ให้ฟังความปวดหนึ่งเกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบดึกเถาวัลย์เปียงความปวดเกิดจากเส้นเอ็นคอร์ดเอ็นพิการเอ็นตึงเอ็นเข่งมีเถาเอ็นอ่อนความปวดเกิดจากกระดูกทับเส้นเอ็นยึดคอเข้าเสียมมีเถาโคขั้นความปวดเกิดจากการที่บ่มีกำลังว่างซ่าเป็นเมื่อยเป็นล่ามีกำลังงัวเถลิงความปวดเกิดจากแผลหรืออักเสบภายในสิเป็นพ่อเบาหวานความดันก็แล้วแต่มีกำลังหนุมานความปวดจากธาตุพิการบ่สดชื่นบ่กระปี้กระเป๋ามีกำลังเสียโค้งผู้ใส่เฮาบ่คึกบ่คักบ่งึกบ่งักมันเป็นงึกงักงักบ่เป็นท่ามีกำลังสร้างสารหรือพี่น้องที่มีของเสียตกข้างตกตะกอนนอนกลนอยู่ระบบลำไส้เฮ็ดให้เฮาเป็นเมื่อยเป็นล่ามีโกรดน้ำเต้าอีพ่ออีแม่ที่มีแผลในกระเพาะล่มจับในไส้ในพุงมีเม็ดพริกไทยคุณพ่อคุณแม่ที่นอนบ่หลับมีแกนขี้เหล็กเห็นบ่ครับ10สมุนไพรนี่อยู่ใน DLC เท่ากับว่าเสาค้ำยันสร้างนี่มีทั้งหมด10คนผู้หนึ่งซ่อมหน้าต่างผู้หนึ่งแก้หลังคาผู้หนึ่งแก้เสาบ้านผู้หนึ่งซ่อมห้องน้ำผู้หนึ่งปรับปรุงผนังบ้านตำล่ามาแบบนี้เลยฟื้นฟูจากภายในสู่ภายนอกบอกพี่น้องเลยว่านี่คือสมุนไพรไทยได้รับอย.จดเป็นทะเบียนยาแก้ปวดเมื่อยคันเฮาเจ็บเฮาปวดเฮาสวดเฮาเค็งเฮาตึงยาสิถิ่ม DLC พวกติดโตไปโลดบ่ต้องไปเอาหลายของดีของเด็ดเอาซ้ำนี่ละกล่องละ290 10เม็ดปวดย่ำใดกินย่ำนั้นเศร้าก็หยุดกินมันเป็นยาสมุนไพรแก้ปวดพวกแห้งแล้วเนาะเอาปวดไหล่ปวดมือปวดเท้าปวดขาปวดแข้งนำลงไปแม่ใหญ่เอ้ย เวลาเบิดละที่สยามไส้โอ้ยบ่อยากไกลจากนาเวลากลับมาไล่ละบาดนี้สั่งกาแฟเริ่มต้นที่กล่องละ145บาทสั่ง DLC เริ่มต้นที่290บาทเบอร์โทรเบอร์เก่าจดไว้คันยากินน่ะนะครับ043 009888

0: 043 0983ตัว043 0983ตัวนะครับเนาะเอ้าขอบบุญขอบคุณพี่น้องกันหลายๆบักลาไปก่อนเด้อแม่เด้อคิดฮอดสยามไส้ให้มื่นตาเสียน้ำแก้วบ่ะเนี่ยน้ำแก้วเสียบจังใดใจของลูกเสมอดำดังกันเอามาแต่ใส่อีกเนาะนี่เอารับสายนี่สายชุดไทยก็แล้วกันเนาะสวัสดีครับสยามไส้ครับฮัลโหลฮัลโหล
1: สยามไส
0: ้แม่ว่าไงจ๊ะแม่จ๋า
1: เล่นเกมโทรมาตั้ง10ครั้งมันได้เล่นเลย
0: โอ้รถคิวบ่วยรถคิวบ่วยจังได๋ค่อยมาเนี่ย
1: โทรได้10ครั้งพยายามรับสายเลย
0: อ๋อขอโทษคุณแม่อันยังไม่เคยได้รางวัลสักทีเนาะนี่เนาะใช่ไหม
1: เคยได้จะทีเลย
0: คุณแม่แสวงหรือเปล่าใช่แม่แสวงไหม
1: แม่แสวงจ้า
0: โอ้ไม่ใช่แม่แสวงเนาะแม่แสวงโอเคโอเค
1: ไม่ได้
0: โอเคลูกสะกดผิดแม่ให้บอกของที่อยู่ในโรงเรียนมา10ชนิดของที่อยู่ในโรงเรียนมาเลย10ชนิด1
1: คุณแม่เล่นได้เป็นอ่ะ
0: เอาเล่นบ่เป็นเสียจังได๋ซั่นน่ะ
1: ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็น
0: ไรโอ้ไปง่ายปานนั้นแม่เอาอย่างงี้แม่ตอบให้ลูกไม่ได้เหรอแม่เคยไปโรงเรียนไหมอยู่ในโรงเรียนมีอะไรบ้างที่แม่นึกภาพได้ลองนึกดูเสาธงนี้ก็ได้ลองนึกดูเวลาแม่ไปส่งหลานน่ะอยู่ในโรงเรียนมีอะไรบ้างเอ้า
1: ไม่มีหลานเลยไม่มีหลานส่ง
0: หากินคนได้โทษด้วยแม่อันแล้วเอาอย่างงี้ใครลูกถามแม่ว่ากาแฟของลูกกล่องละเท่าไหร
1: ่กล่อง145ใช่มั้ย
0: ถ้าสั่ง4กล่องราคาเท่าไหร่
1: 500ทําไมจะไม่ได
0: ้580เท่าไหร
1: ่580
0: ท้วนครับแม่แสวงครับเอาอย่างนี้เนาะพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นกับลูกลูกจะรอวันนี้ไปเตรียมตัวเจ้าสิโทษหลายเที่ยก็สิเป็นหยังถามอีหยังก็บ่ตอบให้ลูกจักอย่างนอกลูกก็ไปบ่เป็นด้วยกันหมายกินความคิดเลือดได้ลูกก็ได้เจ้าสิตอบจังใดแม่จะแม่จะทําอะไรเอาถ้าเกิดว่าแม่อยากได้ของรางวัลจากลูกแม่จะทําอะไรให้ลูกอ่ะเพื่อเป็นแบบว่าคนอื่นจะได้ไม่มองลูกว่ารักพิงเหนียวร้องเพลงได้มั้ย
1: ร้องเพลงเหรอ
0: ครับ
1: ร้องเพลงได้แต่ช้างช้างช้าง
0: โอเคเอาช้างสร้างก็ได้1กล่องไปเลยเอา1 2 3
1: ช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างช้างมาช้างเป็นตัวใหม่เจ็บอกเจ้ายาวติดหมาง่วงวิ่งเหนียวใจง่วงที่หวาน
0: มีหูมีตาหางยาวมึงจังว่าสยามซะแม่แสวงเอาไป1กล่องเดี๋ยวพ่อกันมื้ออื่นเดี๋ยวลูกส่งให้นะจ้าโอเคจ้ะแม่เป็นสรุปเป็น5กล่องไปเลยขอบคุณมากบ๊ายบายคักบ่อเจือของแท้ละสยามไส้อ่ะแม่ครับพ่อครับสยามไส้ไปก่อนขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณครับโทรหาลูกได้แม่เด้อ043-009-888 043-009-888 ขอบคุณครับ

0: เท่าเลย
1: เท่าวังสะพุงเท่าเอราวัณเท่าผานกเขา
2: ต้องมี
1: เท่าหน้าแหวหน้ายุง
2: คุณค่ะ
1: ขอบอดอันหน้ายุ่งนี่เป็นตายุ่งหลายบ่แม่จ้องให้ตั้งซื้อหน้ายุ่งเนาะเออจังขอนแก่นนี่คือบ้านเมืองก่อขึ้นย้อนว่ามีพระธาตุขามแก่นมีขอนไม้คือเป็นไม้ขามแก่นจังซี่นะมันก็ตั้งตามซื้อหมู่บ้านแล้วล่ะแม่นบ่ล่ะแม่แม่นบ่จังอำเภอธาตุพนมก็มีพระธาตุพนมเด้แม่นบ่แต่ว่าประเด็นอันหน้ายุ่งนี่มันเป็นตาไปอยู่บ่ยังเป็นตายุ่งหลายแท้ซั่นเด้
3: อย่าให้ลูกเต้า
1: เอาไปสุรินทร์ดีกว่าไปสุรินทร์ดีกว่าเศร้ากระส้นแล้งกระส้นส้นแก้ว
3: ขอบคุณอส
1: อันอันลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นมาเลยเป็นจังหวะเนาะแม่เนาะ
3: นี่ให้
1: พ่อจ๋าแม่ครับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อลุงแม่ป้าอ้าวอาป้าแม่ใหญ่จ๋าได้เวลาโยกสดละเด้อกาแฟห้อมคอฟฟี่เวลาดีได้ยินเสียงบักลามาโยกกึบละเด้อท่านผู้ใดบ่ทันได้กึบบ่ทันได้กึบก็ได้อย่าให้เสียโอกาสอย่าให้พลาดจังหวะดีครับผมพี่น้องครับในฐานะที่ทุกท่านเป็นเสาหลักของครอบครัวผ่านห่อนกับผ่านมาหลายผ่านหนาวกับผ่านมาเยอะอาบน้ำบาดาลมากกว่าลูกกว่าหลานเขาแม่นบ่ย่ายแม่สังเกตบ่ครับว่าปัจจุบันเรื่องนึงที่มันน่าเจ็บปวดแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องนึงที่สังคมไทยควรได้รับการแก้ไขคือวิกฤตการนอกใจการมีสู้การมีความสัมพันธ์ซึ่งไร้ความซื่อสัตย์ต่อกันนะแม่ครับแม่ตอนนี้กำลังเผยแผ่อยู่ในทุกกลุ่มทุกอายุโดยเฉพาะวัยที่กำลังสางกำลังแปลงนะครับเมื่อนั้นผมไปพัทยาเนาะกำลังนั่งกินข้าวอยู่ในร้านอาหารพ่อใหญ่อันนึงคุยกับเมียอโลที่รักตอนนี้พี่มาประชุมอยู่ที่เชียงรายพี่น่าจะกลับอีก2วันพ่อวะเอาแม่แนวใดเนาะวันนี้กูมาถือจังหวัดบ่กูว่าสิมาเที่ยวพัทยาซะดอกจังได๋เจ้าค่อยบอกว่าอันมาประชุมอยู่เชียงรายเนาะว่าซั่นก็เลยบอกกาถามรอดอกว่าเจ้ามาผิดจังหวัดบ่พ่อใหญ่ว่าสิถามอยู่หางบ่กล้าว่าเอาจังได๋ก็แล้วแต่ครับอาชีพมันเป็นเรื่องเล่าของสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้บ่สิเป็นหาเช้ากินค่ำข้าราชการนักธุรกิจระดับสูงโดยมีสังคมโซเชียลเฮ็ดให้ติดต่อสื่อสารขนาดนั่งกินข้าวอยู่ต่อหน้ากันแท้ๆอันเมียคุยกับผู้บ่าวนี่ผัวก็ยังบ่ฮู้แต่วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยเนี่ยข้าเจ้าให้เกียรติคู่ชีวิตได้ครับการให้เกียรติคู่ชีวิตหนึ่งจะเฮ็ดให้ครอบครัวมันคงสองจะเฮ็ดให้นะครับลูกหลานได้อาศัยเพ่เพิงขันครอบครัวแตกแยกนี่สิ่งที่สำคัญที่สุดนี่คือคนซวยนี่บ่แม่นผู้ใดได้ลูกหลานนะครับต้องปิดกำพร้าทั้งที่พ่อแม่ก็ยังมีชีวิตอยู่เขาต้องเติบโตท่ามกลางครอบครัวที่แตกแยกขาดความอบอุ่นและกลายเป็นปัญหาของสังคมต่อไปจังซั่นล่ะเพราะฉะนั้นแล้วพลังของผู้สูงวัยอีแม่พ่อตามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดที่จะเตือนสติเพราะว่าลูกหลานเขาเสียเฮาเด้นะครับเฮาเป็นลมโพลมไส้ให้เขาให้เขาเอาทำนองคล้องท่ามกูอยู่กับตามึงมากกูอยู่กับยายมึงมาฮอดมื้อนี
3: ้เฮา
1: ก็ย้อนมีความหักความศรัทธาความรักความซื่อสัตย์ต่อกันคันมันบ่ฟังกับอ่านก่อนให้มันฟังอันความรักความซื่อสัตย์สมบัติชาติพังพินาศเพราะกิเลสพาเหตุผลเทคโนโลยีล่อลวงใจปวงชนทุกอาชีพทุกแห่งหนหลงกลลวงลืมคำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้ปล่อยหัวใจไฟชูชื่นไม่คิดหวงทิ้งลูกหลานน้ำตานองกำพร้าสวงวรรณธรรมอันใหญ่หลวงต้องร่วงโรยขอแรงแม่แรงเท่าแก่ช่วยเฝ้าเตือนอย่าปล่อยเพื่อนปล่อยลูกหลานให้หิวโหยความรักแท้ในครอบครัวที่หลุดลอยช่วยฉุดปอบประลมป้องกันไว้ให้ยั่งยืนได้แม่เด้อโอ้เกือบมันบ่ลงเจ้าก็จะเดาอะไรไม่ไอ้สยามใช่แต่งเตรียมตัวได้มั้ยเตรียมจังได๋ลังเทียมมันก็มีมือเป็นพ่มบางอารมณ์ก็เป็นมัดบางอาการก็เป็นคนคือว่านั่นล่ะเนาะแม่นบ่แม่คนได้คนหัวม่วนกินข้าวเนาะเอ้าเว้าแล้วก็บ่อยากเว้าหลายใหญ่ห้างละแม่จ๋าเริ่มต้นเลยดีกว่าวีรพลวงศ์ศิลป์แม่จ๋าจดเบอร์ลูกไส้ไว้ไปสั่งละติกาแฟนะเราเห็นเมียเขา โอ้ยเบอร์โทรแม่มาเบอร์โทรจังไหนเมื่อเข้ากับจังหวะอันเพียงเถอะบุ043009888ได้แม่เด้อ043009กด83ตัวการประมูลยังมีลองเพียงดีแลกกล้องละบาทตอบปัญหาทานรางวัลยังเต็มอิ่มคือเก่าครับมื้อนี
0: ้อู้พ่อตายบ่อายเว้าแนว

0: ี่แหละครับแม่ล่ำทำนองกาเต้นก่อนล่ำทำนองกาลสินมันก็สิเป็นอย่างซี่ล่ะพ่อแม่เอ้ยเป็นฤาษีหนีคาเลขเสกอาคมจนหมาเห่าบอกเลขเขากับบ่ถึกได้ซึกออกมาหุ่มลายแล้วเดี๋ยวนี้แห่งเป็นให้ได้ลูกสี่และเมียสองคาถาของอาคมคือวิชาเสกเด็กน้อยคือวิชาเสกคนลงทองโอ้ยตะระตะตะตะตะตะระตะตะตะตะโอ้ยกากหลายยังวะแม่ข้าพเจ้าเองก็มีนามแล้วว่าฤาษีร้อยวันพันปีก็บ่ได้คิดว่าสิมาเป็นฤาษีดอกตอนนี้ก็อาศัยอยู่นี่นะแถวทําผ่านอกเข้านี่แล้วยายไปไล่มองทางวังสะพุงเอราวัณผ่านอกเข้านาเหี้ยวด่านซ้ายยายไปอยู่ในเมืองโรงพยาบาลละลามค่อยไว้ค่อยก็เลยหนีมาฮะแนวบ่ไปบ่มาแล้วมันกะกุ้มฮะแนวชีวิตมันหากินยากซื้อมือก็สิได้เป็นฤาษีก็ขายลอตเตอรี่มาก่อนขายลอตเตอรี่ก็ขายดีอยู่ดอกแต่ก็หามีแต่คนเส้นเส้นแล้วก็บ่จ่ายข้างกันดีจังโอ้ยเอาอันนี้ก็มาพ่อผีพ่อน้องแล้วก็อยากให้คล่องคั่งเอาไปไว้ใส่ไว้ดูแลสุขภาพเดินทางค้าขายก็ดีหลายตอนนี้ซื้อเมื่อสุวรรณนี้คนบ้านเฮาแล้วโอ้ยทำมาค้าขายคันบ่เดือดบ่ร้อนก็อยู่บ่ได้คันเดือดร้อนแล้วก็ขายดีขายดีขายยังล่ะขายก๋วยเตี๋ยวคันหม้อมันบ่ฮ้อนแล้วมันก็ลวกน้ำบ่ได้โอ้ยนอนก็ได้เออแม่นอีดีเด้อเนาะแม่เนาะแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวนี่หากินกับความเดือดร้อนตัวเออคันบ่เดือดบ่ร้อนก็ว้ายเส้นแข็งนะครับมีแม่ใหญ่อันนึงอยู่ทางเขาวังสะพุ่งขายก๋วยเตี๋ยวดีดีเล่าก็ได้เออนะครับเด็กน้อยก็เลยย่างไปยายว่าซั่นยายตุ๋นเนื้อจังได๋ให้ผมถามแน่ว่าซั่นอ้อยสิบ่ถามยายจังได๋ตั้งแต่สร้างยาใหญ่นะแล้วเออซ่อนแม่ใหญ่มาแม่ใหญ่ก็เอาสูตรลับนี่นะสร้างต่อให้แม่ก็สิได้ซ่อนลูกซ่อนเต่าต่อแม่โตมีเงินเป็นล้านแม่ก็บ่สามารถที่จะให้ลูกให้เต่าไปดอกลูกเอ้ยสูตรนี้มันเป็นสูตรพิเศษของวังสะพุงบ่ผมก็อยากรู้ว่าย่ายตุ๋นเนื้อจังได๋บอกบ่ได้บอกบ่ได้ละบอกบ่ได้อีหลีคำเออมาซื้อกินเอาคันยากก็ได้แต่อย่าไปเอาสูตรแม่ไปขายแข่งแม่ทะบ่บ่แม่นจังซั่นเด้ครับยายอันที่ผมถามนี่คือเจ้าตุ๋นเนื้อจังได๋มันคือบ่เปียซั่นเด้อย่าเนี่ยหยังจังได๋ก็บ่เปียติดเขียวอยู่นี่ไปเบิ่งกล่องอีหลีอยู่ข้างโต๊ะเนี่ยข่อยละเมื่อยขากรรไกรเอาติว่าซั่นโอ้ยก็บ่บอกแม่ตามตรงนะลูกเอ้ยมันฟ้าวมื้อเช้านี่แก๊สเบิดพัดว่าเอ้ยตานายได้ดีก็ได้เอ้าว่ากันไปจ้ะแม่จ๋าม
1: ั่วอีหลีรายการหนุ่มสยามชัยสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรออเดอร์พี่น้อง0894224444 0894224444444เด้อครับพี่น้อง
2: คุณเคยเป็นไหมกาแฟกำลังจะหมดต้องโทรสั่งใหม่รอของอีกหลายวันสุดท้ายขาดช่วงในการดื่มช่วงเข้าพรรษานี้หอมคอฟฟี่อยากให้คุณซื้ออย่างคุ้มค่าซื้อครั้งเดียวดื่มต่อเนื่องได้ยาวๆไม่ต้องเสียเวลาสั่งหลายรอบสำหรับลูกค้าใหม่อยากลองอยากพิสูจน์คุณภาพเราแนะนำเริ่มที่4กล่องเพราะดื่มต่อเนื่องจะเห็นความคุ้มค่ามากกว่าการซื้อเพียงกล่องเดียว4กล่องเพียง580บาทแถมฟรีน้ำมันนวด1ขวดสบู่สมุนไพร1ก้อนแต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าประจำ10กล่องเพียง 1,300 บาทเฉลี่ยเพียงกล่องละ130บาทแถมฟรีน้ำมันนวด2ขวดสบู่สมุนไพร2ก้อนและถ้าคุณเป็นสายคุ้มตัวจริง20กล่องเพียง 2,500 บาทเหลือเพียงกล่องละ125บาทเท่านั้นรับฟรีน้ำมันนวด4ขวดสบู่สมุนไพร4ก้อนของแถมเยอะขนาดนี้
3: เก็บไว้ใช้เองก็ได้หรือแบ่งให้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่เพื่อนบ้านคนทำงานหรือคนที่คุณห่วงใยก็ยิ่งอิ่มใจ
2: Home Coffee เชื่อว่าความคุ้มค่าไม่ใช่แค่ราคาที่ถูกลงแต่คือการซื้อครั้งเดียวได้ทั้งสินค้าได้ทั้งของแถมและได้ส่งต่อความห่วงใยให้คนรอบตัวเข้าพรรษานี้เลือกความคุ้มเลือกความต่อเนื่องเลือกหอมคอฟฟี่โทรเลย043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคน
4: ถ้าซื้อกาแฟใหม่แล้วต้องจ่าย 1,000 บาทผมยอมเก็บเงิน500ไว้แล้วเลือกรุ่นนี้ดีกว่าครับ4กล่อง580กินแบบยาวๆ2เดือนไปเลยแล้วได้ตัวท็อปออปชั่นเต็มทั้งกล่องกินแล้วปลอดภัยสบายใจกว่าเลยนะครับได้ความหวานจากย่าหวานครีมเทียมไขมันทรานส์ไม่มีไฟเบอร์ส้มแขกช่วยระบายถ่ายคล่องก็มีมาให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในท่านที่มีปัญหาข้อเข่าดังเอวลั่นด้วยส่วนผสมคอลลาเจนก็ดีนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมแล้วสำหรับกาแฟ Home Coffee กล่องนี้นะครับ
5: แล้วก่อนส่งมอบกาแฟก็ได้ให้ครีมนวดและสบู่สมุนไพร
6: ผ้าถุงผ้าเช็ดตัวแว่นขยายกาแฟท่านชายโกโก้คอลลาเจนเชอริสให้เลือกตามความต้องการใส่ไปอีกด้วยกาแฟ Home Coffee ชุดนี้ราคา4กล่อง580สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วนะครับโทร043-009-888 089-422-4444 095-383-5555
7: ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อยากประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่นะครับทุกคน
0: เขาลือว่าเจ้านั้นเป็นสาวแล้วเป็นสาวนี่บ่แม่นเป็นสาวยังได้แม่เป็นสาวอีกรอบแม่ครับมันคือคักขึ้นแน่แต่อีแม่ผมแม่นะครับคนเฮานี่สิเฒ่าคนเฮาสิหนุ่มเป็นได้2แบบครับแม่เขาเรียกว่าบ่แม่นเฒ่าแล้วเฒ่าเลยเด้บ่แม่นเฒ่าแล้วเฒ่าเลยให้คนเขาได้เว้าได้ว่าเด้ชีวิตเฮาต้องมีความสุขสูงไว้แบบมีคุณค่าอีแม่จะกินกาแฟคอลลาเจนดีกว่าจ้าแม่ดีกว่าเฮากินกาแฟที่เอาง่ายเขาว่าย่างเขาหน้าปากซ้อยผมอยากให้ข้าวนี่ประชาสัมพันธ์ออกอากาศกระจายไปทุกมองคนบ้านเฮาสิได้หลังเที่ยงที่ลี่หัวเขาที่เคยดังเคยลั่นสิได้รับคอลลาเจนอย่างเต็มที่แม่จ๋าพ่อครับหลายคนถามผมว่าสยามไส้ให้แม่ถามในลูกละเป็นยังต้องกินกาแฟลูกพอให้2ข้อคันแม่จํา2ข้อนี้ได้1คือปลอดภัยปลอดภัยก็สิแยกออกเป็นอีกเด้ปลอดภัยต่อสุขภาพและกระเป๋าสตางค์ปลอดภัยกับสุขภาพบ่มีน้ำตาลปลอดภัยกับกระเป๋าสตางค์ราคามันถูกจาก350ลดต่อเนื่องยังลดอยู่ไหนแม่เป็นยังจะค่อยลดเอาเหตุผลบอกกันเลยเนื่องจากว่าปกติขายกล่องละ350นะครับเนาะเป็นกาแฟคอลลาเจนคุณพ่อคุณแม่เบิ่งเศรษฐกิจด้วยครับของขึ้นบัดขึ้นซูแนวบ่ขึ้นแต่ค่าแรงบ่ขึ้นแต่ค่าแรงบัดนี้คุณพ่อคุณแม่ลูกหลานผู้หาเงินล่ะหาให้แม่ป้อมป้อมสุขภาพดีก็อยากได้นะครับเงินก็อยากประหยัดเฮาเลยจัดให้เลยปรากฏว่าพอเฮ็ดแล้วมันได้ผลครับแม่คนซื้อหลายเฮาก็เลยขายในราคาส่งให้เลยนะครับขายปีกในราคาส่งกล่องละ145บาทแต่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีครีมเทียมบ่มีปลอดภัยแล้วนะครับราคา145บาทปลอดภัยแล้วอันที่2ครับเหตุผลคือได้ประโยชน์มันปลอดภัยซื่อๆบ่มีประโยชน์นี่อีแม่กินน้ําออกก็ได้เด้อยายเด้อขวดได้บักคำผสมน้ําขัวข้าวเมากินก็ได้ขัวข้าวหยังก็ข้าวขัวข้าวเมาจังได้พูดนี่ก็ได้ขัวข้าวขัวกินก็ได้ตดปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งอยู่หั่นโอ้ยเดี๋ยวมื้อนี้สิล่ำสิล่ำก่อนตดให้ฟังแม่ล่ำก่อนตดให้ฟังโดยเฉพาะพี่น้องทางอันแถวอันมุกดาหารพี่น้องแถวอันค่ำชะอีนี่มักหลายล่ำพญานี่บ่าวน้ำโขงบอกโอ้ยสยามไส้ว่าซั่นผู้เฒ่าอยู่ได้ย้อนหนุ่มสยามไส้เด้อแถวนั้นว่าซั่นแต่ว่าบ่าวน้ำโขงก็อยู่ได้ย้อนอีพ่ออีแม่คือกันพ่อครับแม่ครับขันพี่น้องอยู่แถวมุกดาหารพี่น้องอยู่ค่ำชะอีนะขันจะเห็นบ่าวน้ำโขงเด้อเคยเห็นแต่เราจัดรายการเคยได้ยินแต่เสียงเราตอนนี้เราออก ออกโชว์ตัวแล้วตอนนี้แต่ก่อนเราผู้ให้เดี๋ยวนี้เราไปเกาหลีกลับมาเราท่าดีขึ้นเราก็เลยเริ่มอยากปรากฏตัวแล้วดังกระค่มแล้วนะครับเนาะส่งผมก็ได้แล้วหน้าทางดังค่มคือแล้วนะครับผู้ลังคนพอจะล่องรถไปสยามไส้ว่าสันจะได้ข้าเจ้าท่วงเจ้านี่สินุ่มสยามไส้มาเว้าคือกันกับนุ่มสยามแค่ในวิทยุโอ้ยผมก็เป็นขั้วโศกตัวแม่ว่าซั่นผู้ใดเจ้าเอากับเบ้าน้ําขวงก็ได้ว่าซั่นโอ้นุ่มน้ําขวงที่ไหนว่าซั่นโอ้ยว่าซั่น5ขัวคนได้ว่าซั่นนะครับอุดหนุนก้อนซั่นคันขั้วโศกมาส่งผัดว่านั่นล่ะครับนุ่มน้ําขวงเราส่งเองได้ครับบ่ต้องห่วงอีพ่ออีแม่ซ้นนั่นว่าทะแต่ว่าคันไปซ้นในเพชรบูรณ์นุ่มย่างงามเด้อนุ่มย่างงามอันนั้นก็บ่ได้ขาดแน่นอนก็ได้โอ้ยคักหลายนะครับพ่อวอพ่อวอพ่อวอพักวักพักวักอยู่ไทยรถมีแต่กาแฟห้อมคอฟฟี่รถคันนี้ละว่าสันว่ามันสิได้เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าไว้นี่ละเพราะว่าไกลปันใดกระทรวงใกล้ปันใดกับบริการครับแม่แล้วก็กระจายทีมงานบ่สิเป็นร้านเสริมสวยน้องนุ่มย่างงามบ่สิเป็นไอ้ซักลาบแซ่บอุบลหลังโลตัสหรือแม้แต่พี่น้องบ้านเฮาที่อยากได้ขึ้นผู้ขึ้นพาแถวเพชรบูรณ์เนาะนะครับบัตรขาล่วงแล้วโอ้ยถ่ายเอ็นเองทิ้งทั้งบักขามหวานก็มีทั้งอีหยังแน่ล่ะหมักส้มก็มีอโวคาโดก็มีเพิ่นเอาแลกอะแม่หาเงินบ่พอนุ่มย่างงามเอ้ยเอาบักขามหวานไปก่อนได้ลูกว่าซั่นงัดขึ้นใส่ท้ายรถให้โอ้ยใครเนาะไอ้เนาะมันดีแล้วตัวนั้นก็ได้นะครับนั่นล่ะบริการพี่น้องคันไปทั้งชัยภูมิกับพี่สาวกาหลงอันนี้ก็คักอันนี้ก็ได้เมื่อวานนี่มาเอาไป150ลังผมบอกว่าอาทิตย์หน้าให้กลับมาอีกเด้อซั่นดอกคันขายภายในอาทิตย์เดียวบ่เบิดนี่ถือว่าขี้ไร่เติบอยู่ซั่นดอกลูกเจ้าพ่อพญาแล่ซั่นดอกอันซื้อมัมแถมกาแฟก็ได้ตัวอยู่ช่อง3หมอก็เลยวางสิโอ้ยว่าบาปใหญ่หลายว่าซั่นเลี้ยงคักทั้งนั้นก็ได้หรือจะเป็นบ้าวจอยครับเบิดละนะครับทั้งศรีสะเกษอันนี้ก็คักทีมงานเพื่อนเนาะหรือจะเป็นทั้งใดอีกก็ได้หลายมองเบ้าอพรชัยนะครับเบ้าพรชัยทั้งบ้านดุงร้านกางเกงยินมือ2บ้านดุงนะครับนั่นล่ะอันนี้ก็ได้คักแน่ร้านบุญช่วยโอสวดมื้อนั้นทีมงานเพื่อนครบหลายมองอยู่ได้แม่แต่อ่านบ่ทันได้เบิดเดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปทีมงานบุญจันทร์พันนี่ทุกสาขานะครับไล่ตั้งแต่เอ่ยบางปูไอเอกโซลีนะครับเนาะผู้ใดละอีกก็ได้อันนกธิดารัตนะครับเนาะสาวอุ้มยุ่มแยะนะครับสาวอุ้มยุ่มแยะอันนี้ก็คักคือกันพ่อกับแม่ให้กำลังใจกันมาลูกเต่าก็สิบ่ลุยบ่ลืมดอกแม่จดเบอร์ผมไว้ครับ043 009กด83ตัวนะแม่เด้อ043 009กด83ตัวแม่ครับ043 009กด83ตัวจบเพียงนี้จบเพียงนี้ผู้ใดอยากตอบปัญหาท่ารางวัลจบเพียงนี้ผู้ใดอยากตอบปัญหาท่ารางวัลมาเลยเอาผู้ใดอยากตอบปัญหาท่ารางวัลมาเลยเด้อเตรียมตัวได้แม่เด้อ043 009 888จบเพียงนี้มาเลยครับ043 009 888จ้ะแม่จ๋า
8: ช่วงสำนักเทศเสียงทอง
0: อันเมื่อนี้สิเอาอันอาจารย์นักเทศเราบ่มีงานที่สยามใช่มีอยู่แต่ว่ามูบ่ให้ไปนำเล่าล่ำบ่ถือกมูเล่าแหล่บ่ถือกเพื่อนไม่ออกแม่ตัวไม่ออกแม่ตัวก็เลยบอกว่าเย้าเล่ามาเด้อพ่อใหญ่อันนี้ว่าซั่นเอาเราไปอยู่นั่นนุ่มสยามไส้ฝุ่นว่าซั่นเล่าแหล่จังได๋แหล่บ่คือบ้านคือเมืองเขาโอ้ยเอาอาจารย์แหล่ให้พี่ให้น้องฟังจักหน่อยแน่บัดคาแหล่แล้วๆบัดคาได้ค่ายเทศใส่เพี้ยนพอดีละเอ้า
9: บ้าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
3: มันมาอีกแล้ว
4: เนี่ยโอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ก็เจอถึงสวยสวยใสแต่เจอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
8: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
9: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
10: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ022074522 022074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: M150 มือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมี่ขายาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M @M150 ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมี่ขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์
5: แจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
1: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอง
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
7: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าเดี่ยวเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายครับกลับมาดูแลกันเช่นเคยที่นี่ 98.25 บันดุงครับเราดูแลกันทุกวันนะฮะ 13:00 น.จนถึง 14:00 น.ฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆหลังมื้อเที่ยงแบบนี้ติดตามได้ครับ 13:00 น.จนถึง 14:00 น.พร้อมการสนับสนุนของบุญช่วยโอสถสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุงอาคารสีเขียวที่อยู่และให้การสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ครับส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงกับเราอยากฟังเพลงไหนก็0885719422ตุ้มโฮมอุดรออนซอนพืชสวนโลกงานแรกเริ่มต้นแล้วก็ทักทายกันไปครับ1พฤศจิกายนนี้พบกันแน่นอนกับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีนะครับรอติดตามกันได้สำหรับเพลงนะครับเรามีงานจากรักชาติสิริชัยมาเปิดให้ได้ฟังกันสำหรับเพลงฉันธนาที่รักแล้วก็ยอดรักสลักใจกับเพลงจักรยานคนจนครับ

คุณฟังครับสำหรับในชั่วโมงบ่ายเราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครบครันให้คุณผู้ฟังได้เลือกซื้อกันนะฮะรายละเอียดรอติดตามกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้กับเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 ครับฟังเพลงก่อนครับเลือกงานของต่ายอรทัยมาเปิดให้ได้ฟังกันคือฮักหรือบอแล้วก็งานจากเอิร์นสุรติการกับเพลงโทรหาครั้งสุดท้ายเปิดให้ได้ฟังกัน2เพลงครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

คุณฟังครับสำหรับคุณฟังที่จะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองมาที่นี่ที่เดียวครบจบแน่นอนนะครับที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝายิบซ้ำโครงซีไลน์นั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกับเราได้ขอคำแนะนำคำปรึกษาได้ครับร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคุณพุทธาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้093-391-6644 098-269-2530และ084-247-9394อย่าลืมนะครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนึกถึงเราร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างสนับสนุนอยู่กับเราที่นี้ครับในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งฟังเพลงของมนแคนแก่นคูนกันดีกว่าครับเลือกเพลงนี้มาเปิดหนาวลมที่เรนูครับ

ไหมพิรมพรนะเสียงครวญคนช้ำฟังจบกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเพลงเพราะๆในชั่วโมงของเราที่นี่ 98.25 สำหรับชั่วโมงบ่ายนะฮะคุณผู้ฟังเราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครบครันแน่นอนนะครับให้คุณฟังได้เลือกกันด้วยราคาที่เป็นกันเองครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝายิบซัมโครงซีไลน์นั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพันสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยร้านตั้งอยู่ถนนบันดุงหนองเม็กทางออกบันดุงเลยคูปตาบันดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านคาแคร์ล้างรถโทรศัพท์สอบถามได้ครับ093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อย่าลืมนะครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านตรงไปหาเราได้ที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างครับฟังเพลงกันต่อครับตั๊กแตนชลดาดาวเรืองดาวโรยครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

รอพี่ที่บขสครับนั่นคือเสียงร้องของจินตลาภูลาภนะฮะคุณผู้ฟังครับชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งเดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงกันแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังครับสำหรับการติดตามในชั่วโมงผมคุณผู้ฟังสามารถติดตามในหน้าที่ผมได้เป็นประจำทุกวัน 13:00 นจนถึง 14:00 นที่นี่ 98.25 บันดุงครับฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองและขอบคุณบุญช่วยโอสถสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวจะส่งท้ายกันที่งานจากไผ่พงศธรเลือกเอาเพลงนี้มาเปิดครับอ้ายต้องเฮ็ดโตแบบไหนแล้วก็สุดแค้นแสนรักจากฝนธนสุนทรส่งท้ายกันหมดเพลงหมดเวลาลาคุณผู้ฟังไปก่อนส่งหน้าที่ทีมงานท่านต่อไปดูแลกันต่อชัยฤกษ์รัตนารักษ์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: ผิวเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิดไว้โซ่นี้ไว้โซ่นี้สะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยายังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซ่นี้เด้อ
5: ไว้โซ่นี้ชนะขาดพยาธิยกข้างนี
6: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
7: ้าวทำไมล่ะเธอ
6: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
7: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
5: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
8: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
9: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาลานฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ครับถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยแน่เ
3: ด้ออยากรวยบ่ต้องข
4: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าต่อ

0: ตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: เอาเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
6: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บ่ายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
7: บุญบังไฟ คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
8: อัครโรคยาปรมาลาภาความบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวนครหลวงเวียงจันทน์ทุกท่านทุกคนเจ้ามื้อนี้ในห่างคงเดชปัญญาทองหรือว่าดีเจบ่าวเสียงลอยขอฝากเพจ Facebook ไว้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนครหลวงเวียงจันทน์เด้อผู้ที่ฮักสุขภาพเจ้าพิมพ์เข้าไปคําว่าคนตื่นธุรกิจเป็นภาษาลาวเด้อเจ้าสิได้ฮู้จักกันสิได้สั่งเครื่องได้ฮักแผงห่วงใยใส่ใจชีวิตทานด้วยความปรารถนาดีจากดีเจเบาเสียงร้อยหรือว่านายห่างคงเด็ดปัญญาทองเจ้าสบายดี
9: พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแข่แกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ้าลันจักกะจันห้องคือคลองลันงามคนมีศีลดินมีน้ำบ่หวนขาดเขินบกฝูงมูสักุนานกบินส่วนส้มฝ่ายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแดน้ำใจหลายดีแท้มูเฮาชาวอีสานสะแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุลูกทุ่งสองฟังโขง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณอาคารเลขที่58หมู่10บ้านพานเผาอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสนใจร่วมธุรกิจโทร062-287-3999 062-179-8555 ไม่ใช่ตื่นขอบ

0: ช่วงสนทนาภาษาชาวบ้านสนับสนุนช่วงของรายการโดยผลิตภัณฑ์ตรา NB ข้อเร่ราหรือพักเม็ดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดีท็อกกาแฟดีเจเบาเสียงหลอยกาแฟเพื่อสุขภาพและ NB ลูทินาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการมองสนใจสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดได้ที่062 179 8555พี่น้องสปป.ลาวโทร020-5185-2345พี่เอมมี่020-5588-7656สมัยดี
1: มื้อนี้มื้อนี้เดินทางไปปักหลักอยู่หาดดอกแก้วเพราะว่าลูกค้าอยู่แถวหาดดอกแก้วหาดกันซาแจ้งประย่างยึดแถวนั้นเขาเจ้าไปปักหลักอยู่จุดเดียวกันแล้วมีที่เอาคนล่าไปมื้อนี้เสียบกระปุกกระเสหันสาวถงพี่หนุ่มเมื่อทรงเมื่อเสาร์เนี่ยพอดีหนุ่มสังคมเพิ่นจัดรายการเขากับประกาศไปเลยเพิ่นก็โทรมาเจ็ดว่าแล้วมันรวบรวมแล้วกับให้ไปทาให้ไปจุดเดียวนั่นพุ่นมื้อนี้ก็ไปแล้วก็พวกเขาเจ้าก็รอทาอยู่นั่นแหละลูกค้าที่ว่าเพิ่นต้องการสินค้าของเบาเสียงไหลพวกกับประกาศไปว่าทีมงานอยู่ขอบเขตไซฟองก็แขกหากันซาแทนเขาเจ้าเฮ็ดสวนเฮ็ดนาเป็นอาชีพเด้เฮ็ดสวนเฮ็ดนาเป็นอาชีพแล้วมันก็เจ้าใส่ปุ๋ยใส่ยาจังซั่นล่ะให้เขาเจ้าหันมากินโคเรล่าผักเม็ดกวาดเฟแล้วเพิ่นก็โทรมาว่าเพิ่นสิมาหาดอกแก้วไปจุดใดไปงั้นให้มาหอมเฮ็ดเด้อมาหอมนั่นหอมนี่เขาเจ้าก็โทรนัดมีลีก็ไปแล้วไปกับไปส่งตามนั่นแหละแล้วบัดสุดท้ายมาไปธนาแบบนี้เพิ่นฮู้จักว่ามื้อนี้ขึ้นได้เสร็จนั่นล่ะเขาเจ้าก็โทรมาพวกธนาก็ว่าเอ้าได้ยินอันอยู่วิทยุว่ามื้อนี้สิมาอันอาดอกแก้วว่าอันหากันซาว่าแม่นเล่าจังเดี๋ยวนี้มื้อนี้สิอยู่อันหากันซากันเอาก็มาที่เล่าให้แม่มาธนาให้ได้แล้วจังนี่เอาโคเรล่าพวกนึงกับเส้น2ถุงจังนี่มื้อนี้ก็ไปส่งแต่ทรงรวบรวมละโคเรล่าเสียบกับปุกกาแฟสาวถงบัดมื้อนี
0: ้โอ้ยแมลี่คือมาขายดีกระดัดกระดอดเฮ็ดสิได้สร้างอีกบ่บัดนี้มื้ออื่นน่ะพ่อ
1: จะสร้างอีกแล้วเอ้าเจนี่ก็ยังว่าเฮ้ยตัวจะฮอดมึกเปิดกล่องประชุมมันก็จะบ่ได้ว่าหาโปบ่ได้แล้วว่าก็จะบ่ฮอดหาโปเพิ่นว่าตัวฮอดมื้อนั่นได้มันรวมพลังแต่เนี่ยเรา
0: อ่ะแม่นแล้วเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเปิดออเดอร์มาคุณพ่อกะสั่งโปรชุดใหญ่ไปแล้วแม่นบ่ล่ะ
1: มาไปได้ไปชุดสักโปรนึงก็ได้ยังโปรที่2อันเอามาอีกมื้ออื่นอีกตัวพระเจ้าติดต่อหากันแล้วนั่นพอดีพี่น้องก็มาส่งเลยมื้อนี้ก็ว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าโทรมาสั่งให้เอามามื้อนี้เอามาเอาเช้าแล้วก็มาแต่เช้าได้แล้วมันเช้านี่ก็ได้มาแล้วก็พอดีลูกค้าก็โทรมาแล้วก็เอาซื้อเอาเบอร์โทรเอาบ้านเอาห้องไว้แล้วก็มุดบัตรแล้วจะไปแล้วก็ติดต่อโทรหาแล้วก็เพิ่นก็ว่าให้มาห้องนั้นห้องนั้นแล้วเราก็ไปตามห้องบัตรสุดท้ายมากับไปธนาบ่โอธนาพุ่นละขายที่ในหมู่พุ่นแล้วไปสอดพุ่นตัวนั้นบัตรตรงสุดท้ายนั่นน่ะตรงสุดท้ายแล้วก็อุบายมามื้อนี้เอาดีอยู่มื้อนี้ปังๆเนาะมื้อนี้เราสิไปกลับคืนลงไปหาลูกค้าอยู่ถิ่นตมเสียงควันถิ่นตมกับเสียงควันหันพระเจ้ากับฟังไม่สิยกพระเจ้าได้ยินฟามิลี่ไปปากหลักจะพุ่นมืออื่นนี่บอกขึ้นไปพุ่นให้ลงมาพี่แดเอ้ามืออื่นอยู่แถวถิ่นตมเสียงควันตาทะพ่อกันก็บอกว่าทั้งมิตรโยว่าจะใส่แล้วกับในสังคมมื้อนี้เพิ่นก็โทรมาเด้เพิ่นว่าได้ยินว่าสิลงไปพุ่นเพิ่นก็โทรมามีพร้อมมาหาเสียงควันหันเพิ่นก็อยากได้เพราะว่าเพิ่นก็มีปัญหามึนซ่านน้ำแข็งน้ำขานี่ล่ะเพิ่นก็อยากได้เพิ่นได้ยินอยู่มีเพิ่นรู้ว่าโคเรล่ากับกาแฟว่าเสียงไหลก็ว่าโทรมาหาอยู่เพิ่นได้ยินอยู่ผู้เขาเจ้ากินดีแล้วเขาเจ้าบอกต่อเขาเจ้าบอกต่อกันไปต่อไปแล้วเขาเจ้าว่ามันจะเป็นสภาพนี้ให้โทรไปหาในรีเด้ออยู่ทันเดือนไปเอาหันรถ
0: คือตอนนี้ที่อันลูกค้าหูจักหลายแล้วก็ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำคือตอนนี้น่ะนะแม่ลีนี่เพิ่นจะไปบ้านนี้แล้วก็วนเวียนไปตลอดแม่นบ่พ่อ
1: หลังจากเขาเจ้านั่นล่ะ ม่สายถ้าแขกเด้ไม่สายถ้าแขกมือแรกกันเราไปกันไม่สายอันเริ่มแรกเรายางบ่ได้เรายางบ่ได้แล้ววันนี้เราไม่กินได้สามสี่มือมื้อนี้เราสร้างไปอีกไปมื้อนี้มีรีว่าเอาเรายางได้แหละไม่สายหันเราว่าคันมันข่อยขยันขันแข็งแล้วเจ้ามาถ่ายขายอยู่งั้นข่อยหลวนเขาเจ้ามาถามต่อข่อยเดี๋ยวนี้ว่าสั้นเราว่าไม่สายอยู่ท่าแขกเพราะเราไปมื้อบ้านนี่ว่าทีมงานหันก็ไปนั่งคล้องขาอยู่กับงั้นตัวสายรู้ดิเพราะว่าเขาเจ้าเห็นตัวสายเอาตัวสายผู้มือเจ้าขึ้นลูกบ่ได้ขึ้นยางบ่ได้มือนี่เจ้าขึ้นยางไปมาได้จังซั่นเขาเจ้าเห็นตัวสายนะแล้วเขาเจ้าแหละไปล้อถ่ายหันแล้วตัวสายก็โทรมาหน่อยว่านี่นี่ลูกค้าเขาเจ้าจะได้สินค้าของเบาเสียงไหลโคเรล่ากับกาแฟให้มิลีมาส่งนี่แหละเขาเจ้านั่งขาอยู่มิลีก็ไปรถบ้านนี่ก็ได้ไปเขาเจ้านั่งขาอยู่แล้วคนน่ะเอาโคเรล่าผู้ละกับพวกกาแฟผู้สองถุงสามถุงเบิร์ดบ้านนี่ก็ได้จะไปโทรสร้างอันนี้มือเสานี่ไอ้ฟินโนมาส่งมือเสานี่กระเสาได้มือเสานี่ก่อนแล้วมาส่งจังว่าเพิ่นกับว่าตัวสายแล้วว่าขาว่าไม่ตู้กินดีแล้วเจ้าสิขายปันไหนจะว่าให้เจ้ามาขายอยู่นี่ก่อนปาจีเป็นผู้ค้าขายพระเจ้ามาหาข่อยนี่แหละผู้แรกแล้วว่าแล้วมีปัญหาเรื่องล้ำใส่แดแล้วก็มึนลอยยางบ่ได้ไปบ้าง

0: กันล้วนโอ้พระเจ้าว่าหอมเนาะคักเนาะกลมกล่อมโอ้บ่มีกินกับเสไม่ใช่ไม่กระสมุนไพรพระเจ้าว่าหมอสิบ่ได้สิโทรหาอีกเด้อเพิ่นว่า
1: เจ้า
0: แล้วกินพอเพียงแต่ 3-4 มื้อนึงก็โทรเอาอยู่ทะเดือในน้ําเมลีนี่แล้วมันส่งกินข้าวเม็ดแรงเม็ดสวยเม็ดกับเต้กินยังมื้อเช้ามื้อแรงล่ะว่าเบาแข้งเบาขาแล้วก็เบาตมได้โตแล้วก็มีแรงบ่อิดบ่เมื่อยกินข้าวก็แซ่บนอนกับหลับอีกมันน่ะมีเหงื่อมีแรงแต่ละมื้อฮะสาขาเรามาเสือนี่น้ําเมลีล่ะนี่ตานั่นทีมงานเรามานั่งถามสออยู่แต่ละมื้อแล้วเอากาแฟเอาคอยได้หลายเขาเจ้าเบิ่งมินิทายเป็นกุ้มไปฮะนี่เห็นบ
1: ่โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วซื้อเบิดทุกคนบ่พ่อน่ะ
0: ซื้อเบิดทุกคนตัวน่ะเขาจะไปนั่งอยู่หันมันเขาจะคล้องขาเอานี่น่ะแล้วเขาจะเอาเม็ดสายเป็นหลักให้ตู้สายสร้างให้สร้างมาให้ได้ตู้สายโทรมามินิไปส่งจ้ามินิส่งไปอันนี้แม่นเบิดแล้วน่ะเขาจะมาถ่าเอาเครื่องสินค้าของมินิน่ะเบิดน่ะเอาแต่หากว่าทีมงานอยู่ตะแขกหรือว่าหาดอกแก้วหักกันตาแจ้งกระย่างหรือว่าธนาหรือว่าอยู่ขอบเขตอ้อมแอมหาดอกแก้วหันถ้าหากว่าสนใจสินค้าของบ่าวเชียงรอยโกริลลาผักเม็ดกาแฟของบ่าวเชียงรอยหันให้ติดต่อโทรหาเมลีเบอร์เมลี030-488-3080 030-488-3080หรือว่าติดโทรหาผู้ช่วยก็ได้030-531-5519 030-531-5519เอาให้โทรมาผู้ช่วยก็ได้แม่นี้ก็ได้เด
2: ้อสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตรา NB โทร062-179-8555 พี่น้องสปป.ลาวโทร020-518-2345 020-518-2345 พี่เอมมี่โทร020-5588-7656 020-5588-7656ด้วยรักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพคุณ

0: งสนทนาภาษาชาวบ้านสนับสนุนช่วงของรายการโดยผลิตภัณฑ์ตรา NB ข้อแร่ราหรือผักเม็ดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดีท็อกกาแฟดีเจบาวเสี่ยงหลอยกาแฟเพื่อสุขภาพและ NB ลูทินาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการมองสนใจสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดได้ที่0621798555พี่น้องสปป.ลาวโทร020-5185-2345พี่เอมมี่020-5588-7656สบายดีเอ้ยเอมมี่
1: สบายดีตาตะกน
0: เจ้ามือนี้ได้รับสายจากยังเอ้ยเอมมี่อีกแล้วคิดว่าสิเป็นข่าวดีแน่นอน
1: โอ้มีข่าวดีเด้น้องมื้อนี้น่ะมื้อนี้เฮามีดีเจเพิ่นสิมาร่วมงานกับเฮาเพิ่นสิมาขายเครื่องซอยเฮาเด้น้องดีเจเบาไซไทยทงบ้านโนนสง่าเมืองไซเพชรถาเพิ่นสิมาร่วมงานมาขายคอเรล่ามาขายกาแฟน้ําเฮาน้องเอ้ยจะแม่นดีใจน้ําเพิ่นแถวนั้นล่ะติดต่อน้ําเพิ่นเด้อแถวบ้านโนนสง่าเมืองไซเพชรถาหรือว่าแถวดงจองดงหยังนี่นะเจ้าเบอร์โทรศัพท์เพิ่นกะ020-2246-4759เจ้า
0: เห็นพ่อช่วยเห็นแม่ลีเว้าหาเพิ่นอยู่แล้วกับแม่ตู้คำผงเพิ่นเป็นดีเจอยู่ฟังสปป.ลาวบัดที่นี่มีแต่คนซาไปหาเพิ่นเพิ่นว่าหั่นน่ะ
1: เออเพิ่นได้ยินมาจากแฟนรายการเน
0: า
1: ะ
0: มาจากแฟนรายการว่าเป็นหยังคือบ่เอาอันคอเรล่าเอากาแฟมาขายแน่พี่ดีเจบ่าวไซไทยทงว่าซั่นเราก็อดบ่ได้คือกันได้บัดที่นี่ อันข้าเจ้าซาไปหลายอย่างหลายแนวข้าเจ้าว่าอันสินค้าเฮากำลังขายดีฮะนะเอ้ย
1: แม่นละสินค้าเฮาผู้ได้กินมันก็ตอบโจทย์สินะเพิ่นก็อยากกระจายออกฮะนะน้องพันสิเว้าล่ะเพิ่นก็อยากลองเบิ่งแหละเนาะแต่ละคนเนาะเพิ่นอยากลองเบิ่งขายเบิ่งเอาบ่าวไซกับมาซอยกันขายเฮาก็ได้เพื่อให้พี่น้องเฮามีสุขภาพดีเนาะล่าผ่านมาบางอาทิตย์หลังๆนี่นะถือว่าตอบรับแต่ละห้างค้าเนาะแต่ละห้างค้านี่เพิ่นจานมาสั่งเครื่องเพิ่มหลังจากไปที่ว่าเคยซื้อไป15ถุงเนาะกาแฟนะไม่ๆนี่เป็น10ถุงซั่นเด้10ถุงละมา15ถุง15ถุงก็ยังขายได้ไวอยู่ยังได้ส่งไปดุอยู่แล้วมาสั่ง20ถุงอยู่ห้างนางกองใจต่อหน้าตลาดหลวงคำสร้างเนี่ยน่ะน้องเออแล้วก็มีห้างสมหวังรัก8นี่ก็เบิดไปกันสมหวังรัก8เด้อเจ้าห้างขายยาสมหวังรัก8นี่เดี๋ยวนี้เพิ่นก็ลง20ถุงเลยเดี๋ยวนี้นะซื้อ20ถุงเลยลงเลยแล้วก็ห้างนางวันทวีอยู่หน้าทรายทองเหนือแต่ก่อนเพิ่นก็ลงหน่อยถุงคือกันอันนี้เอาไปแล้วยังประมาณ2อาทิตย์เครื่องละมืดเออแล้วสุดนี้เพิ่นก็ลงใหม่อีกเนี่ยลงหลายคนเก่าเจ้าท่านผู้ใดใกล้แถวนี้ก็ไปซื้อซอยเพิ่นได้เด้อเจ้า
0: คือว่าง่ายๆว่าร้านค้าร้านขายนี่เริ่มมียอดขายพี่น้องเริ่มไปอุดหนุนหลายมันบ่เอ้ย
1: เริ่มแบบที่ว่าเออขายได้ไวคนเก่าหั่นน่ะน้องจากที่ว่ากาแฟ10ถุงเนาะก็เกือบเดือนนึงจนค่อยเบิดเดี๋ยวนี้ประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์ปลายมืดละเด้น้องเดี๋ยวนี้นะ
0: เจ้า
1: ถือว่าตอบรับตอบโจทย์ต่อสุขภาพของพี่น้องเฮาเนาะผู้เพิ่นอยากซื้ออยู่ซื้อกินอยู่ใกล้ใส่เพิ่นก็ไปซื้อหั่นน่ะนะเนาะ
0: แล้วหลายคนร้านค้าร้านขายที่เพิ่นคึดยากจังซี่สาวสกลคือปรึกษากับเอ้ยเอมี่เนาะหลายคนที่เป็นร้านค้านี่มีบ่ที่เพิ่นคึดยากว่าเอ้าร้านนั้นก็ขายร้านนี้ก็ขายขายต่อๆกันไปขายติดๆกันไปนี่มันสิขายได้บ่มีร้านค้าจมแบบนี้บ่เอ้ย
1: ผ่านมายังบ่มีเด้น้องแบบที่บ้านลูกค้าก็ใกล้บนใดเขาจะมาซื้อบนนั่นน่ะนะเพิ่นก็บ่ได้จําแนกว่าเออต้องไปซื้อบนหั่นต้องไปซื้อบนนี้สินะก็ค่าไผค่ามันแน่แหละคันสิเว้าแล้วนะแบบที่ว่าเพิ่นก็ไปซื้อหั่นนี้แล้วเมืองเดียวกันกะยาแต่ว่าก็เป็นค่าไผค่ามันนะอยู่ใกล้บนใดเพิ่นก็ซื้อบนหั่นเพิ่นก็ว่าโอ้ยายไม่ได้หลายบนแดจังค่อยไปซื้อง่ายเพิ่นก็ว่าจังซี่แหละแต่ละคนหั่นน่ะยังสิมีอันตัวแทนใหม่เกิดขึ้นอีก
0: ต้นทุนเฮาก็เอาไว้ต่อทุนกําไรเฮาก็เอาไว้กินเพราะว่ากินอยู่แล้วเนาะเอ้ยเน
1: า
0: ะ
1: แม่นล่ะจังได๋เฮาก็กินอยู่แล้วหั่นน่ะจังได๋เฮาก็กินอยู่แล้วหั่นน่ะส่วนหลายลูกค้าเก่าเนี่ยจะมาซื้อซ้ําเกือบเบิดพุ่นได้น้องมันน้อยคนแบบที่ว่าอันเพิ่นบ่มาซื้อหั่นน่ะย้อนเพิ่นเงินยังบ่พอเพิ่นมาน่ะลูกค้าอยู่ทางแบงค์นาโพนี่กันดุนจะเห็นเพิ่นนึงเพิ่นว่าอันแม่ก็ซื้ออยู่แต่ว่าแบงค์ซื้อแบงค์กินแบงค์ใส่หั่นน่ะแล้วก็ว่าซื้อเนาะดุนเพิ่นก็มาซื้อ
0: สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตรา NB โทร0621 0629 8555 0621 7955พี่น้องสปป.ลาวโทร020-5185-2345 020-5185-2345พี่เอมมี่โทร020-5588-7656 020-5588-7656ด้วยรักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพคุณ
2: ผลิตภัณฑ์ตรา NB บ่ว่าสิเป็นคอเลลาวีดกลาสแอนด์อันฟันฟ้าพลัดซอยดีท็อกลำทองลำใสปวดแข้งปวดขามือชาเท่าชารับประทานได้ NB ลุทนาซอยในด่านการมองบ่ว่าสิเป็นตาผ่าตามั่วน้ำตาไหลก็สามารถรับประทานได้กาแฟ DJ บาวสักหลอยสมุนไพร29ชนิดท่านที่มีอาการปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวอ่อนเพลียก็สามารถรับประทานได้ทางนครหลวงเวียงจันทน์ก็สามารถซื้อได้ตามห้างค้าห้างขายใกล้บ้านท่านมีรายสื่อดังต่อไปนี้
1: ห้างเต่าสมคิดตลาดนนท์ห้างประยงมินิมาร์ทเมืองวัดธงใกล้สนามบินบัดไตห้างนางดิดาพรหน้าตลาดสวนมอนห้างพายาสมหวังหน้าโรงเรียนบ่อโอห้างนกน้อยมินิมาร์ทหน้าวัดทามวงห้างคำป่านมินิมาร์ทหน้าสวนทองเขียวเสียงขวนห้างนางตุนขายเครื่องย้อยทรงบ้านนาใสห้างเจโมขายเครื่องทรงย้อยตลาดสีไข่ห้างเมลีโพสต์ด้วยขายคอลัมน์แซ่บบ้านทาเรือห้างนางบัวแก้วขายเครื่องทรงย้อยบ้านเก้ายอดหลังโรงเรียนเพียบัดห้างคำหุงขายเครื่องทรงย้อยใกล้ปิงไก่นาปงห้างขายยาแก้วอุดมบ้านพ้นสวรรค์เมืองนาใสทองห้างนางวันทวีขายเครื่องทรงย้อยบ้านนาทรายเหนือห้างนางเอ๋ขายเครื่องทรงย้อยหน้าตลาดหนองเมี่ยวเมตู้ลำดวนบ้านดอนสางไผ่เมืองปากงูใกล้โรงเรียนดอนสางไผ่ห้างขายยานางอัมพรใกล้สี่แยกไฟแดงธาตุหลวงห้างอาหลิงขายเครื่องทรงย้อยดงปลาลานใกล้วัดบ้านฝายห้างสมหวังบ้านสมหวังลักแปดห้างเมตู้สมผู้ขายเครื่องทรงย้อยบ้านนนท์พ่อห้างนางมณีนุขายเครื่องทรงย้อยหน้าตลาดเมืองน้อยห้างนางกองใจใกล้ตลาดดงคำสร้างห้างตีโนเขียบหมูแซ่บบ้านแกงป่าย่างห้างนางลำพรขายเครื่องทรงย้อยหน้าตลาดห้วยหงห้างขายยานางสุภาพรสี่แยกไฟแดงตลาดคงขันคำห้างลีก้าขายข้าวขาหมูข้างโรงงานยาสูบลักแปดห้างขายยาแสงทองใกล้คิวรถเมล์ตลาดขวดดินห้องขวดพญาทงปงปงกันขับกับพงหมอปวดตาทงปงห้างขายยาวัฒนาหน้าตลาดลาโอซีห้างขายยานางตะเบนตลาดเกาเลี้ยวห้างขายยานางมณีจันทร์บ้านทัดหลวงใต้ใกล้วัดทัดหลวงใต้ห้านางน้อยขายเครื่องทรงย้อยบ้านโพนสวรรค์เมืองนาสายทองห้านเสริมสวยนางมองบ้านเมืองสองใกล้หงเหียนเมืองสองเมืองบางเบียงห้านขายเฟอร์แซบเมเบียงบ้านโพนสะอาดเมืองไซธานีห้านขายยาพรบิไลตลาดทางงอนห้านขายยานางสีเมืองบ้านดอนหนูนใกล้ธนาคาร JDB ห้านขายยานางเงินเรืองมีไซตลาดโพนสว่างห้านนางแคนดี้มินิมาร์ทใกล้ตลาดทงโปห้านอู่ทองขายเครื่องทรงย้อยบ้านนาทรายทองใต้ใกล้หุ่งหมอนาทรายทองห้านเมตุนางขายเครื่องย้อยบ้านทัดหลวงหอมสองห้านนางโซนขายเครื่องสำอางตลาดหนองเมี่ยวดีเจบ่าวไซไทยทองบ้านสมสง่าเบอร์โทรศัพท์020-4647-59เมตุลำด่วนบ้านดอนสังไทยเมืองปากงืม020-7613-6738ห้านนางจันทิราขายเครื่องทรงย้อยและอาหารเสแข็งบ้านนาไห่นาโนห้านขายยานางเพชรวิไลบ้านนนท์หวายเมืองไซเศรษฐาน้องปิโน่บ้านสีไข่020-9296-6625ห้านขายยาทบีซิดสามแยกตลาดสมสง่าห้านขายยาคำสว่าตั้งอยู่หน้าไปรษณีย์สายลมเมืองจันทบุรีเพชรนางบ้านนาเซียวหอม1020 0570085ท่านขยานางคงพาสิหน้าตลาดสีไทยท่านนางล้มขายเครื่องสำอางทรงยอยตลาดลาโอซีท่านขายาให้คำทางตลาดหัวขัวเมืองนาไซทองแม่วันบ้านดงนาทอง0305514756ท่านแม่อูดขายข้าวปุ้นแจ่วขิงบ้านหอม
2: สนจิตสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อไปทางพี่แอมมี่หมายเลขโทรศัพท์020-5588-7656 020-5588-7656ติดต่อสอบถามพี่แอมมี่ได้สำหรับทุกท่านที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเด้อผลิตภัณฑ์ตรา NB หักแพงห่วงใยใส่ใจ

0: ช่วยประกาศหายคนขับรถตู้หนองยะปองกันทีด้วยนะ
1: ทำไม
0: จอดรถฝากทางไว้ไม่รู้ไปไหน
1: คนขับรถตู้หนองยะปองนะฮะมาที่รถด่วนนะครับ
0: ไม่ใช่รถด่วนนี่รถตู้
1: เออนะมันก็เหมือนกันนั่นแหละโอ้แกนี่ก็ผิดนิดผิดหน่อยก็ไม่ได้เออคนขับรถตู้อ่ะได้ยินเสียงนี่มาลากอีตานี่ไปหน่อยเหอะรำคาญจริงๆเลยจ๋าอยู่ได้ทั้งคืนคนเดียวเนี่ยโอ้เหนื่อย
2: ช่วงสนทนาภาษาชาวบ้านสนับสนุนช่วงของรายการโดยผลิตภัณฑ์ตรา NB ข้อเร่ราหรือพักเม็ดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดีท็อกกาแฟดีเจเบาเสียงหลอยกาแฟเพื่อสุขภาพและ NB ลูทินาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการมองสนใจสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดได้ที่0621798555พี่น้องสปป.ลาวโทร020-5185-2345พี่เอมมี่020-5588-7656สวัสดีค่ะคุณแม่จำปี
3: สวัสดีค่ะลูกสาวสกลค่ะ
2: เมื่อนี้สาวสกลค้นโกโทรจากช่วงของรายการสนทนาภาษาชาวบ้านเป็นช่วงรายการใหม่เมื่อนี้สาวสกลเลือกคุณแม่จำปีมาเว้ามาจ่าหน้าไม้นะคะ
3: ค่ะ
2: คุณแม่แนะนำตัวเองกับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮานะคะคุณแม
3: ่แม่จำปีเด้อค่ะเด้อบ้านตันเดียวค่ะแม่ทานอาหารเสริมของลูกอันสาวสกลค่ะกำไรห่างบ้าเสียงลอยค่ะว่ามีอาการแพ้ว่ามีอาการปวดหัวค่ะกาแฟทานไปแล้วกับว่ามีอาการปวดหัวฟังสถานีขึ้นเคยร้อยหนึ่งแล้วค่ะของนมน้ำย้ำแล้วก็ของคุณพ่อสุบินค่ะแม่ฟังมาตลอดค่ะติดตามรายการของอันในห่างกับลูกสาวแม่มาตลอดค่ะแต่ก่อนแม่กับบ่ได้ว่าได้เนาะแม่กินกาแฟไปแล้วแม่เวียนหัวน่ะนะค่ะวันนี้แม่มาฟังรายการลูกแม่ซื้อมากินหัวว่าปวดเลยค่ะลูกเป็นกระดูกทับเส้นแล้วก็สมองตีบปวดขาเดินมาเดินไปใส่กะโล่งค่ะว่ามีอาการแพ้ตอนเช้านี่แม่จะส่งให้พ่อน้ำกับแม่นี่ส่งกินแล้วมีอาการเลอะลงค่ะหัวนี่สบายค่ะพ่อก็บอกสบายแซ่บหอมค่ะกาแฟของคุณในห้างแม่นี่ว่าจะจมูกแม่เตรียมไปซื้อแล้วพ่อไปเอามาอีกแล้วค่ะร้านแสนชัยเด้อค่ะเด้อดอนเคืองค่ะแม่เป็นชาประจำเพิ่นเลยล่ะค่ะมื้อใดนอไปมื้อวันศุกร์ตัวค่ะ2ตัวค่ะวันที่10นี่ก็จะเอาอีก2งั้นผู้เฒ่าเฮาออกค่ะลูก
2: ค่ะ
3: แม่จะซื้อไว้เลยค่ะตอนแรกแม่จะไปซื้อกาแฟลูกสาวว่าบ่ต้องกินสุขภาพบ่แข็งแรงล่ะกินล่ะสิมีอาการแพ้แล้วสิบ่สบายลำบากลูกเต้าค่ะลูกบ่นให้แม่แต่แม่ให้พ่อไปซื้อพ่อกำซื้อมาให้แม่2แม่ก็มาส่งกินพ่อหมดแล้วค่ะซองซองแม่ก็เลยว่าซื้อให้อันแม่น้ำพ่อก็ไปเอาอีก2ค่ะแม่ก็กินมาตลอดเลยค่ะหอมกลมๆกินแล้วสบายตัวเดินสบายค่ะแม่ได้ซื้อกาแฟในห้างบ้าเสียงลอยมาทานแล้วคลายสบายค่ะหัวก็บ่มีเวียนค่ะหน้าก็บ่เวียนค่ะตัดสินใจซื้อมาทานเด้อค่ะเด้อกาแฟในห้างบ้าเสียงลอยค่ะลูทินนาแล้วก็ก็เล่นล่าค่ะ3อย่างกินควบไปเลยค่ะแม่นี่ยอมรับอยู่แม่สิทานกาแฟในห่างกับลูกสาวสกลนี่ไปตลอดค่ะหมดแล้วแม่ก็จะซื้อมาเพิ่มไว้อีกค่ะแม่จะบ่เลิกทานแม่จะทานไปตลอดไปเรื่อยๆค่ะ
2: สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตรา NB โทร0621798555 0621798555พี่น้องสปป.ลาวโทร020-5185-2345 020-5185-2345พี่เอมมี่โทร020-5588-7656 020-5588-7656ด้วยรักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพคุณ
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เต้และ Voice Plaza นะฮะมาพบคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้นะฮะเต้ไม่ได้มาแนะนำสินค้าคุณภาพจาก Voice Plaza เท่านั้นเพราะว่า Voice Plaza ยังมีพาร์ทเนอร์นะฮะที่เราคัดสรรสินค้าคุณภาพดีพร้อมส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมมาให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ด้วยอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเต้มาแนะนำสินค้าคุณภาพเริ่มกันที่อย่างแรกเลยฮะกับตัวนี้ครับคุณผู้ชม Corella Wheat Grass and Alfalfa Plus นะฮะตัวนี้คืออะไรคุณผู้ชมได้ยินชื่อแล้วอาจจะสงสัยนะฮะตัวนี้คือแคปซูลคลอโรฟิลล์สกัดเข้มข้นนะครับตัวนี้ไม่ได้มีแค่คลอโรฟิลล์เท่านั้นนะฮะแต่ว่ายังมีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง8ชนิดด้วยกันคุณผู้ชม8ชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยก็คือสาหร่ายคอริล่านะฮะตามชื่อของมันเลยครับคุณผู้ชมสาหร่ายนี้นะฮะเป็นพืชน้ำนะฮะที่มีคลอโรฟิลล์จำนวนมากรวมไปถึงต้นอ่อนข้าวสาลีหรือว่าวีตกราสนั่นเองนะฮะที่อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุกรดอะมิโนแล้วก็สารอาหารอีกมากมายนะฮะรวมไปถึงมีต้นอ่อนอัลฟาฟ่านะฮะที่เป็นกรดอะมิโนจำเป็นถึง8ชนิดนะฮะรวมถึงมีน้ำมันรำข้าวมีวิตามินอีแล้วก็โคเอนไซม์คิวเทนนะครับรวมไปถึงกรดอัลฟาไลโปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อคุณรับประทานนะครับเม็ดแคปซูลคลอโรฟิลล์เข้มข้นของเรานะฮะจากโคเรลล่าวีตกราสแอนด์อัลฟาฟ่าพลัสเนี่ยครับก็จะช่วยดีท็อกซ์ลำไส้นะฮะวิธีการรับประทานก็ง่ายมากๆนะฮะคุณผู้ชมเพียงครั้งละ1เม็ดนะฮะวันละ 2-3 ครั้งเท่านั้นเองนะฮะถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับความดันหรือว่าระบบทางเดินอาหารนะสามารถทานได้เลยฮะวันละ3ครั้งครั้งละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารก็ได้นะฮะได้ทุกวันนะครับวิธีการรับประทานเรามีให้เลือก3วิธีนะฮะง่ายมากๆคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการรับประทานแบบกลืนพร้อมกับน้ำได้เลยนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะเคี้ยวนะฮะแล้วค่อยกลืนก่อนค่อยรับประทานก็ได้ครับหรือว่าอย่างสุดท้ายนะฮะคุณผู้ชมสามารถนำแคปซูลนะฮะละลายไปกับน้ำนะฮะใส่ในขวดแล้วก็จิบได้ทั้งวันเลยแทนน้ำเปล่าในระหว่างวันได้เลยนะฮะ
2: Corella Wheat Grass and Alfalfa Plus Tra NV 1กระปุกบรรจุ60แคปซูลราคาปกติ 1,890 บาทราคาโปรโมชั่น990บาทส่งฟรีสนใจสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือโทร062-179-8555 พี่น้องสปป.ลาวโทร020-5185-2345 020-5185-2345พี่เอมมี่โทร020-5588-7656 020-5588-7656ด้วยรักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพคุณ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
8: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
9: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
10: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: แผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างคาไก่บ้านรวมรายการโซลหัสไตฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาลานฮับแลกฝาไก่บ้านพร้อมโซลหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ครับถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยแน่เ
3: ด้ออยากรวยบ่ต้องข
4: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าต่อ

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: งอนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปทำไอบอ
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
9: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: ทะเลที่มีคลื่นยังสดชื่นไม่เท่าเรามีเพลงที่ถูกใจกับกาแฟสักแก้วที่ถูกคอและนี่คือเวลาดีๆของคุณ Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เส้นทางใหม่คู่ใจขอกาแฟโดยปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยครับคุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากแย้หวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจ

0: แน่นอนค่ะความรักที่มีการแปรเปลี่ยนไปไม่คู่ควรกับการที่จะอยู่ในความทรงจำของเราเพราะฉะนั้นแล้วโลคะโลอยากลืมว่ารักค่ะเพลงนี้คุณบิวกัลยาณีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Coffee Time เวลากาแฟของคุณกับกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณกับหน้าที่ของปุกกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยค่ะวันนี้ปุกกี้ก็ยังคงเตรียมเพลงดีๆฝากทุกๆท่านทั้งเพลงช้าทั้งเพลงเร็วติดตามกันให้มีความสุขเลยค่ะในช่วงเวลาของเรา Coffee Time ค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวกาแฟวินเวเป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ถูกใจหนุ่มๆกันเลยค่ะสำหรับเพลงนี้พระเอกไม่ต้องพระรองก็ได้คุณแบงค์สอนรามค่ะเอาค่ะเดี๋ยวค่อยฟังเพลงกันต่อนะคะเราตอนนี้ชวนทุกๆท่านมาจิบกาแฟวินเวย์กันก่อนเติมความสดชื่นเติมพลังกันสักหน่อยหนึ่งนะคะมั่นใจในการดื่มทุกครั้งเลยค่ะสำหรับกาแฟวินเวย์ที่เราคัดเมล็ดกาแฟคุณภาพมาเพื่อคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะได้ทั้งกลิ่นหอมๆของกาแฟวินเวย์ได้ทั้งรสชาติที่เข้มกำลังดีถูกคอถูกใจทุกๆท่านเลยนะคะรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมเนี่ยค่ะนอกจากจะมาจากส่วนประกอบหลักๆเลยเรียกว่าเป็นสารตั้งต้นในความอร่อยเลยก็คือครีมเทียมน้ำมันรำข้าวที่ช่วยทำให้รสชาติอร่อยกลมกล่อมแล้วก็ยังได้ประโยชน์แล้วนอกจากนี้ความหวานค่ะเราไม่ใช้น้ำตาลเราเลือกเป็นสารสกัดจากหญ้าหวานนะคะแล้วยังมารวมกันกับรสชาติและกลิ่นหอมๆของผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคนิทีนในทุกซองอีกด้วยเนี่ยค่ะก็เลยทำให้รสชาติของกาแฟวินเวย์มีรสชาติเฉพาะตัวมีกลิ่นหอมชวนดื่มนั่นเองนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากจะลองกาแฟวินเวย์ที่เป็นกาแฟคัดคุณภาพแล้วก็ทุกขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถันแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพในราคาที่เข้าถึงจับต้องได้คุณสามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้รวมไปถึงช่องทางการสั่งซื้อที่เบอร์โทรไทยสปอร์ตโฆษณานะคะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอย

แอลคนิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ตะวันจันทร์ใดค่ะเพลงนี้คุณเปรมปรียพรค่ะและนี่คือช่วงเวลาของ Coffee Time ค่ะโดยกาแฟวินเวกราบขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่อุดหนุนกาแฟวินเวทุกช่องทางการสั่งซื้อเลยไม่ว่าจะเป็นร้านค้าทั่วไปหรือว่าเบอร์โทรท้ายสปอร์ตโฆษณารวมไปถึงทุกท่านนะคะที่ส่งต่อกาแฟวินเวให้กับคนที่คุณรักอีกด้วยค่ะไม่ผิดหวังเลยกับกาแฟวินเวเพราะว่ามาจากเมล็ดกาแฟที่คัดคุณภาพมาเพื่อคุณถึงได้รสชาติกาแฟเข้มกำลังดีและกลิ่นหอมๆของกาแฟวินเวทุกซองก็ชวนดื่มอีกด้วยแล้วนอกจากนี้ค่ะรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมก็มาจากการที่เราพิถีพิถันในการเลือกใช้อย่างครีมเทียมเราก็ใช้เป็นครีมเทียมน้ำมันรำข้าวหรือแม้แต่ความหวานนี่ก็ถูกใจท่านที่ปฏิเสธน้ำตาลมาตลอดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์ทุกซองจากผงแปะก้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคเนทีนที่อัดแน่นๆในทุกซองเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณดื่มกาแฟวินเวย์ค่ะจะได้ทั้งกลิ่นหอมกาแฟได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมลงตัวเลยนะคะกลิ่นหอมส่วนประกอบต่างๆเนี่ยค่ะทำให้ทุกท่านติดใจกาแฟวินเวย์ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกท่านที่เลือกดื่มกาแฟวินเวย์1ถุงบรรจุ52ค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: นยุคนี้สมัยนี้ต้องเท่าทันกันจริงๆนะคะทันตั้งแต่ความคิดเลยอะไปจนถึงคำพูดการกระทำต่างๆไม่อย่างนั้นถูกเอารัดเอาเปรียบเสียเปรียบได้ง่ายๆเลยนะคะฉันรู้ทันเพลงนี้คุณชัยยามวิชัยค่ะสนุกๆ กันหน่อยนะคะในช่วงเวลาของเราค่ะ Coffee Timeช่วงเวลานี้โดยกาแฟมาคอฟนะคะอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะกาแฟรสชาติเข้มๆที่คุณกำลังตามหาค่ะเข้มกำลังดีทานง่ายรสชาติอร่อยกลิ่นหอมกลมกล่อมสำหรับกาแฟมาคอฟบรรจุเป็นกล่องนะคะกล่องละ12สนใจในเรื่องของส่วนประกอบต่างๆค่ะก็ติดตามได้ในช่วงเวลาของเราและสามารถที่จะจดเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะรวมไปถึงราคาด้วยค่ะสำหรับกาแฟมาคอฟค่ะมีสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนนี่คือกลุ่มของสารสกัดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วนอกจากนี้ยังมีผงกระชายดำแล้วก็มีแอลอาร์จินีนในทุกซองอีกด้วยนะคะสำหรับทุกท่านที่มีข้อมูลอยู่แล้วเรียบร้อยว่าส่วนประกอบต่างๆมีประโยชน์อะไรอย่างไรกันบ้างเนี่ยค่ะก็รีบสั่งกาแฟมาคอฟไปทานกันได้เลยนะคะ
1: หอมกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง0894222936ย้ำ089-422-2936

0: พลงนี้คุณกุ้งสุทธิราชนะคะคนอะไรไม่รู้ค่ะถ้าคุณต้องใช้ประโยคนี้กับใครจะต่อด้วยอะไรคะทุกท่านกำลังติดตาม Coffee Time ค่ะโดยกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เลือกดื่มกาแฟมาคอฟค่ะแล้วก็ยังส่งต่อให้กับคนที่คุณรักอีกด้วยนะคะกาแฟมาคอฟค่ะรสชาติเข้มกำลังดีพร้อมประโยชน์ต่อสุขภาพสำหรับคุณแล้วก็คนที่คุณรักนะคะมีสารสกัดหลายอย่างด้วยกันค่ะกลุ่มสารสกัดเนี่ยจะเป็นจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเจลกุลานสารสกัดจากเปลือกสนแล้วก็ยังมีผงกระชายดำและแอลอาร์จินีนในทุกซองนี่คือประโยชน์สำหรับทุกท่านที่ดื่มกาแฟมาคอฟนะคะส่วนความหวานค่ะเราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานไม่ใช้น้ำตาลนะคะรสชาติก็อร่อยกลมกล่อมทานง่ายหอมกลิ่นกาแฟมาคอฟทุกซองเลยค่ะบรรจุเป็นกล่องละ10ซองค่ะน่าซื้อฝากเพื่อนเลยทีเดียวนะคะสอบถามราคาแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆรวมไปถึงช่องทางการสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาได้เลยนะคะสำหรับท่านที่สนใจในส่วนของกาแฟมาคอฟค่ะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936 ย้ำ089-422-2936
0: ขอบพระคุณทุกท่านค่ะสำหรับการติดตามรับฟัง Coffee Time เวลากาแฟของคุณกับกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณกับหน้าที่ของปุกกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยค่ะครั้งต่อไปอย่าลืมกลับมาติดตามนะคะปุกกี้ยังคงมีเพลงดีๆมาฝากทุกท่านเช่นเดิมค่ะขอให้มีความสุขมากๆสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: ผิวเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิกไว้สู้นิกไว้สู้นิกสะเดือเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบื้องคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังกับบ่ถือใส่ยาไว้สู้นิกเด้อ
5: ไว้สู้นิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
6: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
7: ้าวทำไมล่ะเธอ
6: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
7: ๆทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
8: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงือกต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต่อกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
10: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากๆ
11: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยวัยสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: ครับ
3: ถูกค่อยลูกสร้างรวยคักรวยแน่เ
4: ด้ออยากรวยบ่ต้องข
5: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
6: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: เอาเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอไอสิ
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ่ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

ยับมีขลายหอนแหวนแลนคว้างอยู่ทั้งคุณล้อมมาสุนใบควันควงเป็นทางเอ้ยแจ้งจังปางเมฆมันบางทั้งฝ่ายใต้หูไปท่อนฝ่ายอุดรถ้านอนจับปืนจ่อทั้งรันด้านทั้งตันขมิ้นนำบ้านแตกมาคนยายเขาเพิ่งไทยเวียดน้ำไหลเขามาบุญคือตามสูตรนับบ่อควาย

น้องบัดมองไปทั้งทางเตียงนอนงดอายอยู่พี่มองดูแม่ลูกเจ้าคือสิเว้าต่อพี่ช่างบนที่คิดฮอดหายเดือนสิบผ่านกายมาฝนสิลาวัง

อินพุ่นหอยแกงดุนสุกแล้วสาวนางอย่าลืมจุดเขาไม่มาหอดแล้วอย่ามาเห็นป้าก่อยขันได้กินลาบก้อยอย่าลืมแก้วแก้วผักเด้อนางเด้อ

ดื่มสุรายาเมาสูบหอดยาเล่นหอดไทยไอ้ว่าโอได้แต่สั่งกวาดลำยังแต่กวนเกี้ยวกวนประชังอ้ายหมอทองในสมองแต่ด่านเรียนใดก็ว่าจำเสียงลำจางบ่สุดสาวลำทั้งยาว

0: ใส่สายตาทั้งวันห้วนบำรุงอย่างดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟฮ้อนๆหอมๆแซ่บๆสักแก้วแค่นี้ก็ซอยให้ความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่ยูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 L อาร์ทินินและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ทั้งเช่ากระชายดำโกจิเบอรี่รสชาติแซ่บกลิ่นหอมละมุนของเม็ดกาแฟขั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมัยคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลแค่ฉีดช่องดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโหเลย
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0822293608 0822293608
2: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมหอมอร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถั่งเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จีบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง

สายยังคิดไปมาไม่คังเหือล้มซาคนหุกหักมักแต่เธอคนเดียวกองสิไปบ่มีแล้วแนวยังเหลือแต่ความบางแนวซาสากับคกเล็กไปปกอีพอตูดำไฟขึ้นบ่สวงหนาวคนหุกหักพอรักเราไอ้อุ่นบ่มีอกให้

0: ายใหญ่ย่าหาอย่างเนี่ยมันงุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแห่จะไปงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจักหน่อยใหญ่ป้ายบักใหญ่ข่อยเห็นแค่ว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหายังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจักหน่อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ใหญ
1: ่โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นจังได๋เป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอ้แพ้แสงเป็นตึมมืนขึ้นนี่มันเป็นจังได๋เป็นตามัวเป็นน้ำมอกหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ

0: โอ้เฝ้าแท่นเบิดเลยได้นั่น
1: เป็นซูเนล
0: ว้าย
2: เป็นซูเนล
1: ปาดเงินเดียนคือสิสนุกรับเนาะสิเดียนบ้านเนาะ
0: จะมาจังสั่นจังสีได้ยาม
1: ครับ
0: ไปได้เบี้ยคนเพียการมากกว่าย้อนตาเนี่ย
1: อ๋อใหญ่เนี่ย
0: ได้ทั้งตาทั้งหู
1: เนี่ย
0: โอ
1: ้โอ้ใหญ่จ้อย
0: ฮะ
1: นี่ทีแล้วถ้าหมอทำอ่ะ
0: อือ
1: โอ้ใหญ่จ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้วย
0: หวยหาอยู่ไส
1: หมอกระสิเส้นไหน
0: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
1: ครับ
0: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
1: ครับ
0: ยามหมอลำเลิกดีอยู
1: ่ครับ
0: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยามมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสียังบ่เห็นจักอย่าง
1: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แล้วเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย้ายอันตรายถึงชีวิตได้นี่
0: เตวายามสวดเศร้าตื่นมาย่ามือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ามกลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี
1: ่
0: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้าเห็น
1: อันนี้เขาเรียกว่าซุ้มพิตีดอกย้ายจอยครับ
0: เอ
1: าสีซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
0: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นยังว่าจะกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำปุ๊กละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
1: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
0: โอ้ยเสยเตยเว้ย
1: เอาคณะสั้นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขแลกกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
0: โอ้กินดีขี้ได้ตาเห็นหง
1: แม่น
0: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี้กับของตัวบัด
3: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
0: วันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
1: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
0: ขอบตาขาวจ้องสิตาดำนู่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
1: วาย
3: กินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
0: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
3: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
0: ตาจื้นตาแซะขี้หูขี้ตาไหลแม่งวีแม่งบั้นมาตอมตาได้บ
1: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
0: ินกินหูก็ได้เอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งมวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229306022229 3 6
5: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

งั้นขายปอกกับขายเขาเอาเที่ยวไปซื้อเกือบย้องคู่ขี้ลายหมอบให้น้องอันไหนกูเพิ่นจังเอาย่ำกลางแว้นเป็นนกเขานอนเป็นจนตาเปียกเวียกบ่เฮ็ดบ่สร้างไปเที่ยวเว้าแต่บ่าวคุ้มเฝ้ากับแม่ค่ะ

ตาหวานจักยกมือยกไม้ไปยืนยิ้มใส่บ่าวคุ้มหอดย่ำกินยางใส่ตู้พ่อปั่นเพื่อนน้อไปหาจักเสียงหมาเสียงแมวคือควมอยู่ในตู้เว้ากับกู้ปานกินเมี่ยงจนเป็นฟองออกเต็มปากโอ้ยจำเป็นอยากได้หายหมายซ่อนในเพิ่นสูงเหลียวเบิ่งเตียงเบิ่งตู้พ่อปั่นว่าน้อดงเสือเสือตัวงามบ่เคยสักใส่เข้ามาเลยลุ้นไว้มอเตอร์ไซค์กายบ้านมือคว้าจันเดียวรถจอดแลนซอดขุ่นซอดพี่พ่อปาดมอถอดไก่ดาว

หาเงินตั้งแต่เศร้าฟังเสียงเบาดาแต่มามันเสียงตายใสว่าใครให้แม่ออกมือกูเว้ากับคู่ผัดมีขาเว้าอยู่เฮือนมันเหลือหล่นเห็นคนจนมาเดินไกลยับออกไปฉันเหม็นสาบบัดว่าคู่บ่อาบน้ำสามมือกับว่าหอมอย่างเทียงเฮือนว่าแม่นข้าขาความยินเสียงยางคนโศกันวันอังคารกับวันจันทร์เบิ่งทีวีปันเด็กหน่อยนั่งรอคอยผู้มาเว้าเอาตาแดมตั้งแต่ตาปานได้นอรถข้าว่าจีที่

0: ี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์แม่ลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงๆลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกแต่แม่ครับ
1: มันห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนผมไม่ต้องครูมองนี่ผมไม่ต้องจับเต้ามันคือนมขวดที่ครูส่งไป
2: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับเป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็จังกินคินบ่ได
2: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่นแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเกากี้
2: เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสุดเศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
3: ยูสมายคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมายคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบ้างสะพุ่ง
2: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089422229360894222936
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

วทั้งลำเวียงเกียงขอนแก่นกาลสินหาแฟนหัวดอนตานเพิ่นกระเตยเลยเรื่อยใส่ผู้ไทยและผมสงสารเดือนเพ็ญอดบ่ได้สงสารแต่ผู้เมียตายกันเสียหายหัวคุยให้นายังหาได้การตายไปสูญเสียสิ้นดินสลาย

คำมาตัวลูกหน่อยอ้อยเขาเจ้าบ่นนอนเด็กอ่อนซอนฟังเสียงเขาทั้งหัวเฮือนง้อยคนอ่านคือวิญญาณผู้จากแล้วสิมาเอื่นอ้อยควันลูกแห่งควันแห่งเว้าถามว่าแม่ไปใส่บาดหัวใจเด้น้องพอฟังแล้วเสียงสั่นนกเขาล้างตาเมาสิจ่อตาความตัวลูกล้างเธอถูกเสียงใจโจ้ยควันตั้งตั้งว่านอนนอนซะพอเดือนอนนอนซะพอเดือนให้เงินไปอีกอย่างเจ้าแจ้มหัวป่า

0: ใส่สายตาทั้งวันควรบำรุงอีหยังดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟฮ้อนๆหอมๆแซ่บๆสักแก้วแค่นี้ก็ซอยให้ความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่ยูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลมีลูทินซีแซนทินวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์ทินินและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี่ทั้งเช่ากระชายดำโกจิเบอรี่รสชาติแซ่บกลิ่นหอมละมุนของเม็ดกาแฟขั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมัยคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลแค่ฉีดช่องดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโหเลย
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08942229386
2: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

เก็บโอของขึ้นบ้านกลับอีสานพร้อมรถด่วนนั่งรถแล้วทบทวนก่อนขาลงนี่พวกเขานั่นนั่งเคียงบัดนี้สูญสิ้นเกลี้ยงนาคุไม

0: ช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่ฉีดชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

ละเดือน11หัวล้มลองเดือน12หัวล้มผ่านบินอีสานแห่งแรงหน้าเป็นเหงื่อทั่วละแห้งตกยามแรงลงคอยตาเป็นร้อยสีลับปลาอัศดงลงลับปากหนาวมืดเผาที่แท้แอ่นนกแก่นแว้นยังห้องบินแซ่แซ่อยู่หัวไห้คนหักอายจากไปแต่ข้าวฝนพินช่วงหลายเดือนล่วงผ่านกายฟังหนหลวงบอกใบว่าหน้าลุ่มพ่ออสมบูรณ์หน้าดอนสูญเสียหายขาดเขินบ่มีน้ำตามพญาก่อนเมาอีสานเฮาสีแรงใหญ่ละเขาพ่วมถอดหางไกลย้อนปักดำไว้ล่ะฝนสาตั้งฤดูลมหนาวมาเป็นห่วงสู่หนาวทุกทวีนักได้ข่าวแฟนคนรักเจ้าเปลี่ยนใจหน่อลืมอายมีคนหมายเคียงเจ้าตามเป็นเงาบ่ใดห่างร้องงานเดียวกับนางอยู่เมืองกรุงชิดไกลแต่ใจเจ้าอยู่สุญธรรมบ่มีไผว่าห่างสนุกเที่ยวสนุกไปน้ำตาลทรายกับหมดเปรียบดัง

เดือน11สีมอมอออกพรรษากะใกล้หัวใจลาอ่อนแห้งแห้งผักขะแยงหมานแล้วแถวเจ๊นาหอมห้วยห้วยผักที่ผู้ไว้ขะน้องมาบ้านคุณอยู่ทั่วเวิ้งน้ำในเรื่องเขินตื่นผู้ปลาบืนขอนเลาะแจงแม่งง่วงห้องยามแลงนกเขาจูหึกปูข้างอ่อนละหอนคอเสียงไทยดังออดอ้อยามก่อกายสีกันเจ้าหัวงันกองเดือกนำกองผสมคองเสียงวังเว้งคือน้องหวนมาเอิ้นหาพี่เด้นอหรือว่ามีพูดผีมาหลอกหลอนให้อายนอนเผลอจมหาน้องหมายน้ำบ่อนามีแฟนใหม่แล้วลืมหลังถึงปิดบังทางยิงแต่ความจริงออกมาฟองมีคนจองคนเป่าถวยแม่งเงาเบ้าลงรอกะบอกแม่บอกพ่อบอกพี่ชายรับลูกดีกว่าหูบัดเถื่อลุ้นขืนปิดบังมีแต่อุ่นเมื่อความลับออกมาเผยย่านเจ้านอนมือเคยหน้าผากเติงย้ำเขาห่างอายผิดหวังก็ทนได้พ่อแม่น้องเสียใจมันเป็นเรื่องบ่ควรก็มีพยานสับสอเงินท้องหาเหตุใดกระเพือใส่บ่ทรงเงินได้คนรักต่างเพื่อนควงกันเที่ยวบ่เหลียวหลัง

0: ายใหญ่ยาหาอย่างเงี้ยเนี่ยมันงุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแห่จะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันน้องหานจักน้อยใหญ่ป้ายบักใหญ่ข่อยเห็นแค่ว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหานจังเห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจักน้อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ใหญ
1: ่โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นล่ะบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นจังไดเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตื้อมื้นขึ้นนี่มันเป็นจังไดเป็นตามัวเป็นน้ำมอกหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยเด้อนั่น
0: เป็นซูเนล
1: ว้าย
2: oh, no.
1: เป็นซูเนล
0: บาดเงินเดือนคือสิสนุกรับเนาะสิเดือนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังสั่นจังสีได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตาเนี่ย
0: อันยายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: โอ
0: ้โอ้ยายจอย
1: ฮะ
0: นี่ทีนะครับหมอถามอ่ะ
1: เ
0: ออยายจอยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้ว
1: ยหาอยู่ไส
0: หมอกับละซีเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
0: ครับ
1: ยามหมอลำเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยังมือแรงนี่บ่ดี
0: เออ
1: มันใส่ชุดสีอย่างบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แล้วเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงนี
1: ่
0: สีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย้ายอันตรายถึงชีวิตได้นี่
1: เตวายามสวดเศร้าตื่นมาย่ำมือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ำกลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี
0: ่
1: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้าเห็นเบิด
0: อันนี้เขาเรียกว่าซุ้มพิตีดอกย่ายจอยครับ
1: เออ
0: เอาสิซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่ว
0: เตี้ย
1: สิเป็นยังบ่ได้เอากินแล้วหายตาแจ้งจังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำปุกละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้ยเสยเตยเว้ย
0: เอาคันนั้นสั่นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
3: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
1: อันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
1: ขอบตาขาวจ้องสิตาดำนู่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
3: วายกินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คิดคือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
3: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแฉขี้หูขี้ตาไหลแม่งวีแม่งบั้นมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
1: ินขี้หูก่อนเอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งนวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0822229302229306
5: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: และฮึดเฮ็ดป้าสังน้องกองสนั่นกันยาปูป่าหวนหาวังอังโอซอตอนอาวันฝนหมดแล้วคือลมสิมาไล่เขาให้เหลืองแล้วหนึ่งลมตองไว้หันตกมาวางนี่นั่นฝนสั่งพื้นดินทิศทักษิณร้องรับฟ้าฝนสิลงไปสังหวนใจเหลือล้นบัดฝนลาป่าสั่งนั่งเมืองก่อนที่ป่าคือสู่สิสังควมรวมแล้วความรักนี่ก็คือดังใส่ฝนฝนชะล้มพื้นดินหมู่คณะแนวใหม่ไปตามวันตามมือถึงข้าวก็ต้องจ่าคนเฮาฝากรักไว้ก็มีมือสั่งลาอุกย้ำคิดนอดหน้าความพี่เคยเสนอเจอย้ำใดคือกันว่าบ่ไหลลืมน้องน้ำเต็มน้องเต็มห้วยสวยมาอาน้ำแต่แกงคิดฮอดเพิ่นแห้งแห้งเงยหน้าขึ้นเบื้องป่าน้ำตาเปื้อนแข็งฝนคิดง้อหลายลื่นล้นบัดพี่แตงดองนี
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิพอผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไว้โซ่นี้ไว้โซ่นี้กระเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซ่นี้เด้อ
7: ไว้โซ่นี้ธนาคารพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
9: ๆทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองปอกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
13: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: M150 มือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M แอด M150 ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝา M มีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: ถูกค่อยลูกสาวรวยค่ะรวยเนี่ยเ
3: ด้ออยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: สตาไหมร้านพรประสิทธิก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกข้นการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสิตรอดตองไปกับอ้ายบอไอสิ
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาแล้วมาแล้ว โซเล่ฮาร่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
7: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซมบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดแซมบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ค่ะน้ำมังคุดในกล่องสีส้มช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญค่ะวันผู้ฟังท่านใดมีอาการเจ็บร้อนที่บริเวณลำไส้หรือเป็นลำไส้อักเสบบ้างไหมคะลำไส้เป็นแผลถ่ายยากเพราะว่าวันก่อนสาวล่าพาขวัญได้มีโอกาสรับสายจากท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเรานะคะมีโอกาสโทรมาปรึกษาสาวล่าพาขวัญว่ามีอาการเจ็บลำไส้เป็นลำไส้อักเสบลำไส้เป็นแผลมานานหลายปีแล้วค่ะมีอาการออกร้อนที่บริเวณลำไส้อยากจะลองทานน้ำมังคุดแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มดูค่ะว่าสามารถที่จะทานได้ไหมสาวล่าพาขวัญอยากจะบอกเลยนะคะว่าสามารถทานได้เพราะว่าน้ำมังคุดสกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% นั้นผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปนะคะจะได้แซนโทน 100% แซนโทนจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลลำไส้จะช่วยบรรเทาอาการออกร้อนหรือแสบบริเวณลำไส้ได้ค่ะทำให้เรารู้สึกสบายตัวทำให้ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บบริเวณลำไส้ได้ผู้ที่ดื่มเข้าไปแล้วก็จะทำให้ถ่ายง่ายด้วยจำเป็นไหมที่จะต้องมีอาการก่อนแล้วเราค่อยทานสาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำพ่อๆแม่ๆให้ดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยให้เป็นนานสะสมหลายปีแล้วค่อยมาทานเพราะว่ายิ่งเราสะสมไว้จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยทรุดลงได้และจะต้องดื่มหรือทานน้ำมังคุดมากกว่าท่านอื่นๆนะคะดังนั้นเริ่มก่อนเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นชั่วโมงด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังนะคะ
2: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928175 89
4: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของโศกนาฏกรรมแห่งความรักที่เป็นเรื่องจริงเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครครับนายวีชัยและนางแหวนเป็นสองสามีภรรยาที่มีอาชีพทำสวนพริกแล้วก็ปลูกกล้วยหอมเช่าที่เขาทำประมาณ10ไร่มีลูก2คนผู้ชายคนผู้หญิงคนลูกสาวน่ะชื่อจิรภาส่วนลูกชายชื่อนายวินัยจิรภาเรียนจบแค่ป.7ก็ออกมาช่วยพ่อแม่เก็บพริกพอเธออายุได้16ปีก็ฉายแววความสวยจนปลัดอำเภอที่ชื่อมุกดาเป็นญาติห่างๆมาติดต่อให้ไปประกวดที่ดาเกษตรจิรภาก็ได้ที่หนึ่งสร้างความปิติยินดีให้กับครอบครัวและญาติพี่น้องถึงแม้ว่าจิรภาจะจนแต่ว่านายวิชัยกับนางแหวนก็ให้ความรักความอบอุ่นกับลูกได้ดีมากส่วนวินัยน้องชายนี่ได้เรียนต่อ จิรภามีเพื่อนหลายคนส่วนมากก็เป็นเด็กดีคนที่ไม่ได้เรียนก็ช่วยพ่อแม่ทำสวนทำนากันไปตามประสาจิรภานั้นถึงจะได้รับตำแหน่งที่ดาเกษตรก็ไม่ได้เย่อหยิ่งยังคงช่วยพ่อแม่เก็บพริกตัดกล้วยหอมขายตามปกติจนกระทั่งใกล้จะถึงสงกรานต์ปลัดมุกดาก็ขอให้จิรภาไปเก็บตัวให้ผิวพรรณดีขึ้นจะส่งประกวดนางสงกรานต์พ่อแม่ก็ตกลงจิรภาก็มาเก็บตัวที่บ้านปลัดมุกดาพอถึงวันประกวดจิรภาก็ได้รับตำแหน่งนางสงกรานต์คราวนี้ชื่อเสียงก็ลือไปทั้งตำบลเธอก็เริ่มมีเสื้อผ้ารองเท้าสวยๆเธอจะมานั่งเช็ดรองเท้าส้นสูงที่เคยใฝ่ฝันอยากได้เช็ดแล้วก็เรียงไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาเข้าสวนเธอก็คลุมหน้าใส่หมวกใส่ถุงมือตามปกติเพราะเวลาเก็บพริกถ้าไม่ใส่ถุงมือมันจะแสบร้อนวันนั้นจิรภาไปเก็บพริกไปไกลหน่อยเกือบจะสุดท้องร่องสวนที่เขาเรียกหัวสวนไปไกลจนมองเห็นบ้านของเจ๊กิมฮวยกับเจ๊กไลบ้านนี้เป็นบ้านคนจีนมีลูกชายคนเดียวชื่อนายซงนายซงน่ะเป็นลูกชายคนเล็กมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งก็ป่วยเป็นไข้เลือดออกตายตั้งแต่เด็กเตี่ยกับม้าก็เลยทั้งรักทั้งหวงนายซงมากซงจบแค่ม.ศ.3เตี่ยก็ให้อยู่บ้านกับอาม้าเตี่ยมีรถ10ล้อบรรทุกหินทรายหลายคันมีที่ทางเยอะฐานะดีมากบ้านก็หลังใหญ่จิรภาเคยเห็นซงมาตั้งแต่ตอนเด็กแต่ว่าซงเรียนโรงเรียนในเมืองจิรภาเรียนโรงเรียนวัดก็เลยไม่เคยเจอกันนานแล้วตอนนี้ซงโตเป็นหนุ่มอายุ20ปีธรรมดาซงไม่ค่อยจะออกนอกบ้านบ่อยนักแต่วันนี้เตี่ยกับม้าไม่อยู่ไปธุระในเมืองซงก็มีความรู้สึกเหงาๆก็เลยเดินเที่ยวข้างๆบ้านเห็นจิรภาเก็บพริกอยู่ซงก็กระโดดข้ามท้องร่องมาหาให้เราช่วยเก็บบ้างไหมอ่ะจิรภาก็เลยหันมาแล้วทักว่าซงใช่ไหมซงก็บอกว่าใช่ซงก็บอกว่าอ้าวแล้วตัวเองเป็นใครอ่ะอ้าวเราจิรภาลูกพ่อชัยแม่แหวนไงเราเคยเล่นน้ำในท้องร่องสวนตอนเด็กๆไงวันนั้นซงก็ถูกเตี่ยตีไม่ให้มาเล่นกับจิรภาจำได้ยังโอ้จำได้แล้วล่ะเดี๋ยวเปิดหน้าให้ดูหน่อยสิเหมือนจิรภาคนเดิมหรือเปล่าเธอก็ถอดหมวกและผ้าที่คลุมหน้าออกโอ้ใช่จิรภาจริงๆด้วยเขาลือกันว่าจีน่ะเป็นนางงามเราก็ไม่เคยเห็นหน้าสักทีวันนี้โชคดีได้เจอนางงามตัวเป็นๆทรงหัวเราะสดใสจีก็ดีใจนะที่เจอทรงอ่ะแล้วสงก็ไม่รังเกียจเพื่อนจนๆรังเกียจทำไมล่ะสงก็ดีใจที่ได้เจอจิแล้วจิก็ไม่ถือตัวยังมาคุยกับสงเดี๋ยวเราช่วยเก็บพริกนะอย่าเลยสงเดี๋ยวจะแสบมือแสบไม้ถุงมือก็ไม่มีแค่สงมาคุยด้วยเนี่ยก็ดีใจแล้วเธอก็ยิ้มน่ารักตะวันตรงหัวแล้วเราไปนั่งตรงร่มไม้ตรงนั้นดีกว่าจะได้เวลาใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวจิต้องพักกินข้าวก่อนทรงก็เดินตามไปนั่งใต้ร่มต้นสะเกมันร่มรื่นเพราะว่าใบมันใหญ่จิรภาก็นำปิ่นโตข้าวที่แขวนไว้กับกิ่งไม้ลงมามีน้ำใส่กระติกใบเล็กมาด้วยเอาอะไรมากินบ้างอจินะนี่ไงมีน้ำพริกกะปิผักสดแกงส้มปลาสลิดเค็มทอดแค่นี้แหละไม่มีหมูมีไก่กินเหมือนกับบ้านทรงหรอกโอ้มันก็น่ากินนะกินได้กันไหมอ่ะจะกินได้ไงข้าวก็มีแค่ปิ่นโตเดียวอ่ะช้อนก็มีอันเดียวข้าวมันแบ่งได้แต่ว่าช้อนมีอันเดียวอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวจิเอาปลาสลิดทอดใส่ที่ฝาปิ่นโตแล้วก็แบ่งข้าวใส่ปิ่นโตที่ใส่ปลามาแล้วถ้าเรากินด้วยกันนี่สองคนนี่จะอิ่มเหรออิ่มสิแม่ชอบอัดข้าวจนแน่นใส่ให้จิกินจนแทบไม่หมดอ่ะจิกลัวอ้วนบางทีก็ต้องแอบเอาข้าวทิ้งแล้วนี่แบ่งข้าวแล้วจะเอาซ้อนที่ไหนล่ะซงก็ไม่เห็นยากเลยเราก็เปลี่ยนกันกินคนละคำสิช้อนอันเดียวนี่แหละซงไม่มีโรคติดต่อหรอกเราเป็นเพื่อนกันซงไม่รังเกียจหรอกว่าแต่จิเถอะรังเกียจซงหรือเปล่าวะไม่หรอกกินได้ทั้งนั้นแหละอ่ะกินแล้วนะจิรภาก็ตักแกงราดข้าวตักข้าวใส่ปากยื่นช้อนให้ซงตักกินอ่า ทั้งคู่กินไปคุยกันไปอย่างสนุกสนานนี่จีแล้วอีกนานไหมเนี่ยกว่าเราจะได้เจอกันอีกวิไม่นานหรอกจีก็ยังต้องมาเก็บพริกตรงหัวสวนนี่อีกหลายวันให้พ่อกับแม่เก็บที่ใกล้ๆบ้านจีกลัวพ่อกับแม่ต้องเดินไกลตอน4 โมงเย็นนะจีจะถ่อเรือใส่เข่งพริกกลับบ้าน6 โมงเย็นจะมียี่ปัวพ่อค้าคนกลางมารับอ่ะดีจังเลยถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ใกล้เที่ยงนะทรงอย่ามารอตรงนี้นะให้ม้านอนกลางวันก่อนทรงจะแอบมาคุยด้วยนะสนุกดีได้ๆพรุ่งนี้จีจะเอาช้อนกับข้าวมาเผื่อนะเดี๋ยวจะทอดไข่เจียวให้ดูสิกินน้ำพริกนิดเดียวปากแดงเชียวทั้งคู่ก็หัวเราะชอบใจ
5: น้ำมังคุดแสนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแสนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแสนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ครับแม่สวัสดีครับ
3: สวัสดี
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำกุตราพนาลินครับได้มาเยี่ยมคุณแม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอบ้านขาวนะแม่เน
3: า
2: ะ
3: อำเภอบ้านขาว
2: แม่ซื้อที่ไหนครับแม่
3: แม่ซื้ออ้นแม่อ้นสี
2: นามสกุล
3: ดวงสา
2: ครับบ้านเลขที่
3: บ้านเลขที่40ทับ

0: ตะกี้
1: อ๋อเพิ่นแนะนำ
0: เพิ่นแนะนำมา
1: ครับ
0: เ
1: ลย
0: เออ
1: ซื้อมาแต่ขวดครับที่แรก
0: 6ขวด
1: อ๋อมาลอง
0: กินมาลองกินเบิ่ง
1: ครับ
0: เอามาลองกินเบิ่งก็ว่ามันดีขึ้นนั่นล่ะเนาะ
1: ครับ
0: โรคสู้โรคกันล่ะว่ามันดีขึ้นสู้โรคอยู
1: ่เออ
0: พวกไขมัน
1: มันเริ่มที่ว่าร่างกายดีขึ้นเริ่มตั้งแต่ขวดใดแม่ที่ว่ารู้สึกต่างขึ้นร่างกาย
0: ซื้อบ่3ขวด3ขวดได้อยู่ดอก
1: 3ขวด
0: 4ขวดประมาณนี
1: ้ครับรู้สึกว่าร่างกายเฮา
0: เออซื้อว่าร่างกายมันสิดีขึ้น
1: ครับ
0: มันมีแฮงขึ้น
1: ครับ
0: มันเถาะ
1: รู้สึกได้เนาะ
0: เออรู้สึกว่ามีแฮงขึ้นในร่างกายเฮานี่ล่ะเฮากับความรู้สึกของเฮาเน
1: า
0: ะ
1: กดไหลย้อนได้เป็นได้แม่ที่ว่าก
0: ดไหลย้อนมันสิเป็นจุกเป็นแน่นเป็นแน่นขึ้นมาแล้วหายใจบ่อิ่ม
1: ครับ
0: แน่นขึ้นมาหายใจบ่อิ่มเป็นคือคักคออลอเป็นอลออยู่เนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ต้องกินน้ำอันนี
1: ้มากินน้ำมังคุดแล้ว
0: ม
1: ไม่ว่าดีขึ้น
0: ดีขึ้นอยู
1: ่ครับกินเขาได
0: ้กินเขาได
2: ้ระบายด
0: ีกระบก
1: ครับ
0: ก็ว่าดีนั่นละ
1: ระบบขับถ่ายเป็นได้ไหม
0: ระบบขับถ่ายก็ดีอยู
1: ่ครับขับถ่ายกิน
0: ปกติ
1: กินได้นอนหลับ
0: กินได้นอนหลับ
1: อ๋อครับความดันเบาหวานนี่แม่
0: ความดันเบาหวานบ่มี
1: ครับ
0: บ่มีเป็นความดันเบาหวานเป็นพวกมูนี
1: ่ครับ
0: ก็ว่ากินไข่นั่นละ
1: กินหนักๆที่มากดไหลย้อนนี่ที่มันหนักกว่าหมู
0: เว้าเพิ่นหนักกว่าหมูนี่สิเป็นกดไหลย้อนนอนบ่หลับเด้แม
1: ่
0: เป็นกดไหลย้อนกับลูกซึมเศร้าเขาบอกว่าแม่
1: ซึมเศร้านี่เป็นได้แม่ได
0: ้ซึมเศร้าแม่สิเป็นแบบคิดมาก
1: ครับหมอว่าเป็นโรคซึมเศร้าเดียวแม่
0: เป็นโรคซึมเศร้า
1: อ๋อไปหา
0: ห
1: มออ
0: ยู่แม่ไปปวดโรงพยาบาลรามเนี่ยรามชัยภูมิเนี่ย
1: ครับ
0: เพิ่นจัดยามาให้แม่กินเริ่มแรกเด้เนี่ย
1: ครับ
0: บัดนี้จัดยามาให้กินก็ดีขึ้นบัดนี้ก็ว่าได้ว่าเปียกเมืองคูอันนี้แม่ก็มากินไปน้ํากัน
1: ครับ
0: กินคู่ครอบครัวกันไปนะ
1: ครับ
0: แม่ก็ว่าดีอยู
1: ่
0: เด
1: ี๋
0: ยวน
1: ี้
0: แม่บ่กินเด
1: ้อ๋อจิตใจแม่รู้สึกในตัวติแม่ว่ามันดีข
0: ึ้
1: น
0: รู้สึกในตัวว่าดีขึ้นเดี๋ยวนี้แม่บ่ได้กินยาโรงพยาบาลไม่กินแป
1: ร
0: งมังคูด
1: ครับ
0: ดูเนี่ย
1: ครับๆ
0: แม่เซากินมาแล้ว
1: แต่ว่าเฮาก็รู้สึกในตัวอยู่เนาะว่าร
0: ู้สึกในตัวอยู่
1: จิตใจอารมณ์ดีเห็นแม่ดูสุขอารมณ์ดีนะ
0: อารมณ์ดี
1: ครับ
0: อารมณ์ดีก็ดีขึ้น
1: ครับ
0: ตะกี้โอ้ยเป็นบ่ซึน
1: ครับ
0: เป็นแบบบ่ซึนจิตใจเนี่ย
1: ครับ
0: จิตใจมันสิเป็นเหงาๆดอก
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้มันบ่เหงาแล้วมันก็ซื้ออยู่แล้ว
1: ทำงานได้เห็นสีเขาก็ได้ลุ้น
0: สีเขา
1: ทำงานได้โอ้ต้องเก่งแรงผมมาเยี่ยมแม่
0: แข็งแรงอยู
1: ่บ่คือคนว่าคนมีปัญหาสุขภาพเนาะ
0: บ
1: ่ย่อแต่ว่าแม่ก็กินมาตอนนี้หลายขวดแล้วแม
0: ่โอ้ยเนาะหลายอยู่ดอก
1: ครับเพราะว่ามันดีกับร่างกายเฮาก็เลย
0: มันดี
1: มีกำลังใจกิน
0: เดี๋ยวนี้แม่กินมื้อละเที่ยท่อนเด้เดี๋ยวน
1: ี้อ๋อเห็นร่าง
0: กายแต่กี้แม่กินเช้าแรง
1: ครับเพราะว่าช่วงแรกเนาะแต่นี่ก็เฮาพักไปก
0: ิน
1: เวลาเดียว
0: กินไปเวลาเดียว
1: ครับเพราะว่าร่างกายเฮาดีแล้วแข็งแรงแล้ว
0: แม่สิกินแล้วแต่สิกินดอกยามมื้อแรงมื้อเช้าก็ได้เที่ยเดียว
1: ครับ
0: มื้อละเที่ยฮั่นดอก
1: อ๋อบำรุงร่างกายเนาะแม่เน
0: า
1: ะ
0: บำรุงร่างกาย
1: ให้6วันกับร่างกายครับมันดีต่อสุขภาพเฮาก็คือว่ามันก็คุ้มค่าเนาะแม่เนาะ
0: คุ้มค่า
1: ร่างกายเฮาเวลาเฮาป่วยนี่มันบ่เป็นอายุได้เน
0: า
1: ะแม่
0: บ่แล้ว
1: เงินนี่บ่มีความหมายเด้อแม่เน
0: า
1: ะ
0: บ่
1: ๆครับ
0: หาได้เฮาก็ซื้อกินเงินผู้เฒ่าเฮา
1: ครับ
0: ลูกเต้าให้เฮาก็ซื้อกินเขาก็บอกซื้อกินเด้ลูกเต้า
1: แม่นเพิ่นอยากให้แม่แข็งแรงเนาะ
0: เว้าเพิ่นแม่ก็ว่าดีล่ะ
1: ครับโอ้ดีใจกับแม่ครับครับคุณพ่อก็แนะนํามันก็ดีขึ้นนี่คงว่ากล่าวขอบคุณคุณแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องรับชมรับฟังครับเป็นบุญมีญาทานต่อครับครับผมขอบคุณครับ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี

0: อำเภอเพ็ญ
1: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาล
0: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
2: ทรงแอบมาหาจิรภาบ่อยเข้าก็กลายเป็นความรักไปในที่สุดวันไหนไม่ได้เห็นหน้ากันก็กระวนกระวายคิดถึงกันวันหนึ่งทรงมาหาแล้วยื่นกระดาษให้จิรภาแล้วทรงก็วิ่งกระโดดท้องร่องกลับบ้านไปจิเปิดกระดาษอ่านเนื้อความเขียนว่าจิที่รักคืนนี้เรามาพบกันที่เดิมนะทรงจะมารอจิตอน4 ทุ่มเตี่ยกม้าขึ้นนอนแล้วทรงจะมารอจินะหวังว่าจิจะต้องออกมาได้นะจิรภาก็กลับบ้านทำตัวตามปกติแต่ใจนั้นตื่นเต้นตลอดเวลากินข้าวเย็นวันนี้นี่จิรภากินน้อยมากจนแม่แหวนก็ถามลูกทำไมกินนิดเดียวล่ะลูกเอ้ยเหนื่อยมากเหรอไม่เหนื่อยหรอกแม่จิกลัวอ้วนเดี๋ยวได้เงินค่าพริกงวดนี้พ่อจะจ้างคนมาเก็บบ้างจิจะได้พักบ้างพ่อกับแม่มัวแต่เอาเงินส่งน้องเรียนจิไม่เคยสบายเลยทั้งที่เป็นนางงามถ้าเป็นคนอื่นนะเขาไม่อยู่บ้านแล้วคงไม่ช่วยพ่อกับแม่หรอกคงจะแต่งตัวสวยๆไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่แล้วคืนนั้นพอข่าวจบทั้งพ่อทั้งแม่ก็พากันนอนหลับจิรภานั้นหัวใจพองโตค่อยๆ ย่องออกจากบ้านไปอย่างง่ายดายเพราะว่าจิไม่เคยทำอะไรให้พ่อแม่ไม่ไว้ใจเป็นเด็กดีมาตลอดทั้งสองมาพบกันตามที่นัดหมายทรงก็ขอนอนหนุนตักจิรภาทรงจิกลัวว่าเตี่ยกม้าของทรงรู้แล้วจะไม่ชอบไม่ชอบจิอ่ะเราก็จะต้องพลัดพรากจากกันไม่หรอกจีทรงน่ะรักจีที่สุดนะใครก็มาขวางทรงไม่ได้หรอกเราจะรักกันตลอดไปทั้งสองคุยกันจนดึกดื่นก็ต้องร่ำลากันกลับบ้านเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่นะทรงก็หอมแก้มจีเป็นครั้งแรกจิรภาก็ใจเต้นแรงรู้สึกรักทรงมากเหลือเกินทั้งสองลักลอบพบกันได้ระยะหนึ่งและด้วยความใกล้ชิดและความรักที่มีต่อกันก็ทำให้ทั้งสองแอบมีอะไรกันอย่างลึกซึ้งวันเวลาผ่านไปทั้งสองยังลักลอบพบกันเรื่อยมาจนวันนั้นจิรภาเศร้าหมองจนทรงแปลกใจจิเป็นอะไรอ่ะทรงจิว่าจิคงจะท้องแล้วล่ะประจำเดือนไม่มาเดือนกว่าแล้วเมื่อเช้าจิก็เหม็นกับข้าวต้องแอบมาอ้วกหลังบ้านเราจะทำยังไงดีอ่ะใจเย็นๆนะเดี๋ยวทรงจะบอกเตี่ยกับม้าว่าเรารักกันท่านคงจะเห็นใจเราบ้างจิอย่าทุกข์ใจไปเลยนะทรงรักจีกับลูกมากนะทรงจะไม่ทิ้งหรอกเราจะรักกันตลอดไปจิรภาก็เริ่มสบายใจขึ้นบ้างเช้าอีกวันจิรภาทำกับข้าวเสร็จก็เรียกพ่อกับแม่มากินข้าววันนี้มีต้มจืดฟักนางแหวนผู้เป็นแม่ก็บอกว่าทำไมน้ำซุปมันไม่หอมเลยลืมใส่อะไรหรือเปล่าว่างั้นจิรภาก็บอกว่าอ๋อแม่ลืมใส่กระเทียมเจียวจ้ะแม่แต่ความจริงจิรภาไม่ลืมมาแต่ว่าเหม็นกลิ่นกระเทียมก็เลยไม่ใส่ ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแม่เจียวกระเทียมเองจินั่งตักข้าวให้พ่อกับแม่นะเดี๋ยวทุบกระเทียมใส่กระทะก็เสร็จแล้วจะทนกินแบบไม่หอมทำไมอ่ะพอแม่แหวนเจียวกระเทียมจิรภาก็รีบวิ่งออกไปเก็บอาการไม่อยู่อาเจียนออกมาเสียงอาเจียนของจิรภาทำให้แหวนใจหายแต่ยังไม่ได้พูดอะไรรอจนกินข้าวเสร็จจิหนูเป็นอะไรลูกฮะแม่เจียวกระเทียมแล้วทำไมหนูต้องวิ่งไปอ้วกจิเป็นอะไรบอกแม่สิลูกแม่รับฟังได้ทุกเรื่องละหนูไม่สบายจะแม่เป็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วละอ้าวไม่สบายแล้วทำไมไม่บอกแม่พาไปหาหมอนะลูกให้พ่อเขาพาไปไม่ต้องหรอกแม่เดี๋ยวก็หายนอนสักพักก็คงดีขึ้นแล้วละแม่ไม่ต้องห่วงหนูหรอกไม่เป็นไรก็ดีแล้วแล้วนั่นลูกร้องไห้ทำไมในน้ำตาไหลพรากพรากฮะแม่เชื่อว่าหนูอยู่กับบ้านแม่ตลอดเนี่ยคงไม่มีเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีอย่าทำอะไรให้แม่กับพ่อเสียใจนะถึงเราจะจนก็อย่าให้ใครมาดูถูกเราได้นะลูกนะคนดีของแม่แม่แหวนก็กอดลูกไว้จ้าแม่จิจะไม่ทำให้แม่ต้องอับอายดีแล้วล่ะลูกไปนอนไปพักเถอะลูกตอนนี้พริกมันก็กำลังหมดรุ่นแรกแล้วก็มีแต่พ่อที่ต้องรดน้ำฉีดยาเราสองคนก็มีเวลาพักอีกหลายวันส่วนทางด้านทรงนั่งซึมครุ่นคิดอยู่ในใจเจ๊กไลลงมาเห็นลูกนั่งเหงาหงอยก็ถามด้วยความเป็นห่วงหรือเป็นอะไรอาทรงไม่สดชื่นเลยอ้าวแล้วนี่แขนกับหน้าเลือไปโดนอะไรกัดมาเป็นจ้ำแดงๆเนี่ยอย่าบอกว่ายุงกัดนะฮะอากิมห้วยอากิมห้วยเอ้ยลืมมาที่นี่เร็วเข้ามีอะไรเหรอเฮียร้องเสียตกอกตกใจหมดเลยก็ลือดูหน้าดูแขนอาซ่งสิเป็นจุดแดงเยอะแยะไปหมดลืออยู่บ้านดูแลยังไงจำมาได้เหรอหมวยใหญ่มันเป็นไข้เลือดออกตายลือทำไมไม่ใส่ใจลูกฮะทรงนี่หรือไปโดนยุงกัดมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยม้าบอกแล้วใช่ไหมตอนเย็นๆอย่ามานั่งข้างนอกตายแล้วทำไมหรือดื้ออย่างนี้เฮ้ยเจียครับม้าครับมันไม่เป็นอะไรหรอกผมโตป่านนี้แล้วผมเป็นหนุ่มแล้วนะครับอย่าร้อนใจไปเลยผมแข็งแรงดีก็เพราะหรือโตเป็นหนุ่มมาสี่เกียร์หวังจะให้หรือบวชให้ปีหน้าจะจัดงานใหญ่เลยเตี่ยกับม้ามีลือคนเดียวเป็นแก้วตาดวงใจจะไม่ให้ห่วงได้ยังไงเตี่ยกับม้ารักผมมากจริงๆเหรอก็รักสิงั้นผมจะขออะไรสักอย่างได้ไหมหรือจะเอาอะไรฮะบอกมาเลยม้าไปขอจิรภาให้ผมหน่อยได้ไหมอ่ะเรารักกันนะม้าอะไรนะอะไรนะอาซ่งหรือจะให้ม้ากระเตี่ยไปขออีจิลูกไอ้ชายอีแหวนที่จนถ้าแทบจะไม่มีจะกินอย่างนั้นเหรอเลิกคิดไปเลยอาซงหรือขออย่างอื่นเถอะม้าให้ลือได้ทุกอย่างแต่ต้องไม่ใช่เรื่องนี้ความสวยมันกินไม่ได้นะอาซงคนที่รวยที่สวยเยอะแยะหรืออย่ามัวบ้าบอมาขอเรื่องไร้สาระม้าผมพูดจริงๆนะผมกับจิรภารักกันถ้าม้ากระเตี่ยไม่ยอมรับผมก็ไม่บวชอาซ่งนี่ลือกล้าพูดกับอ้วแบบนี้เหรอฮะเอาเธอให้ม้าคิดดูก่อนเฮียก็อยู่เงียบเงียบก่อนอาซ่งลือเข้าบ้านไปก่อนไปแม่กิมหวยก็พูดอ่อนลงแต่ในใจนะเหมือนกับไฟมาแผดเผาสายวันนั้นกิมหวยพาเรือมาที่ร้านค้าของกิมเฮียงน้องสาวมาปรึกษาเรื่องซ่งลูกชายขณะเดียวกันที่บ้านก็นายชายนางแหวนกำลังดายหญ้ากันอยู่ในสวน

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านะบาวแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกระเป๋ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวว
2: ันนี้หนูอยู่กับแม่ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อไอ้บัตรตอนเสือทวนก็แม่นี่อ่านที่จำปาจนเขาก็เรียกแม่กามแม่กาม
2: แม่กามแล้วตอนนี้เราอยู่บ้านอะไรคะแม่
3: มาเข้าหมู่บ้านโนนศรีพัฒนา
2: บ้านโนนศรีพัฒนาเจ้าตมวนงาม
4: เฮ้ยตามมาจีเพนมาเรื่อยๆค่ะแม่แล้วก็ถามร้านค้าว่าบ้านแม่กลับไปตรงไหนก็ลูกก็เลยเขาก็บอกทางมาก็เลยมา
3: เขารู้จักหมดแต่ก่อนอยู่ซอยประชาสันติพุ่งมาอยู่ที่นี่9ปี
2: โอ้ยค่ะแม่
3: แต่ก่อนอยู่ในเมืองแล้วมาอยู่ที่นี่
2: อือค่ะ
3: ใช่ค่ะแม่กินตั้งแต่โน่นกินมาแล้วนะ
2: ค่ะ
3: กินโน่นแหละ
2: ค่ะ
3: ตอนแรกมาอยู่ที่นี่9ปีหลังแม่เสียยากับตาจะก็เสียชีวิตแล้วล่
2: ะ
3: ก็ก้มลงนี้ไม่ได้ใช่ไหมปวดขึ้นมานี่ทำไงก็ไม่หายฟังวิทยุตอนตีสามฟังไปฟังมานะมังคุดก็เอาติดตามหาไปซื้อมากินกินเยอะรุ่นก่อนก็กินเยอะกินเป็นสิบขวดค่อยทีนี้ก็บ่หยุดพักโอ้ยคงไม่ดีกินอย่างอื่นก็ไม่ดีวกไปวนมาก็ทีนี้ตามหาเบอร์ไม่เจอโทรเข้าขวดเล็กๆ
2: ค่ะ
3: เจอนะ
2: ค่ะ
3: เราก็ไม่รู้ขายที่ไหนใช่ไหมเราก็เก๋แล้วก็ไปซื้อไม่ได้ใช่ไหมก็กลัวรถนะ
2: ค่ะ
3: ขี่รถพ่วงไปก็กลัวรถใช่ไหม
2: ค่ะแม่
3: กินมากินมาเรื่อยๆกินมานี่หูยังคล้ายๆกับแมงมันเข้าไปกุ๊กเออตายก็ตายอยู่คนเดียวนะยังอยู่คนเดียวนะ
2: ค่ะ
3: แต่เขาอยู่ในเมืองหมดนะเขาไม่มาเขามาขาดกินใช่ไหม
2: ค่ะ
3: นี่หูนี่กินไปหัวใจนอนลงนี้นะนอนลงต้องเอาที่นอนมานอนแบบอย่านอนให้ต่ำท่าต่ำมากใจจะขาดนะ
2: อืมค่ะแม
3: ่ก็เลยว่าโอ้ยตายก็ตายอยู่ก็อยู่ถ้ากินยาเราเป็นแผลใหญ่ๆมันก็ไม่หายนี่ผมกินมากินมาเรื่อยๆหูก็หายแต่ก่อนยังมาขายอย่างนี้เดินสุดก็ไม่ได้เดินได้ครึ่งทางก็อยู่ปวดเอวมาก
2: ค่ะ
3: นี่ก็ปวดแต่มันก็เดินได้อยู่ใช่ไหมไม่ใช่ปวดก็ทำงานตรงนี้มันก็ไม่ได้มีที่เจ็บใช่ไหมเจ็บเอวนิดหน่อยเราก็ว่าเอ้ยมันก็มีมั่งแล้วคนจะให้มันหายเหมือนแม่มดมันก็ไม่ได้แล้วเน
2: า
3: ะ
2: แต่ว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเดิม
3: ดีขึ้นคล้ายๆกับว่ากินแล้วแม่ดำผิวดำนะ
2: ค่ะ
3: แต่ว่าไม่เหมือนคนแก่คนอื่น71ปีแล้วจบสองยาแล้วคนอื่นหน้าเขา
2: เป็นฝ้าเป็นอะไรเนาะ
3: เป็นหน้าผิวไม่ดีทุกอย่างนะ
2: ค่ะแม
3: ่แล้วจับด้วยมือแม่สิกำมื
2: ออแต่ว่า
3: ทำงานหนักอยู่แต่มือนิ่งพอกินอันนี้แหละกินอันนี้แหละ
2: ค่ะแม่
3: คนอื่นเขาไม่เข้าใจ
2: ตอนแม่ทานครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะตอนทานน้ำมะขุดมีอาการเป็นไข้หรือเป็นอะไรไหมคะ
3: ตอนทานตอนนั้นคนเรามันป่วยมาเยอะแล้วใช่ไหมมันปวดเอวตั้งแต่ขายของมา20-30ปีแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ขายอยู่สันติสุขอะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: กสิณสันติสุขซอยอยู่สันติขายกับข้าวมันก็ปวดกินสามขวดก็ไม่กระดุกกระดิกก็ยังเจ็บก็ส้มอย่างนี้ก็ไม่ได้
2: นี่
3: แต่ก่อนมันนั่งคือลุกขึ้นอย่างนี้ไม่ได้นะมันต้องคานไปเหมือนกับเด็กน้อยนี่แหละ
2: อ๋อจ้ะ
3: แล้วทีนี้มันปวดตรงนี้เรามันนี่ก็โอ้กินไปสามขวดไม่รู้สึกกินเป็นโหลค่อยรู้สึก
2: ทานเป็นโหลเลย
3: คานเป็นโหลแต่ว่าไม่ถึงไข้เป็นอะไรนะมันก็ปวดมันกำลังสู้กันนะปวดตามกล้ามเนื้อเรานะ
2: จ้ะ
3: ปวดตามอะไรนี่ก็แล้วหัวใจก็ดีขึ้นแต่ก่อนเข้าใจนอนสุดตื่นแรงเลย
2: ค่ะ
3: แฟนก็ยังไม่ตายหรอกตายแล้วตายก็ตายยาอ้าวเกิดมาแล้วก็ตายมันอยู่ที่โพดหวงเงินมันก็ตาย
2: จ้ะ
3: ก็ กินร้อยเปลี่ยนท่านอย่างมาแล้วมันกินอยู่คำเดียวอาจจะถูกกับเองก็ได้ไงอื
4: มค่ะแม่
3: กินกินไปกินมาคนก็ว่าอยู่ในสวนทำสวนทำไมหน้ามันเป็นฝ้าเขาว่างั้นเลยก็กินอันนี้แหละ
4: จ้าหน้าสีส้ม
3: เราดำอยู่แต่ว่าหน้าเรามันถูกขะนะให้เขาก็ถามเราถามเราเขาก็มันมีเงินกินก็ว่าอยู่กินไปเรื่อยๆแล้วว่าบางคนก็3ขวดสะดุดบางคนก็6ขวดนี่นะ
4: อืมค่ะแม่
3: ที่สั่งมาไม่ใช่กินคนเดียวนะมีผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นลูกน้องคอก็เป็นอย่างนี้เป็นเหมือนกับผีตองเหลือง
4: ค่ะ
3: แต่ไม่มีตังค์แม่เลยซื้อ 3,000 ก็เลยให้แกผ่อนเดือนละ 1,000
4: ค่ะ
3: แกก็หายดีแกก็บอกคนอื่นต่อเขาก็ไปซื้ออยู่บ้านดอนม่วงที่กับบ้านดอนม่วงเลย
4: ค่ะ
3: ร้านนุสรา
4: ค่ะแม่
3: ไปซื้อที่นู่นเลยก่อนนะ
4: อ
3: ื
4: มค่ะ
3: ร้านนุสราทีละขวดทีละขวดทีละขวดซึ่งลูกค้าตามที่เขาก็ขาย3ขวด1,000 3ขวด 1,000 ใช่ไหมต่อกำไรนิดเดียวนะ
4: ค่ะแม
3: ่ต่อมาคุณต่อมามันก็ดีขึ้นแต่ว่าแม่ซึ่งมาอยู่ถึง9ปีเนาะไปไหนก็ขับเขาว่าทำไมขับรถอะไรก็ขับได้หมดเราเคยแล้วนะแก่แล้วทำไมไปได้หมดเขาว่าไงก็ไปรู้ว่าจะไปหาเพื่อนบ้านของสองห้อง
4: จ้
3: ะแล้วเราแต่งตัวพอดี
4: โอเคค่ะแม
3: ่แต่น้ำมังคุดนี่มันเป็นจะถูกทุกคนแต่คนไม่กล้าเสี่ยงอยากจะกินครึ่งขวดแต่ให้มันหายกินไปไม่ได้
4: ค่ะ
3: สองหมู่บ้านนี่ถามนี่ตามกับทุกหลังคานะอุ้ยอายุรุ่นนี้ทำไมไม่ได้สักไม่เท้าทำไมไปไหนมาไหนได้เนี่ยเก่าก็บอกกินน้ำมังคุดมันจะดีแล้วมันไม่ดีขวดเดียวแล้วแต่ร่างกายเราอย่างนี้แหละ
4: อืมค่ะแม
3: ่ห้าขวดสี่ขวดบางคนก็ถูกสองขวดต้องเนี่ย
4: อ๋อค่ะ
3: แต่ว่าชอบเลขก็ซื้อเลขระวังนะไม่ได้ว่าพูดไม่พอ
4: ค่ะแม่
3: แล้วเขามาทำไมหมดสองหมู่บ้านแกไปไหนมาไหนได้รุ่นน้องนี่ควักมือเนี่ยเอาไปส่งหน่อยไปส่งหน่อยขึ้นรถซาเล้งไม่ได้ว่าไงอุ้ยเนี่ยกำก็บอกว่าให้กินน้ำมังคุดค่อยๆกินไปมันก็จะดีเองแล้วก็แบบเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอยู่ในป่าคนเดียวทำสวนทำไร่มือทำไมมันนุ่มเขาก็มากินอันนี้แหละนี่แหละมันบำบัดเราเนี่ยนะ
4: ค่ะแม่
3: แต่ว่าดีนะมูกินไหม
4: กินอยู่ค่ะหนูก็ทานค่ะแม
3: ่ผู้หญิงนะผู้หญิงที่เป็นหมาดขาวนะ
4: ค่ะ
3: ในช่องคอดนี่นะมันจะล้างออกหมดเลยกินอย่างนี้ไม่ใช่ล้างวันนี้พรุ่งนี้นะ
4: ค่ะแม
3: ่กินไปเรื่อยๆแล้วเราเกือบไม่คันนะไม่คันช่องคอดน
4: ะ
3: เยี่ยวก็ใสเยี่ยวก็ดีนะ
4: อืมค่ะแม
3: ่แล้วคนที่ตามองไม่เห็นกินแล้วมันไม่ใช่มองมันค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นะ
4: อืมค่ะ
3: อันนี้นะมันดีไม่ใช่กินน้อยปีนะ
4: ค่ะ
3: คนที่ติดต่อแม่ต่ำคนหนึ่งอยู่บ้านดงอุดมไอ้แม่ต่ำเป็นคนอยู่ในซอยกำนันตั้งแต่เด็กตั้งแต่8ขวบใช่ไหม
4: จ้า
3: บ้านดงอุดมก็คนหนึ่งหายน่
4: ะ
3: ขณะเขามีเงินนะแม่ต่ำนี่แหละซื้อไปให้แกก่อนโลหนึ่งเขาเป็นเศรษฐีมีเงินแม่ต่ำรู้ว่าเศรษฐีขี้จนแล้วเนี่ยไม่ให้กินก็ไปประคองแกลุกก็คือกินน้ำคนแกลุกขึ้นได้นะ
4: ค่ะแม่
3: เขาก็บอกกันต่ออ
4: ือจ้าม
3: ีคนจะกินเยอะไม่กลับเลยว่าไม่ใช่ทับสีไม่มีเงินซื้อหวานให้แกกินก่อนไม่ใช่ทับสีอย่างเงี้ย
4: ค่ะแต่ว่าถ้ารอบหน้าแม่จะเอาโทรบอกลูก
3: เออ
4: เดี๋ยวลูกจะส่งมาให้เลย
3: โทรสามเมื่อวานนี้กุ้มใจเกือบตาย
4: โอ้เหรอคะ
3: โทรเป็นสิบครั้งมันก็ขึ้นหมายเลขตรงนี้นะสิ้นสุดกันที
4: อ้
3: าวคือตรงนี้ว่ายกเลิกอ้าวตายแล้วกูทำไงจะได้กินเนาะผมเลยไปบ้านดอนม่วงเนาะโทรไปโทรมาเอาไปทำไมขโมยตาสาติดเลยเจ้าที่เจ้าทางวะท่าน
4: อาจจะไม่มีสัญญาณ
3: ที่เอาสามขวดนี่ก็ได้กินขวดเดียวเพราะแบ่งเพื่อน
4: โอ้ยจ้าแม่
3: เพื่อนบ้านน้องสองห้องเขาว่าแนะนำให้เขากินยายคนนั้นแกก็75ปีแกก็ว่าดีที่เจ้าว่าว่าอายุ75ไม่เคยกินยาอะไรจะให้มันหายขวดต้องกดกินได้ยังไง
4: ค่ะแม
3: ่ไม่กล่าวก็พูดไม่พอกับเขาเขาก็เจ้าหนูพูดไม่พอว่าสิแต่กูที่แต่กับยาเด้อตัวใครตัวมันมาเฮีย
4: ค่ะ
3: อืมอะไรวะเขาจะไปแบ่งเขาขวดหนึ่งแล้วก็แบ่งผู้หญิงคนนั้น62ปีอีกขวดหนึ่ง
4: อืมค่ะแม่
3: เพราะว่าเขาเดินไม่ได้เขาปวดหัวมาก
4: ค่ะ
3: เขาอยากจะทดลองไม่จำก็ว่าถ้ากินขวดเดียวนี่มันไม่เป็นไรไม่ผิดปกติกูจะคืนเงินให้ว่างี้แหละ
4: โอ้ยค่ะแม่
3: เขาเลยโอเคยายคนนั้นเขาโอเคเขาไม่มีตังก็เขามีครอบครัวแล้วฉันเราอยู่คนเดียวไม่มีใครตาก็เสียชีวิตแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวจนจะเก็บหอมรอมริบ
4: ค่ะแม่
3: บอกแกแต่น้ำมังคุดนี่ไม่ใช่ว่ากินปุ๊บจะถูกปั๊บนะ
4: อืมค่ะแม
3: ่ก็คนนั้นป่วยไม่ดีสิบปีไม่ยอมกินไง
4: อ
3: ื
4: มค่ะ
3: อืมกินแล้วมันก็เบาตัวอะไรมันก็เดินได้แต่ก่อนปวดตรงแล้วปวดมากมากถึงเช้าลุกไม่ได้นี่กลับเดินไปเดินมาก็เดินได้ก็เลยเออแค่นี้ก็โอเคแล้วล่ะไปไหนขับรถถึงไหนได้ก็โอเคแล้ว
4: อืมค่ะ
3: อืม
4: จะได้สุขภาพแข็งแรงเนาะทานคู่กัน
3: ได้ได้ยินแต่เสียงมันกับคนตัวใหญ่เน
4: า
3: ะ
4: ค่ะจนเล็กค่ะแม่
3: ซื้อมานี่ หนูก็ได้ผลนะไม่ได้เกี่ยวกับบรรยากาศนะได้ผลไงคนนั้นเขามาขอแบ่งขวดก็แบ่งเขาไว้เขากินดีขึ้นเขาก็ได้จะได้ซื้อเองต่อใช่ไหม
4: โอ้จ้าแม
3: ่ความหมายน่ะนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เขาไม่มีตังก็มาลงที่เราเป็นน้องทักษิณเราก็ได้ออกให้เขาก่อน
4: ก็รบกวนแม่ทั้งนี้อยากมาหาอยากมาหาอยากมาเยี่ยมก็เลยได้มาส่งเองด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ลูกจะต้องไปก่อนแล้วค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญสินที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
5: จิรภานั่งอยู่หน้าบ้านนายชัยกำลังเดินมาจากสวนมาดื่มน้ำฝนที่รองไว้เป็นไงบ้างลูกดีขึ้นหรือยังลูกดีขึ้นไหม
6: ดีแล้วล่ะพ่อ
5: เดี๋ยวพ่อจะพายเรือไปซื้อน้ำมันมาใส่เครื่องรดน้ำซะหน่อยนะเย็นนี้จะรดน้ำต้นพริก
6: พ่อเดี๋ยวจิไปซื้อให้พ่อเหนื่อยมามากแล้ว
5: งั้นเหรอเอ้างั้นก็ได้พายเรือดีๆนะลูกเดี๋ยวพ่อไปช่วยแม่เขาดายยาต่อแล้วก็ซื้อยาทีโอดานมาไว้ด้วยนะพรุ่งนี้จะฉีดฆ่าเพลี้ยฆ่าแมลงสักหน่อยจิรภาก็พายเรือมาเทียบหัวบันไดร้านค้าของแม่กิมเฮียงที่เป็นร้านขายของครบวงจรใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านจิรภาเดินขึ้นมาลูกค้าเต็มร้านเลยเอาน้ำมันเบนซินแกลลอนหนึ่งแล้วก็ทีโอดานขวดหนึ่งนะเธอก็บอกกับเด็กลูกจ้างในร้านพอได้ของกำลังจะเดินลงเรือแม่กิมฮวยที่นั่งอยู่กับแม่กิมเฮียงก็ตะโกนออกมานี่มานี่หน่อยสิแม่นางงามประจำหมู่บ้านน่ะมานี่หน่อยจิรภาก็เดินเข้าไปหาอย่างงงๆมีอะไรเหรอจ๊ะมีสิ
6: หน้าตาลูกก็สวยดีแต่ลูกไม่มีปัญญาหาผัวที่อื่นหรือยังไงถึงได้มาจับอาซ่งเป็นผัวจนแล้วไม่เจียมจำใส่กะโหลกของลือไว้นะบ้านอ้วนไม่เอาสะพ้ายไทยจนๆแบบนี้หรอกจนแบบพวกบ้านเลื่ออ้วนจะให้อาซ่งแต่งกับลูกเจ๊ง้อในตลาดอาซ่งอีก็ตกลงแล้วด้วยผู้คนที่มาซื้อของก็พากันมองอย่างแปลกใจจิรภานั้นอายน้ำตาร่วงเธอเอามือปาดน้ำตาแต่ไม่โต้ตอบถือของที่พ่อให้ซื้อลงเรือพายกลับบ้านหูก็ได้ยินแต่คำด่าของแม่กิมฮวยพอมาถึงก็วางน้ำมันไว้บนแคร่หน้าบ้านถือขวดยาฆ่าแมลงเข้าบ้านจิรภาเข้าไปกราบพระแล้วก็เดินเข้าไปที่ห้องนอนของพ่อกับแม่เอาหมอนของพ่อกับแม่มากอดน้ำตาไหลหยดลงบนหมอนรำพึงรำพันแม่จ๋าพ่อจ๋าจีขอโทษนะจีทำให้พ่อแม่เสียใจจีรักสงรักลูกในท้องแต่เขารวยเตี่ยกับม่าเขารังเกียจเขารังเกียจเราชาติหน้ามีจริงจิจะเกิดมาทดแทนบุญคุณพ่อกับแม่นะจิจะไม่เป็นเหมือนกับชาตินี้อีกเธอก็วางหมอนของพ่อกับแม่แล้วก็กราบลงที่หมอนเดินออกมาหยิบเชือกไนล่อนที่ม้วนไว้ข้างขวาบ้านเอาเก้าอี้มายืนเอาเชือกผูกกับคือบ้านแล้วก็ลงมาเปิดขวดยาฆ่ าแมลงกระดกขวดยาเข้าไปอึกใหญ่แล้วก็ขึ้นมาบนเก้าอี้เธอแขวนคอแล้วก็ถีบเก้าอี้ร่างของเธอกระตุกดิ้นเล็กน้อยแล้วก็นิ่งไปวิญญาณเธอออกจากร่างไปแล้วพ่อเดินมาที่บ้านเห็นกัลลอนน้ำมันวางอยู่ประตูบ้านที่ทำจากไม้ไผ่แง้มอยู่วิชัยก็คิดว่าลูกอยู่ไหนทำไมมันเงียบจังมันวังเวงชอบคนตาก็คำเมนจีเอ้ยจีอยู่ไหนลูกนอนหรือเปล่าวะลูกเงียบไม่มีเสียงตอบชายเดินเข้าบ้านก็เห็นร่างลูกสาวห้อยตรงเตงอยู่กลางบ้านเขาร้องเรียกลูกเหมือนกับคนบ้าแม่แหวนได้ยินก็วิ่งเข้ามาเห็นภาพก็ถึงกับเข่าอ่อนเสียงร้องของชายทำให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงรีบมาดูบางคนก็เดินเลาะสวนมาบางคนก็พายเรือมาไม่กี่อึดใจข่าวการฆ่าตัวตายของจิรภาก็แพร่กระจายศพของเธอถูกญาตินำลงเรือไปวัดเป็นเวลาเดียวกับที่ทรงนั่งอยู่ที่หน้าบ้านเย็นวันนั้นเห็นผู้คนเดินผ่านสวนพริกของจิรภาเข้าไปทางบ้านจิรภาหลายคนทรงก็สงสัยแม่กิมฮวยพายเรือมาถึงบ้านพอดีหน้าตาเรียบเฉยขณะที่กิมฮวยพายเรือกลับบ้านชาวบ้านต่างก็มุ่งหน้าไปบ้านจิรภาเมื่อสอบถามก็ทราบว่าจิผูกคอตายไม่รู้มีเรื่องอะไรให้เสียใจทรงก็ถามแม่ม้าผมมองไปทางบ้านจิทำไมคนเยอะจังอ่ะผมอยู่บนระเบียงเนี่ยเห็นแต่ไกลเลยม้าอาทรงลือเลิกพูดถึงมันได้แล้วอีตายโหงไปแล้วอีผูกคอตายไปแล้วดีอีจะได้ไม่มายุ่งกับลืออีกอะไรนะม้าจิตายเหรออุ้ยไม่จริงหรอกจิรักผมนะจิจะไม่ทิ้งผมไปหรอกจิกำลังท้องนะม้าจิไม่ฆ่าตัวตายหรอกม้าโกหกเสียงโวยวายโวยวายนี่ทำให้เจ๊กไรเดินมาหาทั้งสองแม่ลูกอะไรกันอะฮะอะไรพวกลือเป็นอะไรไปอาทรงลือกำลังโกหกม้าใช่ไหมว่าอิจิมันท้องผมไม่ได้โกหกม้านั่นแหละโกหกผมอาทรงนางผู้หญิงคนนั้นอีตายแล้วอีผูกคอตายเขาว่าอีกินยาฆ่าแมลงก่อนแล้วก็ผูกคอซ้ำอีคงกลัวจะไม่ตายเจ๊กไรเนี่ยตัวชาเลยเมื่อได้ยินอย่างนั้นส่วนทรงนะวิ่งลงจากบ้านทั้งไหว้ทั้งลุยน้ำไปวัดไม่ฟังเสียงเตี่ยกับม้าที่ร้องเรียกเมื่อถึงวัดทรงก็เห็นร่างของจิรภานอนอยู่บนเสื่อบนเตียงเก่าๆที่วัดทรงร้องไห้โฮเข้าไปเขย่าร่างของจิรภาจิตื่นเถอะจิตื่นทำไมทำอย่างนี้ทำไมเรากำลังมีลูกด้วยกันนะจิฟื้นสิทุกคนตกใจที่ได้ยินทรงพูดบางคนก็บอกว่าแม่ไอ้สงน่ะมันด่าจิที่ร้านค้ามันก็คงอายพ่อวิชัยกับแม่แหวนก็ทำอะไรไม่ถูกเวลานั้นเจ็บไหลกับ

0: คฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาริดสะดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ก็เจอถึงสวยสวยใสและเจอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดร้านสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
6: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
7: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
8: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประธานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับจากนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับไอบอไอสิ
7: ถ้าสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำนะคะรู้สึกว่าสิบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามมื้อเช้าก็กินลังมื้อพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพลียๆมาพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
8: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทุกโทรตอนนี้เลยครับ043009888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาททอนนั่นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทษ043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
9: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
10: ๆมันเป็นเรื่องงัก
9: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นที
11: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

นรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญ นะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่สงสัยว่าขวดเล็กๆที่สาวล่าพาขวัญแถมไปให้ทานยังไงตัวขวดเล็กนะคะจะเป็นน้ำมังคุดผสมกระชายขาวน้ำผึ้งมะนาวมะกรูดและขิงตัวนี้จะออกฤทธิ์ร้อนเวลาพ่อจ๋าแม่จ๋าทานสาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำให้ทานแบบร้อนตัวนี้จะชุ่มคอมากค่ะเป็นหวัดเป็นไอสามารถทานได้นะคะจะเข้าไปช่วยได้ดีเลยเพราะว่าสาวล่าพาขวัญผลิตออกมาต้านโควิดในช่วงโควิดส่วนวิธีทานที่ถูกต้องก็พ่อจ๋าแม่จ๋าต้มน้ำร้อนนะคะใส่แก้วจากนั้นนำขวดเล็กๆที่สาวล่าพาขวัญแถมไปให้หย่อนลงไปในแก้วทิ้งไว้ประมาณ 1-3 นาทีเพื่อที่จะรอให้ขวดร้อนพอขวดเริ่มร้อนพ่อจ๋าแม่จ๋าก็ทานได้เลยหรือท่านไหนไม่อยากทานร้อนก็ทานแบบอุ่นๆได้นะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าสามารถผสมทานกับน้ำร้อนก็ได้ใส่น้ำร้อนครึ่งแก้วเปิดขวดและเทลงไปผสมแบบนั้นก็ทานได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าอยากทานแบบเข้มข้นแนะนำให้ทานในขวดเลยทาน1ขวดได้เลยนะคะถ้าท่านไหนไม่อยากทานร้อนก็สามารถแช่ตู้เย็นให้เย็นๆทานแบบสดชื่นได้เช่นกันค่ะ
2: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยน้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
4: ในยุคที่สังคมไทยและสังคมโลกกำลังประสบวิกฤตนานาประการทั้งวิกฤตการเมืองเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงภัยสังคมที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ววิกฤตเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุหลักในการบั่นทอนความสุขของมนุษย์ให้ลดน้อยถอยลงทุกทีและแม้ว่าหลายฝ่ายจะพยายามออกมาแก้ไขแต่ส่วนมากก็เป็นเพียงสมานแผลชั่วคราวเพราะว่าเป็นการรักษาที่ปลายเหตุโดยลืมมองไปว่าแท้จริงแล้วความลับในการแก้ปัญหานี่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแค่เริ่มต้นที่หัวใจของเราเองมีวิธี9วิธีในการสร้างเสริมเติมจิตให้ใหญ่ซึ่งถ้าได้ลองปฏิบัติแล้วจะพบว่าหนทางแห่งความสุขนี่อยู่เบื้องหน้าเรานี่เองมีอะไรบ้างครับข้อที่1ให้มองโลกในแง่ดีในแง่บวกความคิดนี่เป็นตัวการสำคัญในการสร้างความสงบหรือว่าสร้างปัญหาความคิดที่ดีนี่จะดึงดูดสิ่งดีๆมาสู่ตัวเราในขณะที่ความคิดแย่ๆนี่ก็จะมีผลสะท้อนกลับในแง่ลบหากวันไหนเราคิดแต่แง่ลบร่างกายจะสร้างพิษขึ้นภายในทันทีแล้วก็พิษนี้จะส่งผลให้ใจป่วยอารมณ์หงุดหงิดจนต้องแสดงออกทางสีหน้าท่าทางเครียดไม่มีใครอยากเข้าใกล้แล้วมันก็ดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาสู่ตัวเราในที่สุดในทางกลับกันการคิดบวกนี่จะทำให้เราสุขใจได้ทันทีความสุขจะส่งผ่านออกมาทางรอยยิ้มหน้าตาการกระทำแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆให้มาสู่ตัวเราในที่สุดข้อที่1มองโลกในแง่บวกครับความคิดบวกนี่จะชะลอความแก่ด้วยวารสารหลายเล่มในสหรัฐ ได้ตีพิมพ์ผลวิจัยของมหาวิทยาลัยเท็กซัสว่าคนที่มองโลกในแง่ดีจะแก่ช้ากว่าคนที่มองโลกในแง่ร้ายถึงร้อยละ50เลยทีเดียวเพราะว่าการมองโลกในแง่ดีทำให้ร่างกายนี่หลั่งสารแห่งความสุขที่เรียกว่าเอนโดฟินออกมาแต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายนี่ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนซึ่งเป็นผลเสียต่ออวัยวะทุกส่วนในร่างกายตั้งแต่เหงือกไปจนกระทั่งถึงหัวใจทีเดียวข้อที่2ต้องหลีกเลี่ยงหลุมพรางของชีวิตหลุมพรางของชีวิตก็คือความอยากท่านผู้ฟังความอยากนี่เป็นกับดักสำคัญที่ทำให้ใจเราแคบลงไม่ว่าจะเป็นความอยากได้อยากมีอยากเอาชนะอยากเรียนเก่งหรือว่าอยากจะให้คนอื่นรักความอยากเหล่านี้เป็นกิเลสซึ่งจะทำให้เรายึดตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็มุ่งแต่จะหาวิธีทำให้ความอยากของตัวประสบผลสำเร็จจนลืมมองไปว่าระหว่างทางที่จะไปถึงจุดหมายนั้นเราได้สร้างความทุกข์หรือว่าความเดือดร้อนให้คนอื่นมากน้อยแค่ไหนเคล็ดลับในการจัดการกับความอยากก็คือต้องเปลี่ยนความอยากซึ่งเป็นแรงขับในทางลบให้เป็นพลังใจซึ่งเป็นแรงขับในทางบวกอยากสอบได้ที่หนึ่งก็ต้องตั้งใจอ่านหนังสือหรือว่าอยากจะเป็นผู้นำประเทศที่ประชาชนรักใคร่ศรัทธาก็ต้องตั้งใจทำแต่ความดีเป็นต้นแล้วจะพบว่าความอยากนี่เป็นแรงผลักดันอันทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อนะความอยากมันทำให้ใจคนเราแคบลงนะความอยากมีคุณสมบัติเป็นลบในตัวของมันเองแล้วก็จะดึงดูดแต่เรื่องลบเรื่องไม่ดีต่างๆเข้ามาสู่ตัวเราความอยากปิดกั้นการทำงานของจิตใต้สำนึกที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จความอยากและความไม่อยากนี่มันก็ล้วนเป็นทุกข์เพราะถ้าคุณอยากสิ่งไหนก็ต้องไม่อยากในสิ่งตรงกันข้ามเสมอการจะหลุดพ้นจากวังวนนี้ได้ต้องลดความอยากหยุดความอยากแล้วก็ไม่คิดอยากนะครับข้อที่2ข้อที่3หยุดความรุนแรงภายในสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นแทบไม่เว้นวันในปัจจุบันนั้นลดลงได้ไม่ยากหากว่าเริ่มต้นที่การหยุดความรุนแรงในใจเราเองซะก่อนเพราะว่าตราบใดที่เมล็ดพันธุ์แห่งความรุนแรงยังเติบโตอยู่ในใจเราจะไม่สามารถนำความสุขที่แท้จริงไปเยียวยาคนอื่นได้เลยวิธีง่ายๆในการฝึกหยุดความรุนแรงในใจก็คือปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาดุเดือดรุนแรงเพื่อไม่ให้จิตใต้สำนึกบันทึกภาพความรุนแรงเอาไว้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่ายิ่งเราดูสื่อที่เต็มไปด้วยความรุนแรงแล้วรู้สึกมีความสุขจิตใต้สำนึกก็จะบันทึกไว้เป็นฐานข้อมูลว่าความรุนแรงคือความสุขจากนั้นพลังของจิตใต้สำนึกก็จะเหนี่ยวนำเอาความรุนแรงเข้ามาหาเราอย่างไม่จบไม่สิ้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับข้อที่4ใช้จิตนำเอาความรู้ตามที่ผ่านมาเราเรียนรู้โลกด้วยความรู้ในตำราที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ลำพังความรู้เหล่านี้ไม่มีกำลังพอที่จะต่อต้านอำนาจแห่งเงินตราอำนาจของผลประโยชน์และความเห็นแก่ตัวดังนั้นการที่สังคมจะสงบสุขอย่างแท้จริงได้ต้องอาศัยใจที่มีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับความรู้อีกทีหนึ่งเพราะว่าเมื่อคนมีความรู้สูงความเห็นแก่ตัวก็จะสูงควบคู่กันไปด้วยข้อที่5ปฏิบัติการแห่งรักแท้รักแท้คือกุญแจสำคัญที่จะไขประตูไปสู่สันติแต่กว่าจะก้าวไปสู่รักแท้ได้นี่เราจะต้องหัดรักตัวเองซะก่อนเริ่มจากการฝึกสัมผัสตัวเองด้วยความเมตตาเช่นหายใจเข้านึกถึงตับที่ทำงานหนักเพื่อให้เรามีชีวิตอย่างเป็นสุขหายใจออกตั้งจิตอธิษฐานว่าจะไม่ทำร้ายตับด้วยการดื่มเหล้าหายใจเข้าตระหนักรู้ถึงหัวใจที่ทำงานไม่ได้หยุดหย่อนหายใจออกก็ยิ้มให้หัวใจตัวเองการทำอย่างนี้เรื่อยๆทำให้เราตระหนักว่าอวัยวะของเราทำงานหนักตลอดเวลาและจะไม่อยากสร้างความทุกข์เพิ่มให้กับกายของเราอีกข้อที่6การสร้างพลังจิตอาสาวิธีการง่ายๆในการก้าวข้ามเรื่องอัตตาตัวตนคือความเป็นตัวเขาตัวเราคือการให้ที่ไม่ต้องใช้ความสามารถพิเศษอะไรนอกจากรู้จักให้ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆด้วยกิจกรรมเช่นการออกค่ายอาสาสร้างโรงเรียนสอนหนังสือเด็กๆตามชนบทเป็นอาสาสมัครยามเกิดภัยพิบัติต่างๆหรือว่าดูแลผู้ป่วยตามโรงพยาบาลเป็นต้นการที่คือการให้เนี่ยจะทำให้เรารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้นและเมื่อปฏิบัติอย่างต่อเนื่องความเห็นแก่ตัว อัตตาตัวตนของเราจะค่อยๆจางหายไปจากใจข้อที่7รดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งสติสติคือศูนย์รวมเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในกายเราไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขความทุกข์ความวิตกกังวลคนเราเมื่อมีสติที่มั่นคงเราจะรับรู้และรับมือกับอารมณ์ต่างๆได้ดีขึ้นการฝึกสตินี่ทำได้หลายวิธีเช่นการฝึกวิปัสสนานั่งสมาธิรวมถึงการสวดมนต์แม้กระทั่งฝึกโยคะแม้ว่าแต่ละวิธีจะมีข้อปฏิบัติที่ต่างกันแต่ท้ายสุดก็ล้วนนำไปสู่การกลับมาอยู่กับตัวเองเพื่อให้รู้ทันปัจจุบันขณะถึงแม้ว่าจะทำได้เพียงเสี้ยวนาทีเมล็ดพันธุ์แห่งสติก็เติบโตได้ในหมู่บ้านพลัมประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นที่พำนักของท่านติสนัทฮันพระเซนชาวเวียดนามวัย82ปีผู้นำคนสำคัญในกระบวนการชาวพุทธผู้ฝ่ายสันติมีกฎข้อหนึ่งสำหรับการดึงสติกลับมาคือทุกๆ15นาทีจะมีการตีระฆังแห่งสติและทุกคนจะต้องหยุดทำสิ่งต่างๆเพื่อกลับมาอยู่กับปัจจุบันและลมหายใจเข้าออกเมื่อฝึกสติด้วยวิธีนี้บ่อยๆสติจะกล้าแข็งจนไล่ตามความรู้สึกทันแล้วก็จัดการกับอารมณ์ได้ดีขึ้นเรานำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในออฟฟิศได้ไม่ยากโดยอาจจะเคาะระฆังทุกครึ่งชั่วโมงหรือทุกต้นชั่วโมงก็ได้ตามสะดวกอย่างออฟฟิศเพื่อนของอาจารย์นี่ก็มีระฆังแห่งสติแว่วมาทุกครึ่งชั่วโมงซึ่งผลที่ได้ก็คือสติและปัญญาที่คิดว่าเพิ่มขึ้นนั่นเองข้อที่8สิ่งหนึ่งที่ทำให้สังคมโลกลุกเป็นไฟคือช่องว่างทางสังคมอันเกิดจากความเห็นผิดว่าเราอยู่เหนือเขาเช่นคนรวยอยู่เหนือคนจนคนมีความรู้ดีกว่าคนไม่เรียนหนังสือเมื่อมนุษย์รู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือผู้อื่นก็อยากจะกดขี่ให้คนเหล่านั้นอยู่เบื้องล่างต่อไปวิธีที่จะทำให้ช่องว่างแห่งความแบ่งแยกเนี่ยแคบลงได้ก็คือต้องฝึกตัดคำว่ารวยจนพม่าไทยพุทธคริสต์อิสลามออกแล้วสุดท้ายเราทุกคนก็จะเท่าเทียมกันในฐานะเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดข้อที่9หากปรารถนาจะแก้วิกฤตสิ่งที่ต้องทำให้ได้ก็คือเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดจากที่เคยคิดแบบแยกส่วนก็หันมามองสิ่งต่างๆรอบตัวแบบองค์รวมให้ลึกซึ้งถึงความเชื่อมโยงระหว่างสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เช่นเมื่อมองตัวเองก็มองให้ลึกลงไปว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและธรรมชาติก็อยู่ในตัวเราตัวเราประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟโดยมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากถึง70%น้ำตามธรรมชาติที่มีมาจากสายฝนแล้วก็ไหลไปหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ต่างๆแสงแดดทำนาแสงแดดและน้ำเนี่ยทำให้ต้นไม้เติบโตจากนั้นเราก็กินพืชผักเข้าไปเลี้ยงร่างกายเมื่อเราตายร่างกายก็จะย่อยสลายกลายเป็นแร่ธาตุไปเลี้ยงต้นไม้ต่อไปถ้าวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งในลักษณะนี้จะพบว่าตัวเราและธรรมชาติเนี่ยล้วนเกี่ยวโยงกันเมื่อเราฝึกการมองอย่างเชื่อมโยงบ่อยๆจะพบว่าทุกอย่างในโลกล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีเธอไม่มีฉันไม่มีอิสราเอลปาเลสไตน์ไม่มีซ้ายไม่มีขวาไม่มีกุหลาบไม่มีดอกหญ้าไม่มีคำว่าแบ่งแยกอีกต่อไปสันติคือสิ่งที่ทุกคนไขว่คว้าแต่ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้เริ่มจากใจของเราก่อนเมื่อใดที่ใจของเราเปิดกว้างไม่มีการแบ่งแยกไม่มีความรุนแรงบ่มเพาะอยู่เมื่อนั้นเราก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงและความสุขที่แท้จริงนี้เองก็คือกุญแจสำคัญในการสร้างสันติให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ครับ
0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวานมีเรื่องราวดี

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ค่ะวันนี้สาวล่าพอขวัญก็มาอยู่กับคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรคะแม
2: ่กองสีสาอุบล
1: โอ้แม่กองสีสาอุบล อยู่บ้านอะไรนะคะนี่อยู่อันนี้เราอยู่บ้านหมู่บ้านอะไรคะแม่
2: หมู่5บ้านน้องแวงหมู่5
3: ค่ะแล้วก็อยู่ที่บ้านหนองแวงหมู่5ตำบลชัยวานอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรนะคะ
1: จ้ะลูกอยากถามแม่ก่อนแม่มาทานน้ำมังคุดนี่เป็นอะไรมา
2: ปวดขา
1: จ้ะ
2: ต้องยังขาดอะไรหมดอ่ะ
1: อู้
2: ซี่ขา
1: ค่ะ
2: ซี่ขาตี
4: แค่นั้นนี่นะ
2: ค
4: ่ะแค่นั้น
2: ก็จากโรงพยาบาลมาหลายยังไม่ได้เลย
4: มันแค่เป็นปวดไหลย้อนมันเป็นสะดวง
2: ปวดไหลย้อนเป็นสะดวงกับเอ็น
1: อู้ตาแม่ตาดี
2: แม่ก็เลยมากินยาอีกปวดหนึ่งปวดสองแม่ยังไป
1: อืมจ้ะ
2: ตาดีแม่ก็ยังเย็ดยุ่งเสียสักเย็ดยังไม่ไหวที่แม่ยังไม่ไหวยิ้มอยู่กับรอย
1: อืมจ้ะ
2: สักเย็ดยังเสียเลยก็เลยไม่สร้างแม่กับเย็ดแบบนี้ไม่ไม่หมดเลยแบ่งหมดเลยดิยา
4: ไอ้นั่ง
1: จ้าม
4: ันถือสิเข้ากินดอกมันปวดหลาย
1: จ้า
4: ตอนนี้เอาโต๊ะไปมันสิมันสิมาสิคอยเล่นไป
1: จ้า
4: เล่ไม่ได้กินติดต่อกัน
1: โอ้
4: งั้นผู้เฒ่าหั่นออก
1: โอ้จ้าแม่ผู้เฒ่า
4: อันนั้นผู้เฒ่าอันนั้นผู้เฒ่าออกสิก็เอามาให้เฒ่าเท่าละกัน3ขวดกว่าน้อยอีก3ขวดจังสินะ
1: จ้า
4: บ่เลยมาเศร้ากินอยู่วันมันเหมือนอาชุบเอามา
1: ค่ะ
2: พุทธมือ
1: พุทธมือ
2: จ้ะ
1: อันมืดจ้ะตอนแม่ทานครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะขวดแรกมีอาการเป็น
2: แม่เลยเป็นอยากกินเข่าไงกินแค่เข่าแต่ยัง
1: จะ
2: มาปัดบางทีเจ้าคืออ้วนใช่ไหมเมื่ออ้วนจะได้พ่อออกจากข้องเข่าก
1: ินแล้วมังคุดแล้วกินข้าวแซ่บเนาะ
2: นั่นเองส่วนเดียวส่วนเดียว
4: นั่นทายก็ง่ายกินข้าวก็แซ่บแต่ว่ามันบ่มีเงินก็เลยบ่ไปเอาก็เลยบ่โทรอีกสินะ
1: โอ้จ้า
4: พ่อได้ขาดไปนะ
1: จ้าพ่อ
4: กูละเงินเดือนกูเท่าก็สิโทรมาจักสุดอีกอยู
1: ่จ้า
4: ไปกินต่อไปเรื่อยๆนะ
2: จ้าแม่ก็เป็นยังได้ตลอดนั่งอันนี้นั่งใต้เฮียนออกไปห้อยรถก็ได้ยุ
1: ้ยมาอยู
2: ่ตอนแรกต้องให้กินนี่แหละซีค้าไปค่ากินดินไป
1: จ้าแต่ว่าก็มีแรงขึ้นน้อยไม่น้อยทานน้ำมังคุด
2: นี่ไม่ง่าย
1: เ
2: ลย
1: จ้าม
2: ันมองนี่ก็มองเสียยาอันนี้ก็เศร้าปวด
4: แต่ช่วงนั้น
2: แม่ไม่คุ้นนี่แม่เลย
4: ถามกินแต่เขา
2: เที่ยงเล่นอยู
4: ่เขาอยากเขาไปอยู่เพราะว่านั่นแ
1: น่กินน้ำก็เลยอยากกินข้าว
2: นั่นชัวร์เดียวชัวร์เดียวตอนเช้าเป็นสิ่งที่เป็นตื้ออ้วนแท้เนาะ
1: แล้วลิสิดวงไม่หายไหมคะมันหายหรือยัง
2: จักจังหวะหายว่าหายจังหวะแม่กับไทยไงก็เกาอยู่ใช่ไหม
1: กินแล้วถ่ายง่าย
2: อืม
1: จ้ะตอนนี้ก
2: ็แม่ก็กินแค่เด็กกับกินน้ำเพิ่มกับขวดไส้นอกกินน้ำกับของน้ำ
1: จ้ะ
2: ว่าแต่กินว่าแต่กินกินน้ำลงของน้ำลง
1: จ้ะแม่จ้ะวันนี้ก็มาเยี่ยมยามคุณแม่เพราะว่าเห็นกินน้ำมังคุดมาตลอดเลยขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่กับหนูไปนานๆนะ
2: สุขเป็นทั้งความอยู่ความเต่าเบาเนี่ย
1: สาธุค่ะแม่

0: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์09281 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
1: ที่ตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อปี2513คุณวิชัยไปทำงานโรงงานน้ำตาลในฐานะช่างเครื่องแล้วก็ไปพักอยู่กับญาติที่ตำบลสวนกล้วยบ้านที่พักอาศัยก็อยู่ติดกับฝั่งแม่น้ำแม่กลองใกล้ๆกับบ้านญาติที่ว่าเนี่ยมีกระต๊อบเล็กๆหลังหนึ่งผัวเมียอยู่กันแค่สองคนตาผัวชื่อตามีเมียชื่อยายแหวงไม่มีลูกด้วยกันทั้งสองคนอายุ50กว่าแล้วแล้วก็รู้จักกับคุณวิชัยดีทั้งคู่สองคนผัวเมียคู่นี้มีอะไรแตกต่างกันหลายอย่างเช่นฝ่ายผัวคือตามีนี่เป็นคนอารมณ์เย็นไม่ชอบพูดมากชอบอยู่เงียบๆบุหรี่เหล้าไม่แตะต้องวันพระวันโกนจะแต่งตัวสะอาดไปนอนวัดรับศีลฟังธรรมช่วยเหลือทำงานให้แก่วัดเท่าที่หลวงพ่อหลวงพี่จะวานจะใช้ให้ทำส่วนอาชีพของแกนั้นก็ทำงานเป็นกรรมกรรับจ้างทั่วไปฝ่ายเมียคือยายแหวงนิสัยตรงข้ามกับผัวเลยสูบบุหรี่กินเหล้าเมาทุกเย็นแล้วพูดมากขี้บ่นแต่ก็ยังมีความเกรงใจผัวอยู่บ้างยายแหวงแกไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆตอนเช้าแกจะพายเรือลำเล็กๆของแกออกไปตกปลาในแม่น้ำแม่กลองจะกลับมาก็บ่ายมากแล้วยายแหวงแกได้ปลาทุกวันแล้วก็ได้วันหนึ่งหลายสิบตัวทั้งปลาใหญ่ปลาเล็กในขณะที่คนอื่นๆที่ออกไปตกปลาเหมือนกันไม่เคยได้มากเท่าแกหรอกถ้าจะพูดตามประสาชาวบ้านก็คงบอกว่ายายแหวงนี่มีโชคในทางตกปลาหรือว่าทำบาปขึ้นนั่นเองได้ปลามาแล้วยายแหวงก็จะออกเร่ขายให้กับชาวบ้านละแวกนั้นด้วยราคาถูกกว่าซื้อที่ตลาดก็ทำให้แกมีรายได้ซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ไม่ต้องรบกวนเงินสามี เวลายายแหวงเมาแกอารมณ์ดีชอบร้องรำทำเพลงแล้วก็พูดมากกว่าปกติแต่ว่าไม่เคยเกะกะร้ารานใครคุณวิชัยเองก็ชอบยายแหวงเพราะว่าแกเป็นคนอารมณ์ดีอัธยาศัยดีเก็บกระถินตำลึงได้มากๆก็จะเอามาแบ่งฝากให้คุณวิชัยเสมอหรือว่าได้ปลาที่คุณวิชัยชอบกินก็จะเก็บเอาไว้ให้ซื้อขายกันในราคาถูกเป็นพิเศษคุณวิชัยชอบกินปลาก็จริงแต่ว่าไม่ชอบวิธีที่ยายแหวงทำกับปลาที่แกตกมาได้ซะเลยคือถ้าเป็นปลาใหญ่ๆเช่นปลากดปลาสวายหรือว่าปลาช่อนยายแหวงจะใช้เบ็ดขนาดใหญ่เกี่ยวปากปลาจนทะลุแล้วก็ปล่อยให้อยู่ในน้ำเบ็ดแต่ละตัวก็ผูกสายเอาไว้ยาวพอที่ปลาจะว่ายไปมาในรัศมีแคบๆเบ็ดพิเศษที่ว่านี้ยายแหวงแกจะเตรียมไปหลายสิบตัวเพื่อใช้เกี่ยวปากปลาโดยเฉพาะด้วยวิธีนี้ก็ทำให้ปลายายแหวงสดๆเป็นๆชาวบ้านชอบซื้อแต่ว่าเป็นการทารุณทรมานปลาเหลือเกินปลามันคงจะเจ็บปวดที่ถูกเบ็ดเกี่ยวติดปากตลอดเวลายิ่งดิ้นยิ่งเจ็บยิ่งพยายามจะว่ายหนีก็จะถูกคมเบ็ดบาดลึกเข้าไปในเนื้ออีกคุณวิชัยก็เคยบอกยายแหวงว่าทำไมไม่เอาปลาใส่ข้องแช่น้ำหรือว่าใส่ท้องเรือที่มีน้ำพอให้ตัวมันชุ่มชื่นรู้สึกจะทรมานปลาน้อยกว่าวิธีเกี่ยวเบ็ดติดปากปลายายแหวงฟังพูดแล้วก็หัวเราะแกก็บอกว่าทำอย่างที่คุณวิชัยพูดในยุ่งยากเปล่าๆทำอย่างที่แกทำเนี่ยสะดวกดีถึงเวลาจะขายก็ลากสายเบ็ดหิ้วปลาขึ้นจากน้ำขายเป็นๆไปเลยคุณวิชัยก็แย้งว่าปลามันเจ็บปวดทรมานนาถูกเบ็ดเกี่ยวปากตั้งครึ่งวันคร่อนวันกว่าจะถูกขายถูกฆ่าถึงเราต้องฆ่าต้องกินมันเป็นอาหารก็ไม่ควรจะทรมานทรกรรมมันอย่างนั้นยายแหวงแกก็เถียงว่าปลามันไม่เจ็บหรอกแกทำอย่างนี้มาตั้งแต่เป็นสาวจนแก่ยังไม่เห็นปลาตัวไหนมันร้องโอยโอยบอกเจ็บปากสักตัวเห็นยายแหวงดื้อรั้นอย่างนั้นคุณวิชัยก็คร้านจะแนะนำแกอีกแต่ก็เคยพูดเรื่องนี้กับตามีซึ่งเป็นคนธรรมะธรรมโอตามีก็บอกอย่าไปพูดกับมันให้ยากเลยพูดให้หูฉีกมันก็ไม่ฟังฉันเองเคยบอกเคยเตือนจะบาปจะกรรมตามทันนะที่ทรมานปลามันบอกมันตะเพิดฉันนะมันเถียงว่าฆ่าปลาที่บาปแค่เอาเบ็ดเกี่ยวปลาปลาไม่บาปหรอกก็ต้องปล่อยเลยตามเลยฉันไม่พูดกับมันนะเรื่องนี้คุณวิชัยทำงานโรงงานน้ำตาลได้4ปีก็ออกมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าได้งานใหม่ที่มั่นคงกว่ามีเงินเดือนมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมเยือนใครต่อใครยิ่งระยะหลังก็ยิ่งห่างออกไปเพราะมีครอบครัวหลายปีต่อมาก็รู้ว่ายายแหวงล้มป่วยไม่สบายเป็นมะเร็งในช่องปากแล้วก็ลำคอไปรักษาที่โรงพยาบาลอยู่ระยะหนึ่งก็ขอกลับมาอยู่บ้านแล้วก็อาการของโรคก็กำเริบในระยะสุดท้ายคุณวิชัยเองไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมแกเนื่องจากถูกย้ายไปประจำอยู่ทางใต้จนกระทั่งรู้ข่าวอีกครั้งว่ายายแหวงตายแล้วต่อมามีเวลาว่างพอสมควรก็ไปเยี่ยมญาติที่บ้านโป่งก็พบกับตามีสามีแกยังอยู่ที่เดิมแล้วก็อยู่คนเดียวก็ไต่ถามเรื่องเกี่ยวกับยายแหวงด้วยความรู้สึกสลดใจเพราะว่าคุ้นเคยกันมาไม่น้อยตามีก็เล่าอาการเจ็บป่วยของยายแหวงให้ฟังแล้วก็ยิ่งทำให้คุณวิชัยนี่หดหู่ใจมากขึ้นตามีบอกว่ามะเร็งมันกัดกินภายในปากแล้วก็ลำคอของยายแหวงจนเพดานทะลุก่อนต่อมากระพุ้งแก้มก็ทะลุเป็นแผลแล้วก็ยังกินทะลุที่ใต้คางอีกมีเลือดมีหนองไหลตลอดเวลาได้รับความเจ็บปวดทรมานเป็นที่น่าเวทนาระยะหลังๆกินข้าวกินน้ำไม่ได้เลยร้องครวญครางโอยโอยทั้งวันทั้งคืนด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสยายแหวงได้รับทุกทรมานอย่างนี้นานเกือบ2เดือนถึงได้หมดลมหายใจพ้นเวรพ้นกรรมไปเสียทีตามีพูดถึงเวรกรรมก็ทำให้คุณวิชัยนึกไปถึงตอนที่ยายแหวงใช้เบ็ดขนาดใหญ่เกี่ยวปากปลาที่ตกมาได้แล้วก็ปล่อยให้ปลาเจ็บปวดทรมานอยู่อย่างนั้นนานเป็นวันๆโดยไม่เคยมีจิตใจเวทนาสงสารมันเลยบาปที่ยายแหวงกระทำต่อปลานับร้อยนับพันตัวได้ย้อนกลับมาสนองแก่ตัวแกทันตาเห็นจริงๆเพราะว่ายายแหวงเองก็มีสภาพไม่ผิดกับปลาที่ถูกเบ็ดเกี่ยวปากต้องได้รับความเจ็บปวดได้รับความทุกขเวทนากว่าจะสิ้นใจตายนี่แสนที่จะทุกข์คุณวิชัยเชื่อเหลือเกินว่าบาปกรรมนี้มีจริงใครก่อกรรมอะไรไว้กรรมนั้นก็จะคืนกลับมาสนองให้เห็นกันในชาตินี้แหละไม่ต้องรอคอยไปรับกรรมจนกระทั่งถึงชาติหน้าหรอกดูอย่างเช่นกรณียายแหวงนี่เป็นตัวอย่างสดๆร้อนๆเลยล่ะครับ
0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุตราแซมบุรีมาให้พ่อแม่และท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพอขวานเป็นตัวแทนน้ำคุตราไซบุรีนะคะวันนี้อยู่กับคุณพี่ชื่ออ
2: นุรักษ์จันทลือชัย
3: อยู่บ้านอะไรคะ
2: บ้านแก้งค่ะ
3: บ้านแก้งนะคะค่ะ
2: ตำบลศรีวิชัยอำเภอนนทบุรีจังหวัดสกลนคร
3: พอดีคุณพี่สั่งให้คุณพ่อทานใช่ไหมคะ
2: สั่งทานเองค่ะ
3: อ๋อคุณพี่สั่งทานเอง
2: ค่ะเพราะว่าป้าน่ะเป็นหลายโรคความดันเบาหวานน้ำตาลไขมันเส้นเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบเด็กไปทำบอลลูน3เส้นแล้วอะบอลลูนหัวใจอะค่ะ
3: เพราะว่า
2: ใช่เพราะว่าป้าก็กินยาหมอแต่ว่ายาหมอมันก็ช่วยอีกทางนึงแต่ยาเนี้ยมันก็คือช่วยให้อาการมันไม่เหนื่อยไม่มันดีขึ้นได้ทำงานบ้านทำขายของปกติอะค่ะเพราะว่าต้องกิน
3: อ
2: ะมีคนกินที่อาที่ในหมู่บ้านอ
3: ะ
2: เขาก็กินเขากินแล้วเขาก็เลยแนะนำป้าเพราะว่าแกก็เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไต
3: ค่ะ
2: เป็นโรคไตระยะที่สามแกก็กินแล้วก็แกก็ดีขึ้นแล้วแกก็แนะนำให้อาอีกคนนึงอะผู้หญิงอะเป็นมะเร็งอาเขาก็กิน
3: ค่ะ
2: ก็มีแต่คนเป็นโรคเนาะก็ไปหาเยี่ยมหากันก็คุยกันว่าเป็นยังไงกินยาใดกินอะไรรักษายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองซื้อมากินแกก็บอกว่าอย่างเงี้ยพอดีป้าก็เลยลองสั่งมาชุดหนึ่งชุดใหญ่เลย1,000อ่ะวันที่แกบอกอ
3: ่ะ
2: แกก็เอาเบอร์โทรให้ป้าก็เลยนั่นแหละก็เลยได้กินประจำก็เลยมันดีมันก็ดีตามที่แกบอกนั่นแหละมันก็ป้าก็เลยกินประจำป้าก็สั่งประจำหมดป้าก็สั่งอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะได้ทำมาหากินคล่องไงเราค้าขายไปขายน้ำอ้
3: อ
2: ยขายขนมป๊อปคอร์นตามตลาดนัดเพราะว่าเราต้องสู้ชีวิตไงเราก็ยังไม่ตายเราก็ต้องกินต้องใช้เนาะยาอะไรที่ว่าดีๆเราก็ลองมากินกินแล้วมันดีเราก็กินต่ออย่างเงี้ย
3: ค่ะก็เป็นตัวช่วยไปเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะ
3: ตอนที่เริ่มทานน้ำมังคุดนะคะมันมีอาการเป็นยังไงบ้างคะในชุดแรก
2: พอกินปุ๊บใช่ไหมมันก็ไม่เหนื่อยไม่หอบเพราะว่าป้าเวลาอาการมันขึ้นมามันทั้งหอบ
3: โอ้ค่ะ
2: เออแล้วป้าก็เลยบอกว่าเออเราจะมีกำลังทำมาหากินเราก็ต้องกินแล้วเราก็ต้องเอาเงินที่เราทำมาหากินขายของอ่ะเราก็ต้องมาซื้อใช่ไหม
3: ค่ะ
2: เออเพราะว่าเราไม่ขายเราก็ไม่มีกินเราต้องทำ
3: ก็แบ่งมาซื้อเนาะ
2: ใช่ต้องนั่นแหละ
3: ค่ะ
2: กินดีทุกอย่างนั่นแหละ
3: ค่ะ
2: ยาหมอก็ดียาเราก็ดีก็คือเสริมไปด้วยไง
3: ค่ะช่วยกันไป
2: มันจะได้ข้างในมันจะได้ดีขึ้นแต่พอกินแล้วมันก็ไม่เหนื่อยไม่หอบไม่เป็นอดแอดแอดบ่อยนะมันก็แข็งแรง
3: ค่ะแสดงว่าทานแล้วถูกกับเราเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะถูกกับป้าป้าก็นี่ก็เหลืออยู่ขวดนึงตอนนี้ก็อยู่ในตู้เย็นก็มีอยู่หน่อยนึงก็คือจะหมดพรุ่งนี้แหละป้าก็กินวันเว้นวันเพราะว่าป้าก็คือมันอยู่ตัวแล้วไงเพราะทานเยอะแล้วมันก็รักษาไปอยู่ข้างในแล้วแหละ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวถ้าหมดเดี๋ยวถ้าหมดเดี๋ยวป้าก็จะสั่งเพิ่ม
3: ขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ขอบคุณมากสาธุสาธ
3: ุอยู่ทำกับน้ำมะขุดกินน้ำมะขุดหนูไปนานๆ
2: จ้าตรงนั้นแหละตัวช่วยเราก็คือป้าก็อาการดีขึ้นป้าก็เออกินควบคู่กับยาหมอก็เออเราก็สบายใจไม่คิดมากไงเราจะได้ดำรงชีวิต
3: ค่ะ
2: ไปวันๆนะเนาะจะได้ยืดยาวไปอยู่กับลูกกับหลาน
4: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัช อยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
1: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
4: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์09281 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
5: มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณสุรเดชเล่าให้ฟังเรื่องกบผีอำเภอสัพยานี่อยู่ในจังหวัดชัยนาทก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2440สภาพบ้านเรือนราษฎรส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวฝั่งบริเวณตอนล่างก็มีภูเขาลูกเล็กๆชื่อว่าเขาสัพยาอันนี้คงจะเป็นที่มาของชื่อของอำเภอเขาสัพยานี่ปรากฏหลักฐานในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ตอนหนึ่งว่าเมื่อพระลักษ์ถูกหอกโมฆะศักดิ์ของกุมภกันหนุมานก็อาสามาเอาตัวยาชื่อสังกรณีตรีชวาที่เขาสัพยาแห่งนี้เพื่อนำไปบดเป็นกระสายผสมกับน้ำในแม่น้ำมหานาทีก็ใช้เป็นยาในอำเภอสัพยามีโบราณสถานน่าสนใจคือวัดปรางสร้างพ.ศ.ไหนไม่ทราบแต่ว่าประมาณว่าน่าจะมีอายุสัก 3-400 ปีภายในบริเวณวัดก็มีองค์ปรางเก่าแก่ลักษณะเดียวกับองค์ปรางที่วัดศรีรัตนมหาธาตุอำเภอเมืองสุพรรณบุรีครับคุณสุรพลชาวบ้านซึ่งเป็นคนในพื้นที่เล่าว่าเมื่อก่อนวัดปรางเนี่ยผีดุมากตัวคุณสุรพลเองก็ยังเคยถูกผีหลอกมาแล้วซึ่งผีที่หลอกนั้นเป็นผีกบไอ้เรื่องผีกบเนี่ยเกิดมาราวๆ10กว่าปีตอนนั้นสภาพวัดปรางถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้มีงูเงี้ยวเขี้ยวขอเต็มไปหมดคืนเกิดเรื่องมีฝนตกพรำๆแกกับเพื่อนก็ออกหากบปกติแล้วอากาศแบบนี้กบจะเยอะมากแต่คืนนั้นปรากฏว่าไม่เจอกบสักตัวแกกับเพื่อนก็เลยตกลงกันว่าจะเข้าไปหากบในวัดก็คือวัดปรางนั่นแหละเมื่อเข้ามาในวัดปรางก็ใช้ไฟฉายส่องหาปรากฏว่าเจอลูกตาสีแดงเต็มไปหมดลูกตาสีแดงก็คือตาของกบพวกสัตว์กินเนื้อทุกชนิดเวลาลูกตาของมันเจอแสงไฟจะกลายเป็นสีแดงคล้ายๆทับทิมคุณสุรพลก็หันมาพูดกับเพื่อนว่าคืนนี้ได้กบเต็มข้องแน่ๆแกตีกบได้ราวๆ10กว่าตัวก็มีความรู้สึกหนักผิดปกติตอนแรกก็ยังไม่คิดอะไรแต่พอเวลาผ่านไปข้องใส่กบมันยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสะพายไม่ไหวตอนนั้นก็เริ่มมีความรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วว่ามันจะหนักอะไรนักหนาอย่างนี้แกก็รีบวางข้องแล้วก็เดินไปหาเพื่อนซึ่งเพื่อนก็รู้สึกแบบเดียวกัน ก็เลยตัดสินใจเปิดฝาข้องออกแล้วก็ส่องไฟฉายเข้าไปดูพอเห็นภาพก็แทบช็อกแทนที่จะเป็นกบกลับเป็นหน้าคนมีขนาดเล็กนิดเดียวพอได้สติทุกคนก็โกยอ้าวกันใหญ่พอกลับถึงบ้านแกก็เป็นไข้สั่นไปหมดทั้งตัวจากนั้นผมบนหัวก็กลายเป็นสีขาวทุกครั้งที่หลับตาจะเห็นแต่ภาพหัวคนในข้องน่ะยั่วเยี้ยไปหมดเพื่อนแกก็มีอาการแบบเดียวกันไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังยอมรับว่ากลัวโดนด่าเพราะดันเข้าไปตีกบในวัดซึ่งคนทั่วไปเขาไม่ทำกันเนื่องจากเป็นเขตอภัยทานคุณสุรพลบอกว่าเรื่องนี้เกิดมานานมากแล้วแต่ก็ยังเชื่อว่าในวัดปรางยังมีสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือความน่ากลัวภายในบริเวณวัดปรางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือรูปปั้นของพระพรหมซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยมีชาวบ้านมาบนขอหวยปรากฏว่างวดนั้นคนที่มาบนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเป็นข่าวคลึกโครมไปทั่วจังหวัดสิงห์บุรีครับนั่นก็คือเรื่องกบผีในวัดปรางที่คุณสุรพลเล่าให้ฟัง
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
6: ครับผมสนใจน้ำมังคุดครับ
3: ค่ะรับกี่ขวดดีคะ
6: ฟังหนึ่งขวดก่อนครับ
3: หนึ่งขวดนะคะ
6: มีค่าจัดส่งยัง
3: ไ
6: ง
3: ไม่มีค่าจัดส่งค่ะ1ขวด360บาทค่ะเดี๋ยวหนูขอชื่อที่อยู่หน่อยค่ะชื่ออะไรคะ
6: เก็บปลายทางไหมครับ
3: เก็บปลายทางค่ะพี่จ่ายแค่360บาทค่ะ
6: อภิชาติวงเดชครับ
3: ค่ะบ้านอะไรคะพี
6: ่บ้านทุ่งดู
3: บ้านทุ่งดูตำบล
6: อำเภอตำบลคำตะกร้าอำเภอคำตะกร้าจังหวัดสกลนคร
3: ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะส่งให้วันนี้ประมาณวันสองวันนะคะพี
6: ่ครับ
3: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
6: ครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
7: เออน้ำมังคุดใหม่อีกจากสองขวดเน
3: ี่ยอ๋อแม่รับสองขวดใช่ไหมคะ
7: เอออันย้ายวันนั่นกูเคยเอามาให้อยู่ไปวัดเด้อเออเอามาให้เดือนนึงแล้ว
3: โอ้จ้าเดี๋ยวลูกส่งให้เด้อค่ะ
7: จ้า
3: ค่ะแม่รอรับสายพัสดุหน่อยเด้อ
7: เดี๋ยว
3: น
7: ี้ยังบ้านใดเลย
3: แม่ทานไปแล้วดีขึ้นบ้างไหมคะเป็นยังไงบ้าง
7: อันก็ว่ามันไข้อยู่หรอกบ้านมันบ่มีเงินมันละขาดเงินว่างั้นเลยหยุดไป
3: จ้ะแม่อันเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะแม่ทานต่อเนื่องเด้อมันจะได้ดีขึ้นเนาะแม่เนาะจ้าเดี๋ยวลูกส่งให้น่าจะวัน2วันนะคะแม่เดี๋ยวลูกจะรีบเร่งให้เด้อ
7: จ้า
3: จ้าแม่ขอบคุณมากนะคะ
7: จ้า
3: ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะแม่ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
8: สวัสดีค่ะน้ำมังคุดบอกครับ
3: จ้าน้ำมังคุดจ้าพ
8: ่อมันยังงานถูกแล้ว
3: จ้าม
8: าไล่ให้สองบันมาแช่ง
3: พ่อสั่งน้ำมังคุดแซงบุรีใช่ไหมจ้าจ้าบ้านอะไรคะ
8: ตำบลหนองยอง
3: ตำบลหนองยองอำเภออะไรครับพ่ออ
8: ำเภอปากปากคาดจังหวัดบึงกาฬ
3: จ้าบ้านอะไรครับพ่อ
8: บ้านห้วยแชน
3: พ่อรับกี่ขวดคะ3ขวด 1,000
8: 3ขวดครับขวด3ขวด
3: จ้าเดี๋ยวหนูขอชื่อพ่ออีกทีหนึ่งค่ะพ่อชื่ออะไรคะ
8: นายสม
3: พ่อสมเนาะ
8: ครับ
3: จ้าเดี๋ยวลูกส่งให้วันนี้ประมาณวัน2วันนะครับพ่อเดี๋ยวมีคนไปส่งให้เด
8: ้อจ้าจ้าต้องก็ร่างอยาก
3: จ้าจะเป็นพัสดุไปส่งให้นะคะพ่อ
8: จ้าจ้า
3: จ้าสวัสดีค่ะ
9: ม
3: ัน
9: รับ
3: อ๋อสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
9: อันขวดใหญ่3ขวด 1,000 ใช่ไหม
3: ใช่จ้ะแม่
9: แล้วถามแล้วแถมขวดเล็ก3ขวดใช่ไหม
3: ใช่ใช่ค่ะแม่
9: จ้ามาส่งวันนี้ไหม
3: แม่อยู่ที่ไหนคะ
9: อยู่บ้านคำมีจ้า
3: ลูกจะส่งเป็นพัสดุไปให้ค่ะแม่ประมาณวัน2วันแม่จะได้รับจ้า
9: จ้าจ้าก็บวมขึ้นเหมือนกินได้
3: อ๋อเป็นเหมือนทอมซินเหรอคะแม่
10: เป็นต่อมน้ำเหลือง
3: ต่อมน้ำอ๋อทานได้จ้าแต่ว่าอย่าทานเร่งเกินนะคะให้ทานแค่วันละแก้วพอตอนเช้าแล้วก็ทานน้ำตามเยอะๆไม่ต้องทานเช้ากับเย็นนะคะทานแค่ตอนเช้าอย่างเดียวค่ะแม่ตื่นนอนแล้วก็ทานเลยค่ะแล้วค่อยทานยาถ้ามียาหมอก็ค่อยทานยาหมอตามทีหลังค่ะแม่
9: จ้า
3: จ้าแม่รับเลยไหมคะ
9: จ้า
10: เดี๋ยวแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้เดี๋ยวส่งที่อยู่ให
3: ้
10: ก
3: ็
10: ได
3: ้อ๋อได้ได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูแอดไลน์ไปนะคะ
11: ร่างกายของคนเฮานี่บ่มีอะไร ดูแลบำรุงไว้อย่าให้เป็น

0: เสริมอาหารแซนบุรีเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลเจ้าของให้สดใสอองตองอยู่ดีมีแห้งเสมอแนะนำให้ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีเพราะน้ำมังคุดแซนบุรีผ่านการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอนมีสารแทนนินและแซนโทนที่พอดีกว่าน้ำมังคุดแซนบุรีของดีบ่ต้องเบาหลายแต่ให้ผลของร่างกายเป็นเครื่องพิสูจน์สัมผัสพลังการดูแลจากแซนบุรีได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาใกล้บ้านหรือโทรเลยส่งฟรีทางเบอร์0928127589ย้ำ0928127589นาแดงแห้งนี้ดื่มน้ำมังคุดแซ่บบุรี
1: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะเป็นน้ำมังคุดที่สกัดจากเปลือกมังคุด 100% ไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมสารกันเสียค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะน้ำมังคุดของเรานะคะน้ำมังคุดกล่องสีส้มให้พ่อๆแม่ๆจำไว้เลยว่าเป็นกล่องสีส้มนะคะราคา1ขวด360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กค่ะแต่ถ้าซื้อ3ขวดราคา 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะ
2: จับขณะนี้เวลา 19:00 น.ได้เวลาติดตามรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดและเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าได้ทำลายเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีมากกว่า100จุดในหลายพื้นที่ของเยเมนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดและเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
3: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
2: สำหรับพื้นที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อหารือและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุพร้อมรับฟังการเตรียมความพร้อมและแนวทางรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประสานงานและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในจังหวัดสุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลก
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำณจุดก่อสร้างโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระและจุดก่อสร้างโครงการคลองพันน้ำฝั่งตะวันตกเมืองสุโขทัยโดยนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดสุโขทัยจำเป็นต้องพัฒนาควบคู่กับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำการหน่วงน้ำเพื่อทำการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและชุมชนขณะนี้กรมชลประทานอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระที่จะสามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้ถึง92ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับประโยชน์กว่า 46,000 ไร่ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกส่วนโครงการคลองผันน้ำฝั่งตะวันตกเมืองสุโขทัยหรือคลองบายพาส ครอบคลุมพื้นที่อำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาดซึ่งเป็นคลองผันน้ำดัดคอนกรีตมีความกว้าง80เมตรความยาวประมาณ45กิโลเมตรสามารถระบายน้ำได้300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมประตูระบายน้ำและท่อลอดถนนในเขตชุมชนสามารถผันน้ำหรือเบี่ยงเบนน้ำเลี่ยงพื้นที่เขตเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมมีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 12,000 ไร่และสหกรณ์ได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการมีความคืบหน้าโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ได้รับเงินเยียวยาอย่างทั่วถึง
5: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาว่าขณะนี้ผู้ประสบภัยที่ผ่านเกณฑ์การสำรวจในล็อตแรกจำนวน624ครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือแล้วเป็นวงเงินกว่า5ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังและถูกน้ำล้อมรอบสำหรับผู้ที่ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้อดทนรอเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องโดยย้ำว่าเมื่อข้อมูลถูกส่งถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วประชาชนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน1วันทันทีส่วนกรณีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายแต่เกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชนิดพืชหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เช่นสวนทุเรียนในภาคตะวันออกและส่วนส้มโอในจังหวัดสมุทรสงครามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะนำปัญหานี้หารือกับนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ต่อไปพร้อมย้ำให้เกษตรกรที่ประสบภัยถ่ายภาพความเสียหายของพืชผลเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ขณะที่วันพรุ่งนี้นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่โดยนายณภินทรจะประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยณเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนเพชรอำเภอท่ายางพร้อมติดตามการผันน้ำเพื่อระบบการผลิตประปาสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานวันนี้มีปริมาณน้ำ 722.178 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 101.65 ของความจุเก็บกักซึ่งระบบน้ำมีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะปกติและยังไม่มีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านอาหารที่พักพิงและการซ่อมแซมอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารายงานผลการดำเนินงานอาชีวะอาสาตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาครอบคลุม27จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้รับบริการรวม 1,700 รายการมีความช่วยเหลือครอบคลุมงานจิตอาสา9ด้านได้แก่จัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่มกว่า 34,000 ชุดจัดพื้นที่พักพิงรองรับผู้ประสบภัยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ตรวจเช็ครถยนต์ซ่อมเครื่องมืออาชีพตรวจระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงให้คำแนะนำประชาชนในเรื่องต่างๆทั้งนี้ได้สั่งการให้ศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งระหว่างเกิดเหตุและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยให้ครูบุคลากรและนักเรียนอาชีวศึกษานำความรู้และทักษะเข้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยกระทรวงศึกษาธิการจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือพร้อมเน้นย้ำว่าจะดำเนินภารกิจต่อไปจนกว่าประชาชนทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลด
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
7: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นนะได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60%
6: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของประเทศไทยในเวทีโลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาการเงินการคลังของโลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาราว 15,000 ถึง 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
8: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะคะเป็นห่วงโซ่อุปทานคือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือแกนในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง
1: หลายหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นางสาวลลิดาเพชรวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้แนวทางการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษมาตรการดังกล่าวสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติไม่เพียงการหารือเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวบนเวทีการประชุมแต่ยังให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานจริงตั้งแต่ระบบขนส่งการจัดการอาหารไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรการที่สามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทั้งด้านการประหยัดทรัพยากรการลดขยะและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมต้อนรับผู้แทน191ประเทศที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรก
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
10: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสะท้อนถึงความเป็นไทยในการที่เราสะท้อนจากความยินดีช่วยเหลือแล้วก็มิตรภาพที่เราแสดงให้กับผู้นำทางเศรษฐกิจทุกท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าการที่เราแสดงให้เห็นถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีศักยภาพในการบริหารจัดการอันนี้คือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจและผมว่ามันจะนำมาสู่ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทยด้วยนะครับ
9: ด้านนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จำนวน100นายจากทั่วประเทศมาประจำการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับภารกิจนี้ตลอดสัปดาห์คอยดูแลคณะบุคคลสำคัญพร้อมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงประเทศไทยปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้สำนักงานประกันสังคมขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันพรุ่งนี้ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE @ SSO ไทย สำหรับการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้จะเปิดหีบเวลา 8 นาฬิกาและปิดหีบเวลา 16 นาฬิกาโดยผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือไม่เกิน12 เมษายน 2569 หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด9ตลอด24ชั่วโมง
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต็งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศพลตรีตูกีอัลมาลากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถทำลายเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านมากกว่า100จุดในหลายพื้นที่ของเยเมนในวันนี้ขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์อัลมาซิรอของกลุ่มกบฏฮูตีกล่าวหาว่าซาอุดิอาระเบียยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในจังหวัดซาดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยาน2แห่งในซาอุดิอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก36รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐที่ยืนยันว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งมีความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดถึง169กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐฟลอริดาและรัฐอลาบามาและรัฐอลาบามานอกจากนี้ยังส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 500,000 คนในพื้นที่เหล่านี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ทางด้านนายรอนเดอซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาระบุว่าทางการรัฐฟลอริดาจัดเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุดังกล่าว ขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจยกเลิกแผนการเดินทางไปชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลที่รัฐอลาบามาแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวกำลังเผชิญกับพายุเฮอริเคนอิซาเอสต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในช่วงวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้

0: ำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้ถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งพร้อมทั้งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา 18:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 13:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตร
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
2: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
3: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
2: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
4: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
5: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
4: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
5: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามินเอซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
4: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
5: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
4: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดี

0: มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
1: อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียบโพนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพพบกันในตอนการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ตอนที่2ติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
3: การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในทุกขั้นตอนสำหรับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย.มีระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ในรูปแบบใหม่ Consultation e-service ซึ่งเป็นการให้คำปรึกษาในการดำเนินการต่างๆของผู้ประกอบการทั้งเรื่องกฎระเบียบหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการขออนุญาตการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์การโฆษณาซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จชั้น1สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในส่วนต่างจังหวัดสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำในขั้นตอนต่างๆนอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถยื่นขออนุญาตแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-submission ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการยื่นขออนุญาตที่สะดวกสบายมากขึ้นหากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยใดๆในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนอย.1556หรือผ่านทางเว็บไซต์อย.
2: สัปดาห์ที่แล้วทางรายการได้นำเสนอในประเด็นการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ตอนที่1โดยได้พูดคุยเกี่ยวกับสินค้าเครื่องสำอางในประเทศไทยจัดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในการกำกับดูแลของอย.นอกจากอย.แล้วที่ได้ดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องนี้แล้วภาคเอกชนอย่างสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยก็มีบทบาทในการดูแลผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางด้วยและการเป็นผู้ประกอบการเครื่องสำอางที่ดีต้องเป็นอย่างไรวันนี้มาสู่ตอนที่2แล้วค่ะกับวิทยากรท่านเดิมซึ่งท่านก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะขอต้อนรับดร.เภสัชกรหญิงนิรนาถจินะชัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีค่ะคุณนกค
2: ่ะวันนี้เรามาพูดคุยกันในตอนที่2นะคะอาจารย์คะก่อนอื่นอยากทราบว่าผู้ประกอบการเครื่องสำอางต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ
4: ค่ะก็เช่นเดิมนะคะอาจจะขออนุญาตออกตัวนิดนึงว่าวันนี้ก็จะมาแชร์นะคะประสบการณ์ไม่ได้มาในฐานะที่เป็นนักวิชาการอย่างเดียวนะคะก็คือจะมาแชร์ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคด้วยแล้วก็เป็นผู้ประกอบการเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือถือโอกาสเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะคุณนกจากคำถามที่ถามว่าเราจะเตรียมตัว
2: อย่างไร
4: ด้านเครื่องสำอางได้อย่างไรเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองก่อนเนี่ยในกลุ่มที่เขายังไม่เคยที่จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนว่ามี2คำถามคำถามแรกเนี่ยเราต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลอันนี้สำคัญนะคะก็คือเนื่องจากว่าภาครัฐเนี่ยถ้าเกิดทุกคนจำได้เนี่ยอย.เองเนี่ยเวลาเราจดแจ้งผลิตภัณฑ์กลุ่มเนี่ยเราสามารถที่จะจดแจ้งในนามบุคคลธรรมดาก็ได้หรือในนามนิติบุคคลก็ได้อันนี้ท่านเองจะต้องมีโจทย์อยู่ในใจแล้วก็เมื่อท่านเลือกแล้วที่จะเป็นกลุ่มไหนเนี่ยท่านต้องทำตัวให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าท่านเลือกที่จะเป็นนิติบุคคลหรือรูปแบบบริษัทท่านก็จะต้องไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์นะคะทำให้เรียบร้อยแล้วก็ท่านจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะให้ถูกต้องตรงนั้นด้วยคำถามที่สองกลับมายังผู้ประกอบการเนี่ยนอกจากทราบในประเด็นที่หนึ่งแล้วเนี่ยต้องทราบว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการแบบไหนยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาแต่ว่าท่านอยากจะผลิตเครื่องสำอางขายในเมืองไทยเนี่ยท่านไม่มีโรงงานเนี่ยท่านจะทำอย่างไรจบไหมคะมันก็จะย้อนกลับมาเหมือนตอนที่แล้วที่เรามามองว่าคำว่าผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายในธุรกิจของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยมีอยู่3กลุ่มก็คือ1ผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศส่งออกหรือแบ่งบรรจุอันเนี้ยท่านอยู่กลุ่มนี้หรือเปล่านะคะอันที่2ท่านต้องการแค่เป็นผู้นำเข้าสินค้าเครื่องสำอางมาจากต่างประเทศแล้วก็มาขายในเมืองไทยหรือเปล่าแล้วก็กลุ่มที่3ท่านเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยท่านรับจ้างการผลิตเครื่องสำอางให้กับบุคคลธรรมดาที่ต้องการเป็นนักธุรกิจหรือเปล่าอันนี้ก็จะทำให้เราชัดขึ้นว่าเรามีการเตรียมตัวตรงนี้เรารู้นะว่าเรายกตัวอย่างถ้าเกิดเราเป็นบุคคลธรรมดาเราต้องการที่จะทำธุรกิจตรงนี้เราก็ต้องมามองหาว่ากลุ่มที่3ที่เป็นผู้รับจ้างการผลิตเครื่องสำอางที่เขาทำตัวถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมีใครให้เราเลือกมาช่วยเราทำธุรกิจตรงนี้ได้หรือไม่อันนี้ก็คือเป็นการคิดเบื้องต้นในการที่จะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมของตัวเองอ่ะก่อนที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีนะคะอันนี้คือเป็นวิธีการปฏิบัติตนนะคะคุณนกค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คะมาพูดถึงเรื่องการจดแจ้งเครื่องสำอางกันบ้างยุ่งยากไหมคะอาจารย์การจดแจ้งเครื่องสำอางต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ
4: อันนี้ต้องเรียนชมอย.นิดนึงนะทางกองควบคุมเครื่องสำอางนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์ที่ดิฉันเองเนี่ยไม่ได้แต่ตัวดิฉันเองนะคะดิฉันได้สอบถามเพื่อนผู้ประกอบการที่เขาทำธุรกิจตอนนี้ทุกคนชมนะเป็นคำชมเดียวกันเลยว่าต้องขอบคุณอย.ที่สร้างระบบการจดแจ้งเนี่ยที่สอดรับแล้วก็เพื่อประโยชน์แล้วก็ประหยัดเวลาทำงานได้รวดเร็วมากหลายคนบอกถึงกับบอกว่าโอ้มันสะดวกพอๆกับเขาเรียกว่าระบบที่เราเสียภาษีเลยคือแต่ว่าอันนี้มันจะมีนิดนึงว่าระบบที่อย.ใช้เนี่ยอย.ใช้ระบบ PUS นะคะแต่ว่าเวลาท่านซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่จะจดแจ้งเนี่ยท่านขอให้มีความรู้เบื้องต้นนิดนึงแล้วท่านก็จะทำได้ละความรู้เบื้องต้นที่จะเข้าไปใช้งานในระบบ PUS เนี่ยอันดับแรกเนี่ยท่านจะต้องรู้ในเรื่องของว่าสินค้าท่านเนี่ยผลิตที่โรงงานไหนนะคะอันนี้เราต้องชัดมาถ้าเกิดเป็นนำเข้าก็นำเข้ามาจากที่ไหนนะคะถ้าผลิตในเมืองไทยก็คือผลิตจากโรงงานไหนและท่านต้องมั่นใจก่อนว่าแหล่งของเครื่องสำอางที่ท่านผลิตในเมืองไทยหรือที่ท่านนำเข้ามาเนี่ยจะต้องมาจากแหล่งที่ได้รับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของภาครัฐก่อนอันนี้เป็นเบื้องต้นแล้วท่านถึงจะเข้าไปจดแจ้งชื่อโรงงานในอย.นะคะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองท่านต้องทราบว่าเครื่องสำอางที่ท่านจะขายในเมืองไทยเนี่ยหรือท่านจะผลิตเนี่ยท่านมีสูตรส่วนประกอบอย่างไรนะคะเพราะว่าเวลาระบบจดแจ้งเนี่ยมันเป็นระบบออนไลน์ออนไลน์ submission เนี่ยมันสะดวกก็จริงแต่ท่านต้องเข้าใจว่าท่านต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสารที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางให้ครบนะคะแล้วก็ท่านต้องทราบด้วยว่าตัวไหนที่เป็นสารที่อย.ควบคุมให้ใช้อาจเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางได้สารไหนเป็นสารกันเสียสารไหนเป็นสีที่ใช้ในเครื่องสำอางอย.อนุญาตให้ใช้สารไหนเป็นสารกันแดดนะหรือสารไหนเป็นสารห้ามใช้ท่านอาจจะต้องมีความรู้เบื้องต้นตรงนี้นิดนึงหลายคนจะเริ่มงงว่าถ้าเกิดไม่มีความรู้จะทำยังไงอย.ก็จะมีเว็บไซต์ที่มีออกประกาศมาชัดเจนเลยว่าสารที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยมีกี่รายการอนุญาตให้ใช้ตัวไหนบ้างในเครื่องสำอางและให้ใช้ได้ปริมาณเท่าไหร่นะคะท่านอาจจะศึกษาเบื้องต้นตรงนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาท่านจดแจ้งเนี่ยท่านก็จะสามารถที่จะเข้าไปจดแจ้งในระบบของอย.เนี่ยได้อย่างง่ายดายแล้วก็คือนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นระบบที่ออนไลน์เนี่ยตอนนี้มันจะมี2กระบวนการในกลุ่มที่อย.เขาทำที่เป็นเขาเรียกว่าออโต้แอปพรูฟก็คือการให้แอปพรูฟได้ทันทีเนี่ยถ้าเกิดท่านได้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำก็คือกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ล้างออกได้เลยเนี่ยก็คือจะได้รับการแอปพรูฟแล้วท่านก็สะดวกมากนะคะอันนี้ต้องเรียนว่าท่านมีความรู้เบื้องต้นท่านจดแจ้งท่านได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ระบบที่ในกลุ่มเนี่ยที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับล้างออกเนี่ยสามารถอย.เขาปรับระบบให้เอื้อท่านจดแจ้งได้24ชั่วโมงนะคะไม่หยุดเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็อย.เขามีเจ้าหน้าที่ที่จะให้ความรู้ถ้าเกิดเราเองเนี่ยมีข้อสงสัยเราสามารถที่จะเป็นรายใหม่เราไม่มีความรู้ตรงเนี้ยเราโทรไปถาม เลยเช็คจากเพื่อนสมาชิกสมาคมว่าเอ้ยหลังจากที่ท่านได้ลองใช้ในรายใหม่เนี่ยท่านมีความรู้สึกยังไงใช้ระบบเนี่ยติดขัดยังไงมีคนบอกว่าโอ้ได้โทรติดต่ออย.แล้วเนี่ยปรากฏว่าได้รับความช่วยเหลือดีมากนะคะสามารถที่จะเดิมไม่เคยทำเป็นเนี่ยก็สามารถที่จะจดแจ้งได้แล้วตอนนี้อันนี้ต้องถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับการพัฒนาการใช้ออนไลน์ซับมิชชั่นให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอื่นด้วยด้านยาด้านเครื่องมือแพทย์ในอนาคตหรือด้านที่เขาจะมองตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นดิฉันมองว่าตรงนี้เป็นจุดการจดแจ้งที่ดีมากนะคะแล้วก็ในเชิงของค่าใช้จ่ายหลายคนจะกลับมาถามดิฉันเหมือนกันนะเวลาฉันพูดในนามสมาคมเนี่ยก็จะมีคนผู้ประกอบการหลายรายว่าเอ๊ะมันแพงไหมนะมันค่าใช้จ่ายตรงนี้เท่าไหร่นะคะก็อยากจะเรียนทั้งผู้ฟังว่าไม่แพงเวลาท่านจดแจ้งเนี่ยต่อ1ตำรับหรือ1สูตรเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณ 1,000 บาทนะคะ100บาทแรกเนี่ยคือเป็นค่าคำขอนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเวลาอย.เขาพิจารณาแล้วได้รับการอนุมัติเนี่ยท่านก็จะจ่ายอีก900บาทก็คือรวมต่อ1ตำรับ 1,000 บาทนะคะหลายคนก็คิดว่าตรงนี้มันน่าจะสามารถที่ทำให้ท่านเนี่ยประกอบธุรกิจได้นะคะมันไม่ได้แพงเกินไปแล้วก็ดิฉันมองว่ามันมีอายุ3ปีนะคะแล้วก็สามารถที่จะพวกเราผู้ประกอบการไม่ว่าระดับไหนก็สามารถที่จะแบกรับภาระตรงนี้ได้ไม่น่าจะมีปัญหาคุณนกค่ะ
2: ค่ะก็สรุปได้ว่าผู้ประกอบการนะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้นะคะศึกษากฎระเบียบต่างๆนะคะที่ของอย.มีนะคะก่อนจดแจ้งนะคะเพื่อจะได้จดแจ้งอย่างสะดวกและราบรื่นนะคะโดยก็จดแจ้งอย่างที่อาจารย์บอกนะคะผ่านระบบออนไลน์นะคะก็จะรับผลได้ทันทีนะคะถ้าเอกสารพร้อมก็อาจจะอนุมัติได้เลยค่ะช่วงแรกนี้คุณผู้ฟังก็ได้รับทราบแล้วว่าผู้ประกอบการเครื่องสำอางต้องเตรียมตัวอย่างไรและการจดแจ้งเครื่องสำอางนั้นไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมก็จะจดแจ้งได้อย่างง่ายๆเลยค่ะช่วงนี้พักฟังสิ่งดีๆจากรายการสักครู่กลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ
5: หน้าดินแดนน้ำแข็งที่ซึ่งมีราชินีผู้ปกครองดินแดนผู้งดงามนามว่าเอลซ่านอกจากเรื่องบริหารบ้านเมืองแล้วเนี่ยเธอยังเป็นที่รู้จักในฐานะแม่เอลซ่าราชินีบิวตี้บล็อกเกอร์อีกด้วยนะครับ
6: วันนี้หัวข้อก็จะเป็นล้างหน้ายังไงให้หมดจดไม่มีตกค้างต้องทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะจ๊ะมาม้ามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะทุกคน
5: ทั่วแคว้นเอเรนเดลเนี่ยไม่มีใครปังเท่าแม่หรอกนะครับและเอลซ่าก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงที่ชื่อว่าโอลาฟ
7: เอลซ่าทำอะไรอยู่อะ นี่มันใครเนี่ย
6: ตกใจอะไรกันละโอลาฟนี่เอลซ่าหน้าสดเองทำเป็นโอเวอร์แอคติ้งเดี๋ยวตบหลอก
7: อ้อราชินีเอลซ่าละเองตกใจหมดเลย
6: แล้วมีอะไรงั้นเหรออุ้ยลืมตัวแล้วมีธุระอะไรเหรอโอลาฟ
7: คือว่าฉันน่ะไปเจอใบปลิวโฆษณาเครื่องสำอางสับสนแบบว่าว้าวว้าวว้าวว้าวมากเลยเพื่อเอลซ่าจะสนใจเนี่ยเลยเอามาเพื่อ
6: หืมนี่มันโฆษณาเกินจริงนี่นาโอลาฟ
5: การโอ้อวดสรรพคุณที่เกินจริงอย่างเช่นการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการใช้เครื่องสำอางว่าดีกว่าการทำหัตถการทางการแพทย์อ้างว่ามีผลต่อสุขภาพหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางร่างกายเช่นรักษาสิวฝ้าผิวขาวออร่ากินแล้วผอมเฉพาะส่วนอ้างว่ามีสรรพคุณรักษาโรคถือเป็นการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายอันตรายนะจ๊ะ
6: แย่จริงๆเลยนะคนพวกเนี้ยหลงใช้นั้นหน้าพองหน้าพังกันหมดพอดี
5: ดังนั้นการใช้เครื่องสำอางให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับการล้างเครื่องสำอางต้องล้างให้ถูกวิธีไม่หลงเชื่อเครื่องสำอางที่มีโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายทดสอบเครื่องสำอางก่อนซื้อเลือกซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่น่าเชื่อถือควรซื้อเครื่องสำอางที่มีเลขที่ใบรับจดแจ้งหากมีอาการตาผิดปกติเช่นตาแดงตาบวมหรือระคายเคืองตาควรปรึกษาจักษุแพทย์และสุดท้ายระมัดระวังในการใช้เครื่องสำอางด้วยนะจ๊ะไม่ยากเลยเห็นไหมแค่ใช้ให้ถูกใช้ให้ดีแค่นี้ก็สวยกันหมดแล้วล่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเด็นการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ตอนที่2ค่ะเรายังอยู่กับดร.เภสัชกรหญิงนิรนาถจินชัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยค่ะเริ่มต้นช่วงที่2นี้อาจารย์คะอยากทราบว่าผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางไว้เพื่อการตรวจสอบการจัดเต็มข้อมูลผลิตภัณฑ์จะมีใครช่วยพวกเขาได้บ้างคะกับผู้ประกอบการนะคะในการตรวจสอบจัดเต็มข้อมูลนะคะ
4: เนาะขอบคุณมากค่ะประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่สำคัญมากเนาะคือดิฉันได้เรียนในเบื้องต้นนะเมื่อตอนที่แล้วว่าในเรื่องของการจดแจ้งและเรื่องของการดูแลตนเองเนี่ยในก่อนการวางตลาดเนี่ยทั้งผลิตรับจ้างผลิตแล้วก็นำเข้าเนี่ยดูจะไม่ยุ่งยากแล้วก็มีความสะดวกนะคะมากมายเหลือเกินนะคะเราสามารถที่จะทำกระบวนการตรงนั้นเนี่ยก่อนการวางตลาดเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะแต่ภาระงานอันนึงนะคะในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ดีนะคะที่ท่านจะทำตรงนี้ท่านจะต้องสามารถที่จะจัดเตรียมนะคะข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางไว้พร้อมกับการตรวจสอบชี้แจงต่อผู้บริโภคหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งอย.ถ้าหากว่ามีความจำเป็นจะต้องชี้แจงนะคะในประเทศไทยตอนนี้ฉันต้องเรียนว่าเราเองเนี่ยเราได้การเอาทั้งในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เรามีการเรา adopt หรือทางภาษาก็คือเรามีความสอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียนก็คือทั้ง10ประเทศเนี่ยเรามีการตกลงร่วมกันในเรื่องของการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์กลุ่มนะคะในเรื่องของการจดแจ้งและในเรื่องของการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับการตรวจสอบเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยพอเราไปรับกฎบัตรอาเซียนในด้านนี้มาเนี่ยเราเองก็มาดูบริบทของประเทศเรามาดูบริบทของเมืองไทยว่าเราจะทำยังไงให้ผู้ประกอบการเนี่ยทุกระดับเนี่ยสามารถที่จะมีความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูลตรงนี้พร้อมกับการตรวจสอบเราเลยสามารถที่จะออกประกาศออกมาเป็นกฎหมายเลยว่าท่านเตรียมความพร้อมไว้3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือภาพรวมของเครื่องสำอางเรื่องของเอกสารที่ท่านจดแจ้งนะสูตรต่างๆซึ่งท่านมีอยู่แล้วพวกนี้เราไม่ห่วงเลยว่าท่านไม่มีนะข้อมูลเหล่านี้ในเมื่อท่านพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการตัดสินใจตอนต้นเนี่ยท่านต้องมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วนะแล้วส่วนที่สองก็คือเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบอันนี้ดิฉันอยากจะเรียนหลายผู้ประกอบการมาปรึกษาสมาคมหรือแม้แต่ตัวดิฉันเองเนี่ยเวลาไปให้ความรู้หรือไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจด้วยกันที่มีมาปรึกษาก็คือกังวลว่าอยากจะทำธุรกิจจังเลยแต่ว่ากลัวไม่มีความรู้ที่จะจัดเตรียมตรงนี้ฉันอยากจะเรียนบอกว่าอย่ากังวลเพราะว่าข้อมูลด้านวัตถุดิบเนี่ยเวลาท่านซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์เนี่ยเพราะว่าเราเองในเมืองไทยเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าถึงแม้เราจะเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเนี่ยแต่เรายังมีการนำเข้านะคะนำเข้าวัตถุดิบเนี่ยมาผลิตเครื่องสำอางเนี่ยเกิน 90% นั่นหมายถึงว่าเวลาท่านจัดเตรียมเอกสารหรือ PIF เนี่ยพิสเนี่ยสำหรับการตรวจสอบเนี่ยข้อมูลด้านวัตถุดิบเนี่ยท่านไปซื้อนะวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์หรือบริษัทไหนเนี่ยท่านสามารถขอข้อมูลจากผู้ที่ขายให้ท่านนะคะซัพพลายเออร์เหล่านั้นเนี่ยที่เขาเอาเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยข้อมูลด้านความปลอดภัยนะคะข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบเนี่ยเอามาให้ท่านเพราะท่านเป็นผู้ซื้อแล้วท่านเอามาจัดเตรียมเป็นเอกสารในพาร์ทที่2ในส่วนที่2เรื่องของข้อมูลวัตถุดิบเนี่ยท่านไม่ต้องเขียนเองเห็นไหมคะว่าอันนี้ท่านสะดวกละท่านเป็นผู้ผลิตรายเล็กรายย่อยแค่ไหนท่านซื้อวัตถุดิบเนี่ยท่านสามารถขอข้อมูลตรงนั้นมาเก็บได้แล้วก็ในส่วนที่3ที่อย.เองอ่ะเขาต้องการให้เราเก็บเป็นข้อมูลไว้อ่ะที่บริษัทพร้อมกับตรวจสอบก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางสำเร็จรูปอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนจะกังวลว่าจะยังไงเพราะว่าเราเองก็ไม่มีความรู้ในการเขียนเอกสารที่มันเป็นทางวิชาการตรงนั้นอันนี้อย่ากังวลถ้าหากว่าท่านได้ปฏิบัติตามหลักการของผู้ประกอบการที่ดีที่ดิฉันเคยเรียนเบื้องต้นที่บอกว่าเอ้ยผลิตเบื้องต้นทำยังไงอย่างเงี้ยข้อมูลในการผลิตเบื้องต้นกระบวนการผลิตเหล่านั้นเนี่ยที่ท่านมีบันทึกซึ่งภาษาอังกฤษหลายท่านทราบอยู่แล้วที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็คือเรื่องของ batch record เนี่ยกระบวนการผลิตนะเกี่ยวกับคุณสมบัตินะคะหรือข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเนี่ยท่านมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วของกระบวนการผลิตที่ท่านมีจะเห็นว่าข้อมูลนะคะที่เราจัดเตรียมไว้อยู่ในเอกสาร PIF สำหรับการตรวจสอบเนี่ยไม่ยากเลยเราสามารถที่จะเอามาจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ณวันที่ทางภาครัฐหรือทางหน่วยงานที่เขาอยากจะดูตรงนั้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะรวบรวมเพราะว่าทางภาครัฐเนี่ยไม่ได้บังคับว่าท่านจะต้องมีจัดเตรียมไว้ต่อเวลาเพียงแต่ว่าท่านทราบขอให้ทราบว่าท่านมีข้อมูลเนี่ยแต่ละหัวข้อที่ดิฉันเรียนให้ทราบเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างณวันที่ต้องการเนี่ยท่านสามารถที่จะกรุ๊ปนะหรือรวมเอกสารเหล่านั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้ทางภาครัฐตรวจสอบได้ซึ่งโดยหลักการเนี่ยเวลาภาครัฐเนี่ยเขาขอดูเนี่ยเอกสารส่วนที่หนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับภาพรวมเครื่องสำอางเนี่ยท่านต้องมีทันทีซึ่งอันเนี้ยไม่น่าห่วงเพราะว่าท่านจดแจ้งได้ท่านได้รับการแอปพรูฟในเรื่องของการจดแจ้งมีสูตรนะคะมีโรงงานเอกสารเหล่านั้นเนี่ยเป็นพาร์ทหนึ่งท่านมีอยู่แล้วพร้อมตรวจสอบทันทีส่วนที่2ที่3เนี่ยอย.ส่วนใหญ่จะให้ระยะเวลานะคะอย.ทั้งเมืองไทยและทั้งในภูมิภาคประเทศอื่นในรีเจียนเนี่ยก็คือจะให้เวลาประมาณ30วันในการที่จะจัดเตรียมท่านก็จะสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยพร้อมกับการตรวจสอบในระยะเวลาที่กำหนด ได้โดยที่ไม่มีปัญหาค่ะคุณนุ๊ก
2: ค่ะอาจารย์คะมาถึงเรื่องที่ผู้บริโภคควรรู้บ้างนะคะผู้บริโภคจะรู้เท่าทันเครื่องสำอางปลอดภัยได้อย่างไรบ้างคะอาจารย
4: ์ค่ะก็ในฐานะที่หนึ่งในฐานะที่ที่นี้ก็เป็นผู้บริโภคด
2: ้วยค่ะ
4: ค่ะอันเนี้ยสำคัญมากว่าเราเองเนี่ยทำยังไงไม่ให้ถูกหลอกนะเป็นผู้บริโภคเนี่ยทำยังไงให้เราเป็นผู้บริโภคที่สามารถที่ฉลาดในการเลือกซื้อสินค้าเหล่ากลุ่มเนี้ยก็อยากจะให้วันเนี้ยเป็นโอกาสทั้งสองตอนนะคะตอนแรกตอนเนี้ยพอเรารู้ว่าอ๋อกลุ่มเนี้ยเป็นเครื่องสำอางนะไม่ได้เป็นสินค้าทั่วไปเป็นสินค้าที่ดูแลโดยภาครัฐและมีกฎหมายอะไรมาเกี่ยวข้องเนี่ยผู้บริโภคเองเนี่ยก็รู้กฎหมายเบื้องต้นอย่างเงี้ยถือว่าเราเดินในตลาดเราหยิบสินค้าขึ้นมาชิ้นนึงอะเหมือนที่คุณนกเคยแชร์ว่าอันดับแรกเนี่ยถ้าเป็นเครื่องสำอางเนี่ยเราต้องดูในเรื่องของการจดแจ้งเขามีจดแจ้งไหมนะมีเลขรับแจ้งไหมสามารถเช็คได้ไหมตรงนี้ก็คือเป็นจุดเบื้องต้นในการที่จะผู้บริโภคเองเนี่ยรู้จักการดูฉลากสินค้านะอันที่สองก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าดูในเรื่องของการเคลมสรรพคุณนะว่าเหมือนที่ดิฉันเคยเรียนว่าแค่ไหนที่ว่าเป็นเครื่องสำอางสะอาดสวยงามถ้าเกิดมากกว่านั้นไปรักษาโรคนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็จะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเราถูกหลอกหรือเปล่าไหนบอกว่ามีเลขใบรับแจ้งเป็นเครื่องสำอางแต่ทำไมไปเคลมว่าเป็นยาเป็นรักษาโรคนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ทำให้เราเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดขึ้นว่าโอ้เราถูกหลอกหรือเปล่าก็คือตั้งข้อสงสัยพอเกิดข้อสงสัยเนี่ยเราจะทำอย่างไรหนึ่งสามารถทำได้สองแบบนะคะสอบถามกลับไปยังภาครัฐนะคะดิฉันมองว่าอย่างภาครัฐเองเนี่ยนอกจากในหน่วยงานที่เป็นกองผลิตภัณฑ์เองเนี่ยยังมีหน่วยงานที่เป็นเขาเรียกว่ากองเขาเรียกว่าส่งเสริมศักยภาพผู้บริโภคซึ่งตัวเนี้ยผู้บริโภคเองสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้ถูกไหมคะคุณนกในเชิงว่าเอ๊ะเขามีข้อสงสัยอะไรตรงเนี้ยก็คือ
2: สอบถามได้ค่ะอาจารย์ค่ะมาที่กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคค่ะอาจารย
4: ์แล้วก็อันสุดท้ายที่ดิฉันมองว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะเป็นสมาร์ทผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคที่ฉลาดเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราเห็นข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเนี่ยเราใช้ข้อมูลตรงนั้นให้เป็นประโยชน์อย่างไรนะคะเราใช้ผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องไหมนะคะวิธีการก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยเกิดปัญหาเหมือนกันว่ามีการใช้ผิดประเภทนะคะก็คือเขาให้เอาไปทำเขียนชัดเจนว่าให้ใช้วิธีการใช้แบบนี้แต่ว่าเราเอาไปใช้วัตถุประสงค์อย่างอื่นอันนี้ก็คืออยากจะเรียนผู้บริโภคว่าบางครั้งเนี่ยการอ่านฉลากมีความสำคัญเพราะว่ามันมีการเหมือนกันที่มีเขาเรียก misuse คือเอาไปใช้ผิดประเภทเนี่ยพอมันเกิดปัญหาหรืออันตรายเนี่ยมันก็จะทำให้เราเองเนี่ยมันเขาเรียกว่าเกิดข้อร้องเรียนอะไรมันก็จะทำได้ความยากลำบากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันจะเรียนนิดนึงว่าด้วยผู้ประกอบการเองเนี่ยในเมื่อเขามีความรับผิดชอบในเชิงของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดและหลังการวางตลาดเนี่ยถ้าพวกเราในฐานะที่ผู้บริโภคเนี่ยถ้าเกิดเราใช้แล้วเรามีข้อสงสัยเช่นมีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สำอางนะหรือมีความต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราใช้แล้วเกิดอันตรายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่ามันเกิดจากการใช้สินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยตอนนี้มันจะมีในเรื่องของความรับผิดชอบของผู้ประกอบการเหมือนกันในการที่จะบันทึกนะคะข้อร้องเรียนหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้สินค้าเครื่องสำอางเนี่ยท่านสามารถที่จะติดต่อไปยังแม้กระทั่งเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ประกอบการที่โชว์อยู่บนฉลากว่าท่านใช้แล้วมีความสงสัยหรือรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วก็ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ที่จะบันทึกแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไว้ที่บริษัทเขาแล้วก็พร้อมที่จะยื่นกับภาครัฐถ้าเกิดกรณีที่เป็นอาการไม่ดูส่งชนิดรุนแรงนะคะอันนี้เขาจะมีกฎหมายที่ดูแลตรงนี้อยู่ด้วยแล้วก็ในทางเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าผู้บริโภคเองเนี่ยอยากจะไม่อยากจะรายงานตรงนั้นไปยังเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ประกอบการผู้บริโภคอยากจะรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ที่ตัวเองประสบพบเจอเนี่ยกับภาครัฐก็สามารถให้ติดต่อมาอย่างอย.หรือแม้กระทั่งสคบ.ท่านก็มีชแนลในการที่จะติดต่อสื่อสารจะเห็นว่าผู้บริโภคอ่ะเรามีทางเลือกนะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกสินค้านะตามที่เราต้องการแล้วตอนนี้เครื่องสำอางเป็นเขาเรียกเป็นสินค้าเคลื่อนไหวเร็วนะ fast moving product นะคะมีให้เลือกหลากหลายขอให้ท่านได้ใช้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ความรู้ที่ท่านได้จากการแชร์ร่วมกันเนี่ยลองเอาไปประกอบการเลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานแล้วก็ได้รับการปลอดภัยในการใช้นะคะนก
2: ค่ะ
4: แล้วก็มีนำประมาณนี้ค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คะยังมีเวลาอีกสักหน่อยช่วงท้ายนี้อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมจะฝากคุณผู้ฟังทางบ้านหรือผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางเพิ่มเติมไหมคะ
4: ค่ะขอบคุณมากคุณนกดิฉันเองเนี่ยอยากจะอันนี้เป็นทั้งในส่วนตัวแล้วก็ในนามของสมาคมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักวิชาการของประเทศเนาะดิฉันอยากจะ ให้ผู้ประกอบการเราเองเนี่ยเรามีความมั่นใจนะคะภูมิใจในการที่เราเป็นนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการในประเทศไทยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีเจตนาดีในการผลิตแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะต่อผู้บริโภคณวันนึงเนี่ยถ้าเกิดท่านเนี่ยสามารถที่จะครองความเป็นจริยธรรมทางธุรกิจได้เนี่ยธุรกิจของท่านเนี่ยจะมีความมั่นคงและจะเติบโตและดิฉันเชื่อว่าทุกหน่วยงานนะคะภาครัฐเนี่ยพอเขาเห็นว่าธุรกิจเครื่องสำอางเนี่ยเป็นตัว drive ธุรกิจของประเทศเนี่ยท่านจะได้รับการสนับสนุนนะคะทุกรูปแบบแล้วก็อย่ากังวลนะถ้าเกิดท่านทำดีเนี่ยท่านจะไปได้ไกลไปได้นานแล้วก็ดิฉันมองว่าในฐานะผู้บริโภคเนี่ยดิฉันเองก็เชื่อมั่นว่าดิฉันจะเลือกเฉพาะสินค้าที่ผลิตจากผู้ประกอบการดีเพราะว่านั่นคือเป็นความในฐานะผู้บริโภคคือจะยึดมั่นแล้วก็จะเปลี่ยนสินค้าน้อยมากถ้าเกิดไม่จำเป็นอันนี้คือมุมมองผู้บริโภคเนาะถ้าเกิดมาเลือกแล้วว่าเอ้ยมันมีคุณภาพดีมันปลอดภัยในการใช้แล้วก็ใช้ได้คุณภาพตามที่เขาเคลมเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันขายของมันเองตัวสินค้าเนี่ยเราไม่ต้องไปโฆษณาเยอะผู้บริโภคเองก็คือจะมีความ trust หรือความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นในสินค้าเราที่ผลิตจากผู้ประกอบการดีได้มาตรฐานดิฉันมองแล้วก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้นะคะคุณนกขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์รายการในวันนี้ก็ได้พูดคุยกันครบทุกประเด็นนะคะทั้งตอนที่1กับตอนที่2เกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ส่วนคุณผู้ฟังนะคะในฐานะที่เป็นผู้บริโภคนะคะก็ควรสังเกตเลขจดแจ้งเครื่องสำอางที่ปรากฏอยู่บนฉลากเครื่องสำอางโดยสามารถตรวจสอบเลขที่ใบรับจดแจ้งได้ด้วยตัวเองผ่าน4ช่องทางนะคะย้ำอีกครั้งนะคะคือผ่านทาง LINE FDA ไทยเช็คชัวร์แชร์ All Your Smart Application เว็บไซต์ All Your www.fda.moph.go.thและเว็บไซต์ oyor.com ค่ะสุดท้ายนะคะดิฉันขอขอบคุณท่านอาจารย์นะคะดร.เภสกรหญิงนิรนาถจินชัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ตอนที่2วันนี้ค่ะได้ข้อมูลกับอาจารย์ครบถ้วนมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์อย่าลืมติดตามข้อมูลสาระดีๆกับรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพกันต่อในตอนหน้ารับรองมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
8: เช็คเลขอย.
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธิแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีกรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริแม่ฮ่องสอนยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยพ่ายจีน0-2เกมคว้าเหรียญทองแดงทีมผสมชิงแชมป์โลกในรอบ7ปีที่ประเทศอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10ตุลาคม2569ตรงกับวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีณที่นั้นนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าห้องโถงมัสยิดกลางพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเผาซีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรธวุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ต่อจากนั้นกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพร
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา20:08
3: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งวันพารวยดำเนินรายการโดยดีเกหนุ่มสำราญขอเชิญรับฟังได้แล้วครับ

สวัสดีครับบิลักแฟนเพลงวิทยการพี่น้องปองปลายคุณพ่อคุณแม่เกษตรกรที่รักและเคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยได้เวลาพบจกกับเวลาหมายพังพายพังพายโง่คงตามากขึ้นตังนางโตนำออกข้อมูลข้อมูลฝากพี่ต่อน้องที่สถานีแห่งนี้เวลานี้พอๆกันคือเก่าสนับสนุนโดยทั้งบริษัทเกษตรพารวยกับนายห่างนทวีนายห่างใหญ่ใจสปอร์ตนายห่างที่มีความจริงใจกับเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮามอบหน้าที่ตรงนี้มอบหมายให้กับพี่เกษรันกับลูกในบ้านหวานในสวนมาบอกมาจากซุยอีพ่ออีเมลได้สำหรับเราฟังบอกเรา90ให้กับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนในการทําไร่ทํานาผู้ลางคนก็มองหาสิ่งที่เขามาซอยเหลือแล้วนะครับปีนี้เฮ็ดจังได๋ล่ะเฮาอายาอยู่หน้ามันคือหลายแท้เฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาสิแก้ปัญหาแนวใดใส่ผลิตภัณฑ์แนวใดคิดฮอดคิดถึงบีเกน้ําสลานคิดฮอดเกษตรพารวยอาขอผู้หลายๆได้อีพ่ออีแม่เด้อโทรมาถามหาลูกหาเต่าโง่คงตามาคือเก่าเหมือนเดิมกลับขึ้นมาด้วยความมั่นอกมั่นใจกลับขึ้นมาด้วยประสิทธิภาพตอบโจทย์แท้แน่นอนเกษตรกรเฮาพึงพอใจรับรองว่าบ่เฮ็ดให้เกษตรกรพี่น้องผิดหวังสมกับความคิดฮอดคิดถึงกับบีเกน้ําสลานกับนายห่างนทวีของบริษัทเกษตรพารวยเฮาขอผู้หลายๆก็แล้วกันได้พี่น้องเด้อผู้ที่รอคอยเรื่องราวของการกับจัดวัชพืชในนาข้าววันพารวยฟ้าแดงปีนี้รับรองว่าบ่ผิดหวังแท้แน่นอนคือยังดีเกษตรสัญญากับพี่กำนองนะครับทางบริษัทเกษตรพารวยเฮาบ่อยู่นิ่งจะปรับปรุงบำรุงสิ่งใดที่มันดีแล้วก็เฮ็ดให้ดีเพิ่มๆขึ้นไปบ่แม่นว่าดีแล้วหยุดซ้ํานี่เด้นะครับเพราะว่าเรื่องราวของหญ้าเรื่องราวของพืชเรื่องราวของอากาศสิ่งแวดล้อมมันจะพัฒนาไปนําเลยครับพี่น้องเฮาจะมาหยุดนิ่งอยู่คือเก่าบ่ได้เด้เฮาต้องพัฒนาไปตามโลกตามสมัยของหญ้าตามสมัยของการเฮ็ดทําการเกษตรนะครับเอามาเสริมมาเติมมาแต่งเข้ามาบำรุงน้ําพร้อมเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรพารวยมื้อนี้เลยมาเว้ามาจากซุยอีพ่ออีแม่ได้สลับเราฟังนี่ล่ะนะครับกับดีเกษตรเนาะช่วงนาเฮ็ดไร่เฮ็ดนาครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาบางพื้นที่ก็ว่านแล้วล่ะบางพื้นที่ก็ยังบ่ทันได้ลงมืออยู่ก็มีแต่ละพื้นที่จะบ่คือกันนะครับบางพื้นที่เพิ่นก็เฮ็ดแต่หลังสงกรานต์แล้วก็มีปัญหาที่เกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาพบพ้ออยู่ในขณะนี้ณเวลานี้ในทางการเกษตรคงจะบ่แตกต่างกันว่าสิเป็นภาคใดๆก็แล้วแต่ปัญหาที่เกิดมาปัญหาที่เฮาแก้ยากอยู่ในขณะนี้ก็คือปัญหาเรื่องหญ้าบ้านอีพ่ออีแม่เป็นยังได๋มีบ่เป็นคือกันบ่นะครับหญ้าทุกมื้อนี้บ่แม่นธรรมดาเจ้าว่าหญ้าอีหยังแน่ต่อหญ้าอีหยังแน่เข้ามาอยู่ในแปลงไร่นาของพี่ของน้องทำให้เกษตรกรมีความกังวลใจทำให้เกษตรกรหาทางออกลำบากแต่ปานนั้นเฮาก็หาทางสิมาแก้การที่กำจัดวัชพืชเนี่ยนะครับกับรายการของลูกของเฮาจะเน้นในการกำจัดหญ้าบ่สิเป็นทางหน้าเขาก็ดีบ่ว่าสิเป็นทางพืชสวนพืชไร่ก็ดีเพราะวันพารวยมื้อนี้ดีเกนุสลานเสียมาแนะนำก็คือวันพารวยฝาแดงกับฝาเขียวฝาแดงใส่จังไดฝาเขียวใส่จังไดอีพ่ออีแม่ติดตามฟังรายการไปคุณพ่อคุณแม่สิเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ลูกเต่ามาแนะนำมาเติมเต็มให้คุณพ่อคุณแม่เกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาเรื่องเล่าของการทำการเกษตรนะครับก็คือเรื่องเล่าของหญ้าเฮ็ดจังไดเฮาจังสิกำจัดได้เฮ็ดจังไดเฮาสิให้หญ้าลดน้อยถอยลงเฮ็ดจังไดเฮาจังสิให้ต้นข้าวเฮาอุดมสมบูรณ์เฮ็ดจังไดปูปลาหน้าน้ำจังสิอยู่คือเก่าเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาวันพารวยฝาแดงเด้อครับเด้อวันพารวยฝาแดงจำไว้ให้ดีนะครับวันพารวยวันพารวย3คำนะครับแต่วันพารวยมีอยู่2ชนิดชนิดฝาแดงใส่กับหน้าข้าวใส่ง่ายปลอดภัยวันพารวยเป็นสารสกัดจากสลายใส่กับวัชพืชในหน้าเขาบ่เป็นอันตรายต่อผู้ใส่สิ่งแวดล้อมและสิ่งที่มีชีวิตในหน้าเขาเช่นกุ้งหอยปูปลาวันพารวยสามารถใส่ได้กับต้นเขาที่มีอายุ30มือขึ้นไปเด้อครับเด้อใส่ได้กับต้นเขาที่มีอายุ30มือขึ้นไปกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเขานกผักปอดหน้ากกหน้าผักแว่นหญ้าปากควายหญ้านกสีชมพูกกขนาดกกไส้หญ้าหนวดปลุกและหญ้าพุ่มพ่วงอีกหลายอย่างหลายแนวที่วันพารวยของเฮากำจัดได้และเอาอยู่เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของบริษัทเกษตรพารวยเฮ็ดมาเพื่อเกษตรกรของเฮายืนยันได้เลยว่าวันพารวยฝาแดงของเฮาใส่กำจัดวัชพืชในหน้าเขาได้ผลแท้แน่นอนใส่ถูกวิธีใส่ถูกที่ถูกเวลารับรองว่าเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮามีรอยยิ้มในการกำจัดวัชพืชบ่ต้องไปคิดยากบ่ต้องไปนักอกนักใจตัวนี้ทำมาเพื่อเกษตรกรโดยตรงทางบริษัทของเฮาพัฒนาในการค้นหาเรื่องเล่าของหญ้าแต่ละชนิดมันจะเป็นแบบใดเกษตรกรได้ผลแท้แน่นอนและกระทั่งวันพารวยของเฮาจะเน้นโบชั่วด้วยครับเด้อเกษตรกรพี่น้องเฮาออกไปอ่านออกไปอ่านแล้วก็ไปทำความเข้าใจว่าใส่แบบใด
วิธีการใส่ใส่จังไดถ้าพี่น้องไปซื้อแล้วทางร้านหรือว่าทางสถานีวิทยุที่พี่น้องกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพิ่นจะแกกบัวช่วยกับพี่กับน้องให้ไปอ่านทำความเข้าใจว่าการกำจัดวัชพืชนี่มันเป็นแบบใดบุรังคนซื้อไปแล้วบ่ทำความเข้าใจก็เฮ็ดไปตามอำเภอใจเจ้าของบาดนี้บ่ได้ผลนะครับสินค้าของวันพารวยของเฮานี่เราจะเน้นเลยนะครับเด้อเน้นวิธีการใส่นี่ล่ะนะครับถ้าพี่น้องใส่ถูกวิธีแล้วจะเห็นผลเด้อเพราะฉะนั้นพี่น้องตัดสินใจได้เลยนะครับไม่ต้องลังเลคือตัดสินใจได้เลยวันพารวยของเราเป็นนวัตกรรมที่มากำจัดวัชพืชโดยตรงนะครับบริษัทยืนยันได้เลยถ้าพี่น้องใส่วันพารวยปัญหาเลี้ยงหญ้าอยู่ในหน้าเขาจะหมดไปนะครับหรือว่าพี่น้องอ่านแล้วข้างค่าใจถามดีเกียรติสั้นกันนะได้บ่นอได้เด้อครับเด้อนะครับโทรมาหาดีเกียรติสั้นผู้ดำเนินรายการนี่ล่ะโทรมาได้ที่เบอร์064 480-5169เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์อดีไลน์นำนะครับพี่น้องเนาะเอาฝากไว้นำครับเอาช่วงนี้มาฟังเพลงกันก่อนที่พ่อแม่เนาะฟังเพลงฟังล่ำสนุกสนานมวลซื้อโน้ตแซวกันสักก่อนยังมาบอกมาจากกันต่อกับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยครับ

วันผ้ารวยวันผ้ารวยสารกำจัดวัชพืชในหน้าเขาใส่ง่ายปลอดภัยบ่ทำลายสิ่งมีชีวิตบ่มีสารผิดตกค้างกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเขานกหญ้านกสีชมพูหญ้าดอกขาววัชพืชต้นเขาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยฝาแดงใส่แล้วหญ้าตายเขางามคนปลอดภัยต้องใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยสนใจติดต่อได้ที่ดีเกนุ่มสำราญ0644805169

หลังจากฟังเพลงสุขกายสบายใจกันไปแล้วเนาะนะครับคือเบิ่งแล้วห้อยเฒ่าเฮ็ดจังได๋ล่ะคือลูกคือเต่าว่าแต่คือดีกีน้ําซ่านว่าแต่ที่ไปซื้ออยู่ไสบ้านนี่ซื้ออยู่สถานีวิทยุที่อีพ่ออีแม่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ล่ะกับรายการลูกทุ่งวันพารวยนี่ล่ะเนาะซื้อน้ําเพิ่นแล้วก็ซื้อแล้วลูกเต่าขอเน้นนะครับเด้อเน้นให้เอาโบชั่วน้ําแน่นะครับโบชั่วเพื่อว่าไปอ่านวันพารวยของเฮานี่ถ้าเฮ็ดถูกวิธีดีทุกไล่ดินะครับผู้ลางคนนี่ไปเฮ็ดแหกวิธีคือหยังคือแบบที่ว่าเอ๊ะบ่แม่นดอกอยากลองมึงกันนะดีเกียรติศาสตร์คือว่าใส่น้ํามันพืชลองเอาสารจับใบมาใส่เบิ่งกันน่ะบ่ออกผลเด้บ่ออกฤทธิ์ออกผลเลยเด้พี่น้องเด้อเพราะว่าของเฮานี่ใส่กับเคมีบ่ได้นะครับบ่ได้ร่วมกันกับเคมีเลยถ้ามีเคมีแม้แต่น้อยเดียวจะออกฤทธิ์บ่ได้เต็มที่ฝากกับอีพ่ออีแม่ตรงนี้นําเพราะว่าของเฮาสกัดมาจากสารธรรมชาติเด้อนะครับฝากไว้นําแล้วบัดนี้นะครับวันพารวยนี่กําจัดหญ้าหยังแน่ๆคือผมบอกซื้อฟังล่ะครับใบแจบใบกว้างเป็นกวกเป็นเฟิ่นนะครับหลังจากที่เฮาวานเข้าไปแล้วได้ประมาณเดือนหนึ่งจัดการเลยยะสลาใจยะไปคิดว่าบ่มีปัญหาใหญ่ที่สุดมากมายกายกองนะครับก็คือปัญหาเลี้ยงน้ํากับเลี้ยงหญ้านี่ล่ะอยู่น้ํากันมันมาน้ํากันเนาะถ้าบ่มีน้ําเฮาก็เฮ็ดนาบ่ได้เด้ถ้าบ่มีหญ้าก็คงจะบ่มีข้าวมันของคู่กันหญ้าน้ําข้าวจังซี่เพราะฉะนั้นได้เวลาฮอดเดือนนึงแล้วจัดการเลยนะครับข้าวได้เดือนนึงนี่คงจะมีน้ําแน่อจอเอแจสิบ่ใครอีบ่ฝนปีนี้เอาจังได๋ก็ภาวนาให้ฟ้าฝนตกตามฤดูกาลก็แล้วกันวิธีฉีดพ่นเฮ็ดจังได๋สำรานบาดนี้นะครับวิธีฉีดพ่นนะครับวิธีใส่เฮาเนาะ1ถังสะอาด2น้ำจะไปใส่น้ำประปาใส่น้ำโซลาเซลล์อยู่หาอยู่หน้าเฮาก็ได้น้ำยูสาก็ได้เช่นเดียวกันเอาใส่เลยนะครับ3ก็คือวันพารวยฝาแดงใส่กับหน้าเขาและก็น้ำมันพืชนะครับผสมกันใส่กับวันพารวยได้ก็คือน้ำมันพืชอย่างเดียวเด้อน้ำมันพืชที่เฮาเอาไปทอดไข่นี่ล่ะแต่ว่ากันทอด

ไปแต่ตอนเพิ่นกินอยู่นะเพิ่นหารู้ไหมว่าเพิ่นกินหยังเข้าไปบาดนี้จะสิคอยยุบคอยแห้งลงเด้บ่แม่นว่าสิกึกซึกลงเทื่อเดียวเด้กึกซึกตรงนี้คือหมายความว่าจังได๋ก็ว่าแดงน้ำก้นน่ะนะครับของเฮาบ่เป็นจังซั่นของเฮาสิคอยไปทำลายตรงที่เป็นรากเฮ็ดให้รากเน่าหลังจากรากหญ้าเน่าแล้วดินจะร่วนชุ่ยนะครับหัวหญ้านี่จะกลายเป็นปุ๋ยเขาเฮาสิงามเขาบ่เหลียงบ่แดงเด้พ่อแม่หญ้านี่สิคอยยุบลงยุบลงยุบลงแห้งตายอย่าไปใจฮ้อนนะครับใจเย็นๆเด้อบ่แม่นว่าสิฉีดมื้อนี้ไปเบิ่งมื้ออื่นว้ายวันพารวยบ่เป็นบ่แต่เอาดอกบ่เป็นเต่าดอกไปฉีดแล้วบ่เป็นหยังเลยบ่มีหยังเหี่ยวก็บ่เหี่ยวยุบก็บ่ยุบนะครับอย่าฟ้าไปว่าพี่น้องถ้าซ่อมเบิ่งซะก่อนนะครับคอยเป็นคอยไปเพราะว่าของเฮาที่ไปทําลายตรงที่เป็นรากบ่ได้ทําลายตรงที่เป็นใบหลังจากรากตายแล้วบ่มีแนวส่งอาหารขึ้นมาหาใบใบก็ต้องแห้งเหี่ยวลงตายนะครับต้นเขาเฮาก็งามนี่แหละครับคือวิธีสังเกตของวันพารวยของเฮาบ่แม่นว่าฉีดปุ๊บนะครับย่างเขาในบ้านย่างมื้อเช้าขี่มอเตอร์ไซค์แตดๆออกมาเอ้าซื่นพวออยู่ปฏิวาอีกแล้วเนาะนะครับเฮาต้องสังเกตไปเรื่อยๆเพราะว่าวันพารวยของเฮาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งก็เป็นอันตรายใส่ไงปลอดภัยต้องใส่เวลาเนี่ยจักหน่อยนะครับอย่าใจฮ้อนได้พ่อแม่เด้อได้ของดีไปใส่แล้วใจเย็นๆถ้าเฮ็ดถูกวิธีนะครับรับรองว่าดีทุกไร่การฉีดพ่นก็ฉีดพ่นไปเลยใส่ต้นเขาไปน้ำกันนั่นล่ะบ่ต้องไปเรียกแต่ว่าคันบางใดมันหญ้าหลายเฮาก็จี้เข้าไปใส่เนี่ยจักหน่อยหญ้าบางเฮาก็ค่อยไปธรรมชาติเฮานี่ล่ะค่อยเฮ็ดค่อยทำไปเมื่อยก็เซาตัวพ่อแม่เฮาก็ลดต้นทุนตรงนี้นําเฮาบ่ได้จ้างผู้ใดถ้าเฮาไปจ้างนี่ก็คือว่าแล้วเนาะหาลางเทียเพิ่นก็ฝ้าวน้ำเงินน้ำคำเพิ่นก็จะเก็บรายละเอียดให้เฮาบ่ได้ปานใดอีพ่ออีแม่ก็ต้องเข้าใจตรงนี้นำคนหาเงินก็คือว่าแล้วเนาะลูกเต่าก็อยากให้อีพ่ออีแม่ลงมือเฮ็ดเองบ่หนักดอกมันเบาไปนาเด้บ่คือเสียงศิลาคอนนุ่นเด้อันเสียงศิลาคอนนุ่นมันจังหนักไปนาเด้อันนี้มันเบาไปนาเนาะเพราะว่าเฮาฉีดออกไปเรื่อยๆฉีดออกไปเรื่อยๆนะครับอีพ่ออีแม่ก็เฮ็ดซอยกันในการเม็ดเงยเวลามาก็เซาก็พักผ่อนสันตัวเนาะเบิ่งธรรมชาติกันไปนำอยู่เทียงไห้เทียงหน้าไปพร้อมสันตัวนะครับนี่คือสิ่งดีๆที่มอบให้กับรายการลูกทุ่งวันพารวย

0: ตั้งให้เหมาะสม
1: วันผ้ารวยวันผ้ารวยวันผ้ารวยสารสกัดจากธรรมชาติฝาเขียวไส้กำจัดวัชพืชในไร่ในสวนวันผ้ารวยฝาแดงไส้กำจัดวัชพืชในหน้าเขาไส้ง่ายปลอดภัยอย่าลืมวันผ้ารวยวันผ้ารวยติดต่อได้ที่โทร0644805169

หลังจากฟังเพลงกันไปแล้วนะครับมวนซื้อโนเซลกันไปแล้วให้อีฟอีเมียกับเขามาสู้กับบรรยากาศครับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยกับดีเจสลานนะครับไปนำผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมาจาด้วยความหักความเป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องเบื้องจากนึงแล้วก็เป็นตะเลือต้นซาดเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาในการเฮ็ดนาเฮ็ดนาต้นทุนสูงสูงนะครับปัญหาเกิดหลายหลายครับอีฟอยแม่เป็นตะเลือต้นขึ้นยังนี่ผู้ลงคนเฮ็ดให้เฮ็ดนาเรียบร้อยแล้วออกเขาไปขายจังสินะครับได้มาตั้งแต่บินนี่แหละครับปัญหาเป็นหน้าตาสงสารอีดีเด้อครับพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทางบริษัทเกษตรพารวยของเฮานะครับจึงได้นำผลิตภัณฑ์ดีๆนี่ล่ะดีเกซันกับมาบอกมาจากสู่อีฟอยแม่ได้สำหรับเราฟังด้วยความหักความเป็นห่วงเป็นใยเด้อครับพี่น้องเนาะเราจะไม่ทิ้งกันของบริษัทเกษตรพารวยเฮาจะอยู่จังสิไปตลอดนะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ผลงานเราจะไม่ทิ้งกันทุกปีทุกปีเราจะมาแบบนี้ล่ะวันพารวยก็คือวันพารวยวันจัดวัชพืชในหน้าเขาก็คือฝาแดงเหมือนเก่าบ่ได้เปลี่ยนแบรนด์เด้อครับพี่น้องเฮาจะมาปรับปรุงเรื่อยๆเด้อครับการกำจัดวัชพืชนี่ปีเดียวบ่แล้วแล้วก็ปีต่อไปนี่นะครับคันบ่กำจัดก็คือเก่าเพราะเฮาใส่รถเกี่ยวเฮาบ่ได้ใส่มือเกี่ยวเขาปลูกลูกแน่เฮาก็บ่ได้เรียกคือรถเกี่ยวไปเฮาก็ตักเอาเลยนะครับตักเอาแล้วเฮาก็มาวานมันก็เกิดอยู่นั่นแหละครับพี่น้องหญ้ามันก็เกิดขึ้นมาแล้ววันนี้กับเริ่มรถเกี่ยวเกี่ยวหน้าผู้นี้มาได้หญ้าจากหันจากนี้มาอยู่ในหันเมิดแหละครับพี่น้องบ้านนี้จะว่ามันยังแน่ล่ะเอาปีกายนี่ก็ว่ามันเมิดแล้วเด้ล่ะมันคือยังมาแต่ใส่อีกเพิ่นสิว่าบ่มาบ่ได้ครับเพราะว่าเฮาใส่รถเกี่ยวใส่ก็ปลูกที่บ่ได้มาตรฐานน้ําแน่แต่กี้แต่ก่อนหม่องใดงามหม่องใดห่วงใหญ่ก็ไปเกี่ยวให้นี่ไว้แต่เฮ็ดก็ปลูกเด้อเกี่ยวมาแล้วก็มาเรียกต่อนั่งหลังขดหลังกองอยู่ว่าซั่นเนาะเขาก็เรียกออกกังใดมันแจมเฮ็ดออกแก้ให้ดีแล้วบ่ได้ยังมาตีแล้วก็มาวี่มายังเขารีบออกเสร็จแล้วก็ดงใหญ่ๆเนี่ยเนาะแนวใหญ่ๆวี่ออกเสร็จแล้วเอาขาเตะขึ้นก็วี่ปั๊บวี่ปั๊บเอาเฟี้ยงกวดเฟี้ยงกวดฟางออกแก้ให้ดีหลอนแกกแซกครับพี่น้องแล้วก็น้ำหนักก็ดีพร้อมเอามาใส่เหล้าไว้ฮอดเวลามากก็เอาลงมาหยังเสร็จแล้วก็ไปตกกาดทั้งเที่ยก็บ่ตกก็เขาว่านจังซี่ก็ไปว่านมันก็ดีแล้วครับอีพ่ออีแม่เนาะนี่ของเฮาหยังล่ะตักเอาเลยนะครับต้องเอาเกี่ยวให้นี่ข่อยแน่ว่าซั่นก็ต้องปั๊บรถแต่ว่าเขาหยังต่อเขาหยังล่ะปุ่นกันมุนเอเตนี่แหละครับพี่น้องมันก็เลยบ่สิ้นสุดจักเทื่อนะครับในการกำจัดวัชพืชเนาะเพราะฉะนั้นเฮาเฮ็ดไปสุปีเฮาก็จะได้เขาเพิ่มสุปีถ้าเฮาบ่เฮ็ดเลยก็เป็นหน้าโรคร้างแท้แน่นอน 100% เลยครับพี่น้องเนาะท่าให้เลยครับ100ทั้ง100เลยครับพี่น้องอย่าไปคิดว่าโอ๊ยหน้าข่อยบ่มีหญ้าดอกอย่าไปว่ามีทุกปีนะครับขึ้นทุกปีกำจัดทุกปีได้พี่น้องเด้อคอยเฮ็ดไปถ้าเฮาบ่เฮ็ดถ้าเฮาบ่กำจัดนี่บ่ประสบความสำเร็จดอกครับพี่น้องปัญหาหลักๆปัญหาใหญ่ๆเลยคือตรงนี้แหละก็ปัญหาเลี้ยงน้ำแน่เลี้ยงดินแน่เลี้ยงหญ้าแน่3เรื่องนี่ล่ะที่มันสร้างปัญหาอยู่นี่ให้กับเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาได้เจอปวดหัวพร้อมแต่ตอนนี้การปวดหัวจะลดน้อยถอยลงแล้วในเมื่อมีวันพารวยมาฝากพี่ต่อน้องถ้าสินค้าบ่ดีสินค้าบ่ตอบโจทย์นะครับลูกเต่าบ่มาบอกมาจ่าซุยบ่อีเมลได้สำหรับเราฟังหรอกเพราะว่าดีเกนสลานก็เป็นคนอีสานบ้านเฮาเฮ็ดนาเฮ็ดนาเช่นเดียวกันนะครับเฮ็ดนาเฮ็ดนามาแต่น้อยเข้าใจเกษตรกรดีว่าเป็นจังไดนะพี่น้องและก็ช่วงนี้เป็นจังไดนะครับอากาศเป็นจังไดการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นจังไดการปรับเปลี่ยนในการทำการเกษตรมอสิหาแนวทางแบบใดมีแนวทางแบบใดที่เฮาจะอยู่รอดพอได้ค่านั่นค่านี่แน่นะครับค่ารถไถค่าหยังเหลืออยู่เหลือกินนั่นแหละอีพ่อแม่เนาะอย่างน้อยๆก็พอได้ชนปีอยู่เด้เขาในเราก็ได้เนาะอาลังเทียผู้ลังคนก็บ่ชนเด้อาได้เขาหลายๆก็ไปขายเมือกับพี่น้องขายได้แล้วก็ตีนั่นตีนี่เอามาหยังในหญ้าเพิ่นว่าแม่นอีหยังล่ะนี่มาไล่กาจ๋าอยู่แต่เขาดีดเขาเด้งจะเอามาหยังจะบ่เห็นติว่าเพิ่นซื้อเขาหยังก็ว่าไปอีกเด้บาดนี้เนาะครับเนาะบ่ซื้อดอกเฮ็ดจังไหนล่ะบ่ซื้อบ่นี่ที่แกเมียมาไว้ตีนะครับแกมาไว้ใส่ซุ้มไก่ตีที่บ่นี่ไก่ตีก็บ่กินเด้อบ่ได้กินในหญ้าเด้อไก่ตีก็กินข้าวเด้อข้าวซั่นนึงพุ่นบ่านี้ไว้แมวมาสีแล้วบ่นี่เกษตรกรเฮาแท้นที่เฮ็ดหน้าสิได้กินข้าวครับเฮ็ดหน้ากินหญ้ากันแม่นเกษตรกรไทยเฮานี่ล่ะพี่น้องป้องปายเฮาเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาเหล่านี้เด้อครับเนาะอย่าให้มันเกิดขึ้นเด้อครับเด้อคือลูกเต่ามาบอกมาจ๋าซุยพ่ออีแม่ได้สำหรับเราฟังนั่นล่ะวันพารวยฝาแดงของเฮาซอยกำจัดวัชพืชในหน้าเขาเฮาเฮ็ดมาให้พี่ให้น้องได้ใส่กันแบบปลอดภัยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกับบริษัทเกษตรพารวยเอามื้อนี้เดี๋ยวบ่มีเวลาหมดอีกเด้พ่อแม่บัดนี้ก็ได้เนาะเสียเวลาพาจากก็ขอบุญขอบคุณหลายๆคุณพ่อคุณแม่ที่เสียสละเวลาอันมีค่าขอมาสลับเราฟังกับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยที่สถานีแห่งนี้มื้อนี้ลูกต่อกาคือก่อนมาเดิมละแจมลาพาจากอีพ่ออีแม่ไปมื้ออื่นก็งงคงตามาที่เก่าที่เดิมอยู่กับพี่กับน้องเช่นว่าฮอดฤดูการเก็บเกี่ยวพุ่นละนะครับจังสิหนีจากอีพ่ออีแม่เนาะเลี้ยงราของมันเลี้ยงราของอ้อยก็สิมาบ่มาจ่าซื้อมือซื้อเว้นไปจังสิละสลับซับเปลี่ยนกันไปขอบคุณในการรับฟังขอบคุณหลายๆอีพ่ออีแม่เฮาก่อนสิไปท้ายรายการนี่ก็ได้ฝากไว้นะครับสําหรับตัวแทนจําหน่ายของเฮาอยู่ท้ายรายการเด้ออีพ่ออีแม่เด้อในเมื่ออีพ่ออีแม่ได้สลับรับฟังแล้วก็อยู่สถานที่เราไกลๆก็โทรหาเพิ่นเด้อสําหรับมื้อนี้อีเกสลานขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ

วันผ้ารวยวันผ้ารวยสารกำจัดวัชพืชในหน้าเข่าใส่ง่ายปลอดภัยบ่ทำลายสิ่งมีชีวิตบ่มีสารผิดตกค้างกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเข่านกหญ้านกสีชมพูหญ้าดอกขาววัชพืชต้นเข่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยฝาแดงใส่แล้วหญ้าตายเข่างามคนปลอดภัยต้องใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยสนใจติดต่อได้ที่ดีเกหนุ่มสำราญ0644805169

ศูนย์จำหน่ายว่านผ้ารวยจังหวัดมหาสารคามติดต่อได้ที่ร้านสำราญการเกษตร FM 96อำเภอเชียงยืนโทร0644805169ดีเกสำราญอำเภอว่าปีปทุมติดต่อได้ที่สถานีวิทยุนาคานุมพรโทร0898419355จังหวัดอุดรธานีติดต่อได้ที่ร้านเตียงนวดหมอเย้าข้างท่อกสอำเภอบ้านดุงโทร0807552210อำเภอนำโสมติดต่อได้ที่สถานีวิทยุนุมพรหลังโรงเรียนหน้างัวโทร0898419355จังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ดีเกสุภาวดี FM 96ชยันภาคพยนต์โปโรเทคตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตท.บ้านจานอำเภอพุทธไทยสงฆ์โทร0817158566หรือสอบถามได้ที่ดีเกนุ่มสำราญโทร0644805169

0: ให้เหมาะสม
1: วันผ้ารวยวันผ้ารวยวันผ้ารวยสารสกัดจากธรรมชาติฝาเขียวไส้กำจัดวัชพืชในไร่ในสวนวันผ้ารวยฝาแดงไส้กำจัดวัชพืชในหน้าเขาไส้ง่ายปลอดภัยอย่าลืมวันผ้ารวยวันผ้ารวยติดต่อได้ที่โทร0644805169

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเนื้อไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล้ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
8: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแบนเด้อพี่น้อง
10: ตื่นส าก็อาบน้ำเหตุเปียกมากก็อาบน้ำอยากสิถูขี้ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามโตกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร0916840475
11: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
12: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
13: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วในช่วงสุขภาพดีไปกับแซนบุรีวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะวันนี้สาวล่าพาขวัญก็จะมาพูดเรื่องสารแซนโทนสารแซนโทนได้มาจากเปลือกมังคุดค่ะในน้ำมังคุดตราแซนบุรีของเรานะคะก็จะสกัดจากมังคุด 100% ไม่มีสารใดผสมเลยเท่ากับว่าพ่อๆแม่ๆที่ได้ซื้อน้ำมังคุดแซนบุรีไปจะได้สารแซนโทน 100% ค่ะสารแซนโทนช่วยอะไรสารแซนโทนเป็นสารที่มาจากเปลือกมังคุดเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติช่วยในการต่อต้านยับยั้งการอักเสบต่างๆในสมัยก่อนนะคะก็จะใช้รักษาอาการติดเชื้อหรือรักษาอาการท้องเสียได้ปัจจุบันก็มีวิวัฒนาการนำเปลือกมังคุดมาทำเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆประโยชน์หลักๆของสารแซนโทนเลยก็จะช่วยยับยั้งการอักเสบลดอาการบวมหรือเจ็บปวดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อการที่เราปวดขาทำงานหนักหรือเดินแล้วรู้สึกเจ็บที่ข้อขาไม่สบายตัวสารแซนโทนก็จะช่วยไปบรรเทาอาการเจ็บหรืออาการปวดกล้ามเนื้อของเราได้นะคะที่สำคัญก็จะเพิ่มความดันในเลือดด้วยไปขยายหลอดเลือดทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดทำงานได้ดีก็จะส่งผลต่อร่างกายที่มีสุขภาพที่ดีค่ะเพราะว่าเลือดในร่างกายได้ทำงานอย่างถูกต้องได้ไหลเวียนก็จะช่วยลดอาการมือเท้าชาได้ด้วยเพราะว่าอาการนี้ส่งผลมาจากการที่เลือดไหลเวียนไม่ดีแต่ถ้าเราทานน้ำมังคุดแซนบุรีมีสารแซนโทนด้านในก็จะช่วยไปขยายหลอดเลือดเพิ่มความดันในเลือดทำให้การไหลเวียนเลือดของเราเป็นปกติค่ะพูดถึงสารแซนโทนเราจะต้องสกัดจากเปลือกมังคุดหลายลูกเลยนะคะเราถึงจะได้ปริมาณที่มากพอหรือเพียงพอกับเราดังนั้นสารแซนโทนจึงมีราคาค่อนข้างที่จะสูงในท้องตลาดแต่ว่าวันนี้สาวร่าพาขวัญมีผลิตภัณฑ์ที่มันแนะนำก็คือน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% แปลว่าพ่อแม่จะได้สารแซนโทน 100% เลยค่ะเพราะว่าน้ำมังคุดแซนบุรีไม่ผสมสารใดเลยไม่ใส่น้ำตาลและก็ไม่ใส่สารกันบูด ด้วยนะคะน้ำมังคุดแซนบุรีของเราเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกค่ะสกัดจากธรรมชาติพ่อแม่ท่านใดที่มีอาการถ่ายไม่ดีหรือเจ็บตามกล้ามเนื้อปวดแข้งปวดขาน้ำมังคุดแซนบุรีก็จะช่วยได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นแซนโทนเขาจะช่วยยับยั้งช่วยบรรเทาอาการอักเสบด้านในของเราได้ค่ะอยากให้พ่อแม่ลองเปิดใจ ลองทานดูนะคะลองมาเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติจะได้ปลอดภัยกับสุขภาพของเราค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราทานวันละ1แก้วหรือ30 cc ทานทุกวันทานแล้วอย่าลืมทานน้ำตามด้วยนะคะที่สำคัญเปิดขวดแล้วอย่าลืมแช่ตู้เย็นสาวลาภพาขวัญย้ำอีกครั้งเลยน้ำมังคุดแซนบุรีไม่มีสารกันบูดนะคะน้ำมังคุดแซนบุรีนะคะราคาเพียง1ขวด360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กค่ะแต่ว่าวันนี้สาวลาภพาขวัญมีโปรโมชั่นมาให้พ่อๆแม่ๆซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะอยากจะให้พ่อๆแม่ๆทานเป็นชุดทานต่อเนื่อง3ขวดเพื่อการเห็นผลที่ชัดเจนค่ะลองดูค่ะพ่อๆแม่ๆสำหรับช่วงนี้เรามาเริ่มต้นชั่วโมงด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญพ่อๆแม่ๆรับฟังได้เลยค่ะ
2: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
4: อิจฉาวุติอสิปัสสะแปลว่าความเป็นอยู่ของคนไร้ศิลปะย่อมผืดเคืองศิลปะคืองานอันชาญเชี่ยวเป็นสิ่งเดียวชูเชิดประเสริฐศรีทำพูดคิดสอดส่องต้องวิธีจำเริญศรีสินทรัพย์นับอนันต์คนไร้ศีลนั้นไซไรวิจิตทำพูดคิดหมดงามเขาหยามหยันจะฝืดเฝือเหลือยากลำบากครันทุกสิ่งอันข้องขัดอยู่อัตราพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษท่านผู้ฟังป้าทองมีตอนที่แกย้ายไปอยู่แถวตลาดเมืองนนท์ใหม่ๆคนแถวนั้นก็ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวแกถ้าแกไม่เล่าแล้วก็ลูกชายของแกไม่พูดก็จะไม่มีใครรู้อะไรเลยป้าทองมีเนี่ยแกเป็นคนหน้าตาดีผิวขาวขนาดว่าอายุมากแล้วก็ยังมีเค้าของความงามหลงเหลืออยู่มากผิวพรรณดีขนาดที่ว่าลูกสาวของแกยังสวยสู้แกไม่ได้เลยแกมีลูกชายที่พิการขาเดินไม่ปกติเพราะว่ามีขาข้างหนึ่งที่บิดงอแกบอกว่าที่ลูกชายเป็นอย่างนี้เพราะกรรมที่แกได้ทำเอาไว้ตอนท้องเนี่ยแกไปตีหมาจนขาเป๋เดินขาลากกรากกรากกระโผลกกระเพลกไปแล้วต่อมามันก็ยังไปโดนรถชนซ้ำเข้าอีกก็เลยแย่กันใหญ่แต่มันก็ยังไม่ตายยังทรมานต่อไปกรรมนั้นมันก็เลยตามสนองแกส่งผลมาตกอยู่กับลูกชายที่น่าสงสารของแกแกเล่าอย่างนั้นจริงๆแล้วมันเป็นยังไงก็ยังไม่รู้กันแต่ทุกคนก็เชื่อที่ป้าทองมีเล่าแถวบ้านนั้นน่ะมีผู้หญิงที่นุ่งขาวห่มขาวถือศีลเหมือนกับแม่ชีอยู่คนหนึ่งแล้วก็ไม่กินเนื้อสัตว์เป็นร่างทรงร่างทรงกุมารหญิงคนนั้นถามป้าทองมีตรงๆบอกว่าที่ลูกเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าตอนท้องลูกคนเนี้ยไปกินยาขับให้ออกใช่ไหมล่ะป้าทองมีแกตกใจหน้าเปลี่ยนสีเลยแกนิ่งไปพักใหญ่แล้วแกก็ยอมรับว่าใช่เพ พยักหน้างึกงักแกก็บอกว่าที่แกต้องทำอย่างนั้นน่ะเพราะมันมีสาเหตุตอนที่แกได้เสียกับสามีน่ะอายุแกแค่14-15ปีเท่านั้นเองเด็กไหมล่ะก็เด็กอะสิอายุแค่นั้น14-15ไปได้กับหนุ่มจีนที่อายุมากกว่าตั้งหลายปีเขาอายุ23แล้วพอได้กันแล้วเขาก็พาไปอยู่ที่บ้านเขาบ้านเขาเป็นบ้านคนจีนมีกิจการร้านค้าเกี่ยวกับพวกอะไหล่รถยนต์เสร็จแล้วญาติเขาก็เปิดอู่รถด้วยเขาก็ไปทำอยู่ช่วยญาติแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยป้าทองมีบอกว่าย้อนคิดไปถึงช่วงนั้นของชีวิตมันแสนจะขลุกขลักไม่ราบรื่นมีคนเขาพูดว่าคนจีนเขาจะไม่ค่อยยอมรับสะใภ้ที่ไม่ได้ตกแต่งอย่างถูกต้องไม่ได้ผ่านการเลือกสรรจากพวกพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่พี่น้องเขามีคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าครอบครัวหนึ่งได้สะใภ้เข้ามาโดยไม่ถูกต้องแบบเนี้ยไม่ถูกใจแม่ไม่ถูกใจเตี่ยพวกเขาก็ช่วยกันกดดันจนเจ้าหล่อนนี่ทนไม่ไหวต้องออกจากบ้านไปเองป้าทองมีในวัยแรกรุ่นนั้นได้ยินญาติพี่น้องเขาคุยกันแว่วๆว่ายังเด็กอยู่ไปมีผัวนี่ก็คงอยู่กันไม่ยื้อหรอกอีกหน่อยก็เลิกกันไปมีผัวใหม่นะปากชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้นป้าทองมีไปอยู่ในครอบครัวคนจีนแต่แกทำกับข้าวอีสานเก่งแต่กับข้าวคนจีนแกทำไม่เป็นเลยแกงจืดแกก็เอาหมูสับใส่ไปในหม้อเลยแม่เขาก็โวยวายว่าทำไมทำอย่างนั้นนี่นี่ทำอย่างนี้เอ๊ะทำไมทำไม่เป็นนะแค่นี้เพราะว่าคนจีนเขาไม่ได้ใส่หมูกันอย่างนั้นต้องปั้นเป็นก้อนเสียก่อนมีท้องลูกคนแรกพอพวกญาติญาติเขารู้ว่าตั้งท้องแล้วคนในบ้านหลายคนแม้กระทั่งแม่เขาน้องสาวเขาก็บอกว่าอายุยังน้อยอยู่เลยอย่าเพิ่งปล่อยให้มีลูกเลยนะให้โตกว่านี้อีกสักหน่อยแล้วค่อยมีเหอะมีลูกแต่เด็กๆก็ไม่ดีหรอกตอนนั้นมันไม่ดียังไงป้าทองมีแกก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะแกยังเด็กอยู่แต่ก็พอจะนึกออกว่ายังไม่ได้เป็นสาวเป็นแซ่อะไรเลยก็มีลูกเสียแล้วเนี่ยมันไม่ดีเขาก็พูดกันบ่อยๆเข้าหูบ่อยๆก็ทำให้แกคิดมากถามสามีเขาก็บอกว่าจะทำยังไงก็ตามใจเหอะพอเขาพูดอย่างนี้ป้าทองมีก็ตัดสินใจตามประสาเด็กได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาพูดกันถึงเรื่องยาขับเลือดกินยาขับก็ได้ใจคิดอย่างนั้นแต่จะไปซื้อที่ไหนล่ะก็เลยถามน้องสาวเขาน้องสาวแฟนน่ะนะน้องสาวเขาก็ไปบอกแม่เขาเสร็จแล้วพวกเขาก็เอายามาให้ก่อนกินก็คิดอยู่นิดนึงแล้วก็กินเข้าไปกินเข้าไปแล้วปรากฏว่ามันไม่ออกก็จะทำยังไงอ่ะทีนี้พวกเขาก็คุยกันว่าจะต้องพาไปทำแท้งหาที่ทำแท้งกันใหญ่แต่หาไม่ได้พอดีไปเจอที่หนึ่งก็โดนตำรวจจับวันนั้นน่ะทลายแหล่งไปแล้วพวกเขาก็ซุบซิบกันว่าดวงของเด็กในท้องของป้าทองมีเนี่ยมันแข็งหัวมันแข็งเสร็จแล้วท้องก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นโตขึ้นก็ฝันร้ายอยู่ตลอดระหว่างท้องฝันว่าลูกออกมาพิการเคยได้ยินมาบ้างว่ากินยาขับแล้วไม่ออกเด็กที่คลอดออกมามักจะไม่ครบอาการ32อาจจะปากแหว่งเพดานโหวอาจจะแข้งขาบิดเบี้ยวตาบอดหรือไม่ก็ไม่มีใบหูตอนนั้นป้าทองมีกลัวมากหวั่นใจมากแล้วก็ประกอบกับแอบได้ยินพวกเขาพวกญาติญาติเขาคุยกันซุบซิบซุบซิบรู้ว่าเขาคุยกันเรื่องท้องแต่จับความไม่ได้ก็ยิ่งหวั่นใจไปกันใหญ่กลัวปวดหัวเครียดมากแต่ก็ไม่ได้บอกสามีเกรงเขาจะไม่สบายใจเพราะว่าเขาทำงานหาเงินทั้งวันแล้วจะต้องมากลุ้มใจเรื่องนี้อีกมันก็ไม่ดีครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับพอครบกำหนดก็คลอดออกมามันเหมือนฝันร้ายเลยขาข้างซ้ายของลูกนี่บิดงอเท้าบิดเข้าข้างในแล้วนิ้วเท้าก็ติดกันเป็นพืชได้ลูกชายที่น่าสงสารก็น้ำตาไหลพรากพรากทำไมลูกเป็นอย่างนี้ทำไมเราทำกับลูกอย่างนี้ได้นะเจ็บปวดใจมากทีนี้ญาติญาติของสามีโดยเฉพาะแม่เขาก็พูดคุยกันกับน้องสาวของสามีว่าจะไม่เอาจะไม่เลี้ยงพูดกันว่าจะทิ้งแต่พอสามีรู้เขาไม่ยอมเขาไม่ให้ทำอย่างนั้นลูกคนนี้ก็เลยไม่ต้องไปอยู่กับคนอื่นไม่ต้องเป็นเด็กกำพร้าอยู่โรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้านนั่นแหละจริงๆแล้วป้าทองมีนะมีลูกทั้งหมด4คนช่วงอยู่ที่บ้านนั้นมีลูก2คนผู้ชายคนผู้หญิงคนแล้วสามีก็เลยออกจากงานที่อู่ห ันไปลงทุนที่อีสานถ้าได้ดีแล้วจะมารับลูกไปอยู่ด้วยกันช่วงแรกก็เลยเอาลูกสองคนฝากไว้ที่บ้านฝากแม่เลี้ยงก่อนจริงๆก่อนหน้านั้นน่ะสามีเคยไปลงทุนทางปากใต้หนหนึ่งแล้วแต่ว่าเขาอยู่ไม่ได้เขาบอกกับข้าวทางโน้นมันทำให้เขาทนไม่ไหวมันเผ็ดร้อนเขากินไม่ได้ก็เขาเป็นคนจีนที่ครอบครัวเขากินกันแต่ของจืดๆซะเป็นส่วนใหญ่เพราะเรื่องกับข้าวนั่นแหละก็ทำให้เขาอยู่ปากใต้ไม่ได้เขาก็เลยกลับช่วงที่ไปอยู่อีสานนั้นลูกๆมันโตกันพอจะให้อยู่กับญาติได้แล้วก็ฝากลูกๆไว้กับแม่เขาก็นึกว่าจะรักหลานกันแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นลูกชายของป้าทองมีทั้งที่ขาพิการเดินไม่ปกติก็ถูกใช้งานต่างๆนานาโดนเคี่ยนตีหนักๆโดยที่ป้าทองมีกับสามีก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่มีใครบอกทางบ้านเขาก็สั่งไม่ให้เด็กๆพูดถ้าพูดพ่อแม่กลับไปแล้วจะโดนหนักกว่านั้นเวลาไปเยี่ยมเด็กๆก็เลยปิดปากกันเงียบเวลาลูกเจอหน้าก็ดีใจกันใหญ่แต่พอถามว่าเป็นยังไงกินกันยังไงอยู่กันยังไงก็เงียบกริบกันหมดไปเยี่ยมทีไรก็เห็นเป็นอย่างนี้มันหลายหนเข้าก็ให้สามีถามแม่เขาน้องเขาว่าเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างแม่กับน้องเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรแต่ว่าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านทนไม่ไหวเพราะว่าเขารู้เขาเห็นอยู่ก็เลยแอบกระซิบบอกความจริงป้าทองมีสงสารลูกน้ำตาไหลลูกชายโดนเขาทารุณต่างๆนานาโดนลงโทษไม่ใช่แต่เคี่ยนตียังมีให้อดข้าวอีกด้วยน้องก็เหมือนกันป้าทองมีก็บอกสามีว่าเอาไปอยู่ด้วยเถอะลำบากหน่อยก็ทนเอาเด็กๆก็ดีใจกันใหญ่ที่จะได้ไปอยู่กับพ่อแม่ตกลงยกครอบครัวกันไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเด็กๆก็เลยค่อยๆเล่าให้ฟังว่าพวกเขาโดนอะไรกันมาบ้างเธอฟังลูกๆเล่าแล้วก็ร้องไห้เด็กๆน่ารักพ่อเขามากและจะไม่เล่าเรื่องที่โดนแม่ของพ่อเนี่ยแล้วก็น้องของพ่อเนี่ยลงโทษการแกล้งให้ฟังเลยแล้วก็อีกอย่างเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักทำแต่งานหาเงินสร้างครอบครัวสามีของป้าทองมีเป็นคนดีมากมีความรับผิดชอบแต่เขามักจะหงุดหงิดง่ายยิ่งอายุมากก็ยิ่งอารมณ์เสียบ่อยเสร็จแล้วไปอยู่อีสานอยู่โคราชมีลูกกันอีกอยากจะได้ลูกชายแต่ออกมาเป็นลูกสาวก็อย่างที่บอกไปแล้วเขาเป็นช่างฝีมือดีซ่อมได้ใจเจ้าของรถพวกลูกค้าก็รู้ว่าอู่นี้ราคาแพงกว่าที่อื่นแต่ก็มากันเพราะว่าเชื่อในฝีมือซ่อมแล้วไม่มีปัญหาจุกจิกตามมาทีหลังถ้ามีเขาก็รับผิดชอบทุกอย่างไว้ใจได้เลยลูกค้าเขาส่วนใหญ่จะเป็นพวกเฒ่าแก่พวกคนมีเงินมีรถ

0: ก็บังคับเขาไม่ได้แล้วมันก็เกิดเรื่องจริงๆเขาไปติดผู้หญิงไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นเลยเรียกก็ไม่กลับไม่รู้ประสาอะไรไม่สงสารลูกไม่สงสารเมียกำลังลำบากด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกับโดนเสน่ห์ยาแฝดแต่ก็ไม่ได้โดนไปหลงหล่อนเฉยๆหล่อนคงยังมีของดีที่มัดใจเขาตอนนั้นป้าทองมีโกรธมากเจ็บใจมากแค้นมากไม่อภัยให้เด็ดขาดลูกชายก็ขาไม่ดีแต่ก็พอจะทำงานได้บ้างก็ช่วยๆกันน้ำตาร่วงเลยป้าทองมีสงสารลูกๆลูกๆ ก็ออกจากโรงเรียนกันหมดไม่มีเงินแต่ก็นับว่ายังดีที่ประคองชีวิตกันมาได้อยู่กันมาจนกระทั่งสามีเนี่ยตายตายไปตั้งนานคนทรงบอกว่าสามีของป้าทองมียังไม่ได้ไปผุดไปเกิดยังวนเวียนอยู่วันหนึ่งมาเข้าสิงลูกชายบอกว่าเขาจะรอป้าทองมีป้าทองมีบอกไม่ต้องรอตอนมีชีวิตไม่ดูแลแล้วทีนี้จะมารอรอทำไมจะไปไหนก็ไปเถอะทุกวันนี้ลูกชายขาพิการอยู่กับป้าทองมีลำพังสองคนเขาใส่บาตรเกือบทุกเช้าป้าทองมีทำกับข้าวให้เขาใส่บาตรกรวดน้ำไปให้พ่อของเขาด้วยอาหารที่พ่อเขาเคยชอบส่วนแม่ของสามีพอตายแล้วก็ปรากฏมาเข้าสิงลูกชายลูกชายป้าทองมีมาบอกให้ทำบุญไปให้บ้างอดอยากลำบากมากไม่ได้กินเลยไม่มีอะไรจะกินคนทรงเขาบอกว่าป้าทองมีกับลูกชายเนี่ยทำกรรมร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้มาชดใช้กันในชาตินี้ส่วนผัวของป้าทองมีก็ทำกรรมมาไว้ทอดทิ้งลูกเมียให้ได้รับความลำบากลำบนตายไปแล้วก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดยังคงวนเวียนอยู่ในกองทุกข์ยากลำบากทรมานอยู่ในโลกของวิญญาณส่วนแม่ผัวก็เหมือนกันข่มเหงรังแกหลานที่พิการเอาไว้ทำบาปกับเขามาตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องของแม่นุ่นผลกรรมก็เลยเหนี่ยวรั้งไม่ให้แกไปเกิดใหม่อดอยากๆไม่มีอะไรจะกินนึกย้อนไปก็จะรู้ว่าทำกับหลานๆเอาไว้ยังไงเหล่านี้ทั้งหมดล้วนแต่เป็นผลกรรมทั้งสิ้นที่จะต้องชดใช้กันสืบต่อไปโอ้วิบากกรรมหนอครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุตราแซมบุรีมาให้พ่อแม่ๆและท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวนะคะเราอยู่กันที่บ้าน
2: แหลมทอง
1: บ้านแหลมทอง
2: อยู่กับ13
1: อยู่กับคุณแม่อะไรคะคุณแม
2: ่แม่มงกุฎชัยเชษฐา
1: อืมค่ะก่อนแม่จะมาทานน้ำมงคุดนี่มีอาการเป็นอะไรบ้าง
2: ก็ปวดขาเป็นเบาหวานตาแกเป็นเบาหวานซึ่งไม่ตากิน
1: มันเป็นยังไงบ้างคะช่วงแรกที่ทาน
2: ช่วงแรกก็ตอนก่อนทาตาแกจะเป็นแผลแถวเบาหวานแผลที่เท้านี
1: ่
2: เวลาใส่รองเท้าแบบนี้มันก็มันกระสีโพงนะ
1: อ๋อมันเสียสีเนาะ
2: เออเดี๋ยวแกจะเป็นตลอดได้
1: ค่ะ
2: วันนี้เริ่มจากการกินมันตั้งแต่เดือนก่อนเกี่ยวเข่านะเดือนตุลาเนี่ย
1: ประมาณตุลา
2: ค่ะกินมาเรื่อยๆตอนนี้แผลเท้าแกมันบวมเป็นแผลอยู่เลยแล้วก็บวมเลย
1: โอ้แผลยุบไปเลย
2: แผลยุบเลยจะก็ใส่รองเท้านี่กะบวมโพงอีก
1: แต่ว่าเบาหวานนี่พวกน้ำตาลปกติไหมคะ
2: ครับปกติ130-140ประมาณนี้บ่เกินนี่

0: แสดงว่ามันถูกกับเบาหวานอยู่เนาะแม่
1: จ้ะ
0: ทานกับลูกนี่กี่ชุดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: 3
0: เนาะ3 4แล้วเน
1: า
0: ะ
1: 3 4แล้วแล้วก็ซื้อเป็นขวดอีกต่างหาก
0: อ๋อ
1: ทีละขวดแล้วตัวแรกลองทีละขวด
0: ค่ะ
1: ทีละขวดทีละขวดก็มาสั่งกับโน้นเนี่ย
0: มาหาแม่เนาะเพราะว่าดูในประวัติที่แม่โทรมาสั่งนะ
1: จ้ะ
0: โอ้หลายชุดแล้วก็เลยอยากมาสัมภาษณ์ว่าเป็นยังไงมันก่อนจะมาทานมันรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อย
0: ๆเป็นไข้ไหมคะ 2-3 วันแรกที่ทานปวดตัวไหมปกติเลย
1: แต่แกปวดขาแกกินแกปวดขาแกบอกโอ้ขาปวดวันนี้เดินก็ไม่ได้ 2-3 มือที่แรกขวดที่แรกนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: บ่ค่อยปวดแต่ก่อนมันสิปวดอันแบบว่ากลางคืนนอนเนี่ยเหยียดบ่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ปกเกือบปกติแล้วพอขวด2ขวด3มาก็เบาไปเรื่อย
0: ๆแต่ตอนนี้ไม่เป็นแผลแล้วเนาะ
1: แผลก็บ่เป็นแล้ว
0: อ๋อดีค่ะค่ะวันนี้ก็รบกวนแม่มงกตเท่านี้เพราะว่าลูกอยากมาสัมภาษณ์อยากมาหาขอบคุณนะคะ
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะ
1: จ้า
0: จะมีอะไรแบบว่าถ้าแบบแม่ทานแล้วแม่ไม่สบายใจแม่ก็โทรหาลูกตลอด
1: จ้ะ
2: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0921275890981275 หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
3: พอพูดถึงเรื่องฤาษีนะที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวอำเภอศรีเทพต่างให้ความเคารพบูชาก็คือรูปปั้นพ่อปู่ฤาษีที่ตั้งอยู่นอกเมืองศรีเทพด้านทิศเหนือมีลักษณะรูปแบบปราสาทศิลปะเขมรโบราณมีรูปแบบทางศิลปะใกล้เคียงกับเทวสถานปรางแขกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีลุงสุเทพชาวอำเภอศรีเทพก็เล่าให้ฟังบอกว่าปู่ฤาษีองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากชาวบ้านมาอธิษฐานขอพรอะไรส่วนใหญ่แล้วก็จะสมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภเรื่องขอให้หายเจ็บป่วยหรือแม้แต่เรื่องการทำมาค้าขาย ปกติแล้วการขอพรใดๆจากพ่อปู่ฤาษีก็ไม่จำเป็นต้องบนบานศาลกล่าวแต่บางคนกลัวว่าจะไม่สำเร็จก็เลยไปให้คำมั่นสัญญาคือการบนบานว่าหากว่าได้ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นแล้วก็จะนำเครื่องเส้นไหว้มาถวายอันนี้เท่ากับเป็นการผูกมัดตัวเองหากคนคนนั้นไม่รักษาสัญญาที่ได้ให้ไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือเหตุอาเพศบางคนก็อาจจะเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนก็ถูกลงโทษนะถึงขนาดแย่ไปก็มีคนส่วนใหญ่จะมากราบไหว้พ่อปู่ขอให้ท่านช่วยเรื่องนั้นช่วยเรื่องนี้ส่วนคนที่มาลองดีลบหลู่ก็มีบ้างเหมือนกันนี่คุณเฉลิมที่เขาอยู่ใกล้ๆเขาเล่าให้ฟังบอกว่ามีเหตุเกิดเมื่อ 3-4 ปีมาแล้วเป็นพวกเด็กวัยรุ่นไม่มีใครรู้ว่าเด็กกลุ่มนั้นบนเรื่องอะไรแต่ว่าพ่อปู่ท่านไม่ช่วยเด็กวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็โกรธไปยืนด่าที่หน้ารูปปั้นหน้ารูปปั้นพ่อปู่หรอกชี้หน้าบอกไอ้เฮงซวยไม่เห็นจะศักดิ์สิทธิ์เลยในขณะที่กำลังขี่รถกลับบ้านปรากฏว่าโซ่รถเครื่องเกิดขาดไปพันกับล้อหลังรถคว่ำทันทีเลยคนขับกับรถเครื่องกระเด็นไปคนละทิศคนละทางหน้าตาถลอกปอกเปิกขาหักสองข้างอาการสาหัสจะเห็นว่าเวลาพ่อปู่ลงโทษใครจะเล่นแรงและถ้าท่านจะช่วยใครสักคนคนคนนั้นชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยพ่อปู่ฤาษีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนับถือกันมานานประวัติความเป็นมาของฤาษีบางตำราก็บอกว่าฤาษีคือผู้ที่ตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าถือศีลบำเพ็ญบุญเพื่อให้ตัวเองมีตบะเดชะแรงกล้าบางตำราก็บอกว่าฤาษีเป็นนักบวชแต่ว่าอยู่ในอีกศาสนาหนึ่งซึ่งผู้ที่อยู่ในศาสนานี้จะมีอิทธิฤทธิ์บังคับจิตเหาะเหินเดินอากาศได้เสกสิ่งของต่างๆได้มากมายสรุปแล้วฤาษีก็คือผู้วิเศษนั่นเองฤาษีที่ชาวไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็ได้แก่ฤาษีตาวัวฤาษีนารอดฤาษีวาสุเทพฤาษีตาไฟฤาษีกไลโกฏแม้ว่าจะไม่ใช่พระแล้วก็ไม่ใช่เทพแต่คนเป็นจำนวนไม่น้อยก็เชื่อกันว่าการบนบานขอพรใดๆกับพ่อปู่ฤาษีก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จในเรื่องต่างๆแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ท่านต้องไม่ลืมนะครับว่าการที่จะให้สัจจวาจาใดๆกับพ่อปู่ฤาษีท่านต้องแน่ใจแล้วก็มั่นใจว่าทำได้จริงอย่าได้พูดจาทรงเดชเป็นอันขาดนะครับขอเตือนเอาไว้

0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุตราแซนบุรีมาให้พ่อแม่และท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
1: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ค่ะแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำคุดได้มาเยี่ยมคุณแม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอบ้านขาวนะแม่เน
2: า
1: ะ
2: อำเภอบ้านขาว
1: แม่ซื้อที่ไหนครับแม่
2: แม่ซื้อแม่อ้นสี
1: นามสกุล
2: อาดวงสา
1: ครับบ้านเลขที
2: ่บ้านเลขที่40/9
1: ครับอันนี้บ้าน
2: บ้านนาอินแตง
1: ครับตำบล
2: ผู้แล่นค้าอำเภอบ้านขั้ว
1: ครับนี่ถามคุณแม่ก่อนที่มาดื่มน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่ครับ
2: โอ้ยว่าพื้นโลกแม่นี่มันหลายโลกพุ่นเนาะ
1: ครับที่ว่าเป็น
2: คุดไหลย้อน
1: คุดไหลย้อน
2: แล้วก็เป็นนั่นโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นนั่นไขมันแน่แล้วก็เป็นหัวใจกระตูแน่หังบ่ปานใด
1: ครับ
2: บัดนี้ก็เลยว่าไม่กินเปียกมังคุดน้ำมังคุดนี่ล่ะ
1: ครับซื้อมาจากขวดครับที่แรก
2: 6ขวด
1: อ๋อมาลองกิน
2: มาลองกินเบิ่ง
1: ครับ
2: เอามาลองกินเบิ่งก็ว่ามันดีขึ้นนั่นล่ะเนาะ
1: ครับ
2: โรคสู้โรคกันล่ะว่ามันดีขึ้นสู้โรคอยู
1: ่
2: พวกไขมัน
1: มันเริ่มที่ว่าร่างกายดีขึ้นเริ่มตั้งแต่ขวดใดแม่หรือว่ารู้สึกต่างขึ้นร่างกาย
2: ซื้อว่า3 ขวดได้อยู่ดอก
1: 3 ขวด
2: 4 ขวดประมาณนี
1: ้ครับรู้สึกว่าร่างกายเฮา
2: เออซื้อว่าร่างกายมันสิดีขึ้น
1: ครับ
2: มันมีแฮงขึ้น
1: ครับ
2: มันเถาะ
1: รู้สึกได้เน
2: า
1: ะ
2: เออรู้สึกว่ามีแฮงขึ้นในร่างกายเฮานี่ล่ะเฮาก็ความรู้สึกของเฮาเน
1: า
2: ะ
1: กดไหลย้อนได้เป็นไหนแม่ที่ว่าก
2: ดไหลย้อนมันสิเป็นจุ๊บเป็นแน่นเป็นแน่นขึ้นมาแล้วหันใจบ่อิ่ม
1: ครับ
2: แน่นขึ้นมาหันใจบ่อิ่มเป็นคือคักคออลอเป็นอลออยู่เนี่ย
1: ครับ
2: เขาก็ต้องกินน้ำอันนี
1: ้มากินน้ำมังคุดแล้วไม่ว่าดีขึ้น
2: ดีขึ้นอยู่
1: ครับกินเขาได
2: ้กินเขาได
3: ้ระบายดีมาก
2: ระบบ
1: ครับ
2: ก็ว่าดีนั่นละ
1: ระบบขับถ่ายเป็นไงแม
2: ่ระบบขับถ่ายก็ดีอยู
1: ่ครับขับถ่ายกินได
2: ้ปกติ
1: กินได้นอนหลับ
2: กินได้นอนหลับ
1: อ๋อครับความดันเบาหวานนี่แม่
2: ความดันหวานบ่มี
1: ครับ
2: บ่มีเป็นความดันหวานเป็นพวกมูนี
1: ่ครับ
2: ก็ว่ากินไข่นั่นละ
1: กินหนักๆที่ว่ากดไหลย้อนนี่เพราะนี่มันหนักกว่าหมู
2: ว่าพื้นหนักกว่าหมูนี่สิเป็นกดไหลย้อนนอนบ่หลับเด้แม
1: ่
2: สิกดไหลย้อนกับโรคซึมเศร้าเขาบอกว่าแม่
1: ซึมเศร้านี่เป็นได้แม่ได
2: ้ซึมเศร้าแม่สิเป็นแบบคิดมาก
1: ครับหมอว่าเป็นโรคซึมเศร้าเดียวแม่
2: เป็นโรคซึมเศร้า
1: อ๋อไปหาหมออยู่
2: แม่ไปกวดโรงพยาบาลรามเนี่ยรามชัยภูมิเนี่ยเพิ่นจัดยามาให้แม่กินเริ่มแรกเด้เนี่ย
1: ครับ
2: บัดนี้จัดยามาให้กินก็ดีขึ้นบัดนี้ก็ว่าได้ว่าเปียกมังคุดอันนี้แม่ก็มากินไปน้ำกัน
1: ครับ
2: กินคู่ครอบคู่กันไปนะ
1: ครับ
2: แม่ก็ว่าดีอยู
1: ่
2: เดี๋ยวนี้แม่ว่ากินเด
1: ้อ๋อจิตใจแม่รู้สึกในตัวติแม่ว่ามันดี
2: รู้สึกในตัวว่าดีขึ้นเดี๋ยวนี้แม่บ่ได้กินยาโรงพยาบาลไม่กินเปียกมังคุด
1: ครับ
2: ดูเนี่ย
1: ครับ
2: ๆแม่เซากินมาแล้ว
1: แต่ว่าเฮาก็รู้สึกในตัวอยู่เนาะว่าร
2: ู้สึกในตัว
1: จิตใจอารมณ์ดีเห็นแม่ดูสุขอารมณ์ดีนะ
2: อารมณ์ดี
1: ครับ
2: อารมณ์ดีก็ดีขึ้น
1: ครับ
2: แต่กี้โอ้ยเป็นบ่ซึน
1: ครับ
2: เป็นเบียบ่ซึนจิตใจเนี่ย
1: ครับ
2: จิตใจมันสิเป็นเงาๆดอก
1: ครับ
2: โดนี่มันบ่เหงาแล้วมันก็ซื่อ
1: เฮ็ดทำงานได้เห็นสีเขาก็ได้
2: ลูกสีเขาจมเขา
1: ทำงานได้โอ้ต้องแข็งแรงผมมาเยี่ยมแม่
2: แข็งแรงอยู
1: ่บ่คือคนว่าคนมีปัญหาสุขภาพเนาะ
2: บ่
1: ยอมแต่ว่าแม่ก็กินมาตอนนี้หลายขวดแล้วแม
2: ่โอ้ยเนาะหลายอยู่ดอก
1: เพราะว่ามันดีกับร่างกายเฮาก็เลย
2: มันดี
1: นี่กําลัง
2: โดนี่แม่กินมื้อละเที่ยเท่านี้โดนี
1: ่อ๋อเห็นร่าง
2: กายแต่กี้แม่กินเท่าแรง
1: ครับเพราะว่าช่วงแรกเนาะ
2: แ
1: ต่นี่ก็ห้องพักไป
2: โดนี่
1: เวลาเดียว
2: กินไปเวลาเดียว
1: ครับเพราะว่าร่างกายเฮาดีแล้วแข็งแรงแล้ว
2: แม่สิกินแล้วแต่สิกินดอกยามมื้อแรงมื้อเช้าก็ได้เที่ยเดียว
1: ครับ
2: มื้อละเที่ยหั่นเถาะ
1: อ๋อบํารุงร่างกายเนาะแม่เน
2: า
1: ะ
2: บํารุงร่างกาย
1: ให้ของขวัญกับร่างกายครับมันดีต่อสุขภาพเฮาก็คือว่ามันก็คุ้มค่าเนาะแม่เนาะ
2: คุ้มค่า
1: ร่างกายเฮาเวลาเฮาป่วยนี่มันบ่เป็นตาอยู่เด้เนาะแม
2: ่บ่แล้ว
1: เงินนี่บ่มีความหมายเด้เนาะแม่เน
2: า
1: ะ
2: บ่
1: ครับ
2: หาได้เฮาก็ซื้อกินเง
1: ิน
2: ผู้เฒ่าเฮา
1: ครับ
2: ลูกเต้าให้เฮาก็ซื้อกิน
1: ครับ
2: เขาก็บอกซื้อกินเด้ลูกเต้า
1: แม่เพิ่นอยากให้แม่แข็งแรงเนาะลูกอยู่ทั้งใดครับแม่เนี่ย
2: เอาเว้าเพิ่นลูกนั่นเขาก็ไปหารับจ้างรับบ่ายกินทำงานนี่ล่ะ
1: บ่
2: ได้เป็นเจ้าเป็นนายดอก
1: บ่ได้อยู่บ้านก
2: ็บ่เขาไปอยู่น้ำลูกน้ำเมียเขาแล้วเขาก็ไปหารับจ้างน้ำกรุงเทพกรุงไทยพุ่นล่ะ
1: ครับอ๋อ
2: ขันย้ำคือพ่อเขาก็ส่งมาให้ซื้อกินเงินนั่นน่ะ
1: อยากให้แม่แข็งแรงเนาะนี
2: ่บำรุงสุขภาพ
1: ครับคะแนนนี่หาจากเปอร์เซ็นต์ครับแม่ว่าน้ำคุณเนี่ยมันใจจากเปอร์เซ็นต
2: ์สิเป็นร้อยอยู่ดอกไป
1: ครับ
2: มันดีเติบอยู
1: ่ครับโอ้มันใจขนาดนั้นเนาะแม่เนาะ
2: มันใจอยู่
1: เพราะว่าเห็นตัวอย่างเพิ่นก็กินดีหลายคนเนาะ
2: อื้อดีนี่เราอ้อมแอ้มกันจังซี่แล้วจังค่อยใหญ่จังซี่แล้วนี
1: ่แนะนําเพิ่นโยมบอกบุญ
2: ต่อแนะนําเนาะแนะนําไปหมดว่า
1: ครับมันใจเฮาม
2: ันใจคนมาเอาน้ําแม่หลายอยู
1: ่ครับโอ้แนะนําเพิ่นอ
2: ยู่พวกซับปากกั้งพวกบ้านแจ้งเหงาพวกบ้านทาหลวงพวกสัมพันตาพวกบ้านวังเดือน5
1: ครับ
2: บ้านนี้เพิ่นก็กินน้ำแม่อยู่
1: ครับในน้ำเพิ่นก็กินน้ำ
2: เพิ่นก็กินน้ำ
1: บอกบุญ
2: บอกบุญบอกบุญว่า
1: แม่แม่เป็นวิทยาทาน
2: แม่แม่น้ำเพิ่นไปให้เพิ่นกินน้ำวันเถาะ
1: ครับ
2: ผู้เพิ่นมาเอาไปกินเพิ่นก็ว่าดีขึ้นอยู่เด้
1: ครับครับเดี๋ยวว่าอยากให้ร้องเบิ่ง3ขวดก่อนนะแม่เนาะ
2: อยากให้ร้องเบิ่งยังหน่อยให้ร้อง3ขวด
1: ครับแม่นเพราะว่ามันจะให้มันมีเสียขวดนึงมันก็เป็นไปบ่ได้นะแม่เนาะ
2: เป็นไปบ่ได
1: ้ครับ
2: 3ขวดนี่
1: ยังร้องเบิ่งค่อยๆเบิ่ง
2: คันแม่นจังแม่แน่น้ำไปนี่เนาะจังเฒ่าพ่อใหญ่อีหยังก็เฒ่าบ้านท่าหลวงเนาะเราเริ่มแรกเรามาเอาเลย3ขวดเลยแม่แน่น้ำเพิ่นว่าพ่อเจ้ากินไปเลย3ขวดอันถ้าพ่อบ่ถือบ่เป็นบ่เป็นแบบใดในร่างกายพ่อก็เซากินไป
1: น
2: ี
1: ่
2: เนี่ยบอกวางสิ
1: ครับแม่น
2: บัดนี้เห็นถ้าเรามาเอาอีกเด้อเราเป็นจังได๋พ่อกินแล้ว
1: ครับ
2: ดีในตัวจะคล้องนี่แหละแล้วว่ะ
1: สิรู้สึก
2: แล้วมาอีก3ขวดแล้ว
1: ครับครับ
2: ครับเพราะว่าหูจักในตู่เราเอง
1: ครับผมเห็นมาหลายคนว่านี่แหละ
2: บัดนี้มื้อวานแม่นนั่นบ้านแจงเหงาบักมุ้งพ้นมาเอาไปให้เมีย
1: ครับ
2: เมียเรานี่กินมานี่แล้ว6ขวดนี่แล้วแล้วว่า
1: ครับ
2: อันมาเอานี่ตะกอนไปเอาอันบ้านข่าวมา3ขวดว่าซั่น
1: ครับ
2: บัดนี้ได้ยินอันวิทยุโฆษณา
1: ครับ
2: ว่าแม่ใหญ่อ่อนศรีพ่อใหญ่นั้นขายอยู่ว่าซั่น
1: ครับ
2: เขาเลยมาเอานี่มื้อวานเนี่ยเด้เนี่ย
1: อ๋อครับ
2: เอาไป3ขวด
1: ครับครับน
2: ี่แหละเพิ่นก็ว่าเมียเพิ่นดีขึ้นเด้เนี่ยเพิ่นนำมาเอา
1: ครับครับทั้งเป็นแนะนำต่อไปกินไปเรื่อย
2: ๆ
1: บ
2: ำ
1: ร
2: ุ
1: งคันดีแล้วก็กินมื้อเวลาก็ได้น้อง แม
2: ่
1: เน
2: า
1: ะ
2: แม่ก็บอกว่างซั่น
1: ดูแลสุขภาพไป
2: ดูแลสุขภาพมันเป็น
1: ครับ
2: ให้ว่ามันเป็นน้ำผลไม้บำรุงสุขภาพของเฮาเนาะ
1: บ่มีผลข้างเคียงครับ
2: เอาเว้าบ่ได้ดอกค่ะมันต่ออายุให้เฮามื้อนั้นน่ะ
1: แม่นครับ
2: แม่นว่า
1: แม่นครับมาบำรุง
2: บำรุงไปต่ออายุ
1: ครับ
2: ถ้าสมมุติสิอยู่85คือพ่อใหญ่ได้100เป็นจังได๋นั่นน่ะ
1: ครับแม่นก็อยู่ไปเรื่อยว่าแต่เฮาร่างกายเฮาบ่ทรมานเนาะแม่น
2: เนาะร่างกายสมบูรณ์อยู่ไป
1: ครับ
2: ซื้อกินแน่ผู้ใดอยากกินเป็นโรคคือแม่นี่ก็ได้
1: ครับครับร้องเบิ่งเนาะแม่เนาะ
2: ร้องเบิ่ง
1: ครับ
2: เว้าคุณแม่ก็ว่าดีล่ะ
1: ครับโอ้ดีใจกับแม่ครับครับคุณพ่อก็แนะนำมันก็ดีขึ้นครับนี่คงว่ากราบขอบคุณคุณแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องรับชมรับฟังครับเป็นบุญมีทานต่อครับครับผมขอบคุณครับ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สีแยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สีแยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังพ่อแม่ได้ลองทานลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดตราแซมบุรีเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะท่านผู้ฟังพ่อแม่ทุกท่านนะคะท่านใดที่อยากจะขอคำปรึกษาขอคำแนะนำว่าสามารถทานได้ไหมมีอาการแบบนี้มีโรคประจำตัวแบบนี้สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาสาวล่าพาขวัญยินดีให้คำแนะนำนะคะพ่อแม่สามารถโทรได้ที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญยินดีให้คำแนะนำพ่อแม่ทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาพ่อแม่ไปก่อนพบกันใหม่กับรายการดีๆกับน้ำมังคุดตราแซมบุรีได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ

0: ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือนามังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกระเป๋ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-0004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซน
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา22 นาฬิกา
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับอ้ายบอ
6: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
7: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
8: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจ คนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจ
10: ประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
11: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
12: กลับมาได้ตลอดอายสิก่อนแบบบ่ทัน
13: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
14: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
15: บุญบังไฟ
16: พระคุณของแม่หยาบแท้เปรียบปาน
17: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
18: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
17: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซมบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดแซมบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะพ่อๆแม่ๆอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้สาวล่าพาขวัญก็มีเรื่องราวดีๆมาแนะนำให้ท่านพ่อๆแม่ๆได้ฟังเช่นเคยค่ะมีท่านใดเจ็บร้อนหรือแสบที่บริเวณลำไส้บ้างถ่ายยากถ่ายแล้วเจ็บลำไส้หรือทานอะไรไปแล้วออกร้อนที่ลำไส้บ้างสาวล่าพาขวัญมีผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก็คือน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะเป็นน้ำมังคุดที่สกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ได้แซนโทน 100% แซนโทนจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลลำไส้และบรรเทาอาการอักเสบบริเวณลำไส้หรือบริเวณต่างๆภายในร่างกายที่มีอาการอักเสบเป็นแผลแซนโทนตัวนี้จะเข้าไปช่วยบรรเทาได้ค่ะทำให้ลดอาการปวดแสบปวดร้อนหรือไปช่วยทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติ อยากให้พ่อๆแม่ๆลองเปิดใจทานดูนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังนะคะ
15: น้ำมังคุด
19: ตราซานบุรี
15: ช่วยกระจายเลือด
19: กระจายลม
15: อารมณ์ดี
19: กระปี้กระเป๋าก
15: ินข้าวได
19: ้ถ่ายคล่อง
15: ท้องเบา
19: บรรเทาความเมื่อยล้า
15: แข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุด
19: ตราซานบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด
15: ์น้ำมังคุด
19: ตราซานบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
20: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928175889
21: ทีนี้เป็นเรื่องของผีไต้หงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อดีตรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือเล่าให้พรรคพวกฟังเมื่อตอนที่มียศเป็นร้อยตำรวจตรีจบมาใหม่ๆแล้วก็ถูกส่งให้ไปประจำที่สถานีตำรวจทุ่งครุสมัยนั้นมีการจัดเวรกันออกตรวจพื้นที่สลับกันคืนละชุดเพื่อปราบปรามพวกมิจฉาชีพและโจรผู้ร้ายคืนนั้นร้อยตำรวจตรีสัญชัยศรีศาสตร์นี่กำลังหนุ่มฟ้อจบมาใหม่ๆฟิตปังร่วมกับร้อยตำรวจตรีจันปิ่นแย้มเพื่อนร่วมเวรแล้วก็พลตำรวจทวีช้างแก้วลูกแถว3คนออกตรวจท้องที่จนเวลาประมาณตี2เศษก็แวะเข้าพักนอนที่โรงเรียนประชาบาโรงเรียนประชาบาลวัดทุ่งครุอำเภอราชบุรณะซึ่งติดกับเขตอำเภอพระประแดงสมุทรปราการโรงเรียนหลังนี้สร้างมานานมี2ชั้นชั้นล่างเป็นเรือนโล่งมีแผงกั้นเป็นล็อกๆแล้วก็กระดานดำสำหรับเขียนสอนนักเรียนทั้ง3ชีวิตก็เลือกนอนชั้นบนเพราะว่าเป็นห้องมีสัดส่วนแล้วก็มีพื้นเรียบเอาผ้าปูก็นอนได้แล้วนอนคุยกันไปพอเวลาประมาณสักตี3ร้อยตำรวจตรีจันและพลตำรวจทวีก็หลับกรนครอกครอกส่วนร้อยตำรวจตรีสัญชัยยังเพิ่งจะเคลิ้มเคลิ้มเท่านั้นมองไปที่ปลายเท้าก็เห็นร่างของชายอายุประมาณสัก50ปีเศษๆมายืนเอามือไขว้หลังจ้องมองดูร้อยตำรวจตรีสัญชัยตาไม่กระพริบชายคนนั้นนุ่งผ้าม่วงหางกระรอกเหมือนคนโบราณสีน้ำตาลอมแดงจงกระเบนไม่ใส่เสื้อมีแต่ผ้าขาวม้าไหมพาดไหลพอมองเห็นเต็มตาผู้ชายคนนั้นก็ยิ้มเห็นฟันขาวแล้วก็บอกว่าเฮ้อนอนกันสบายเชียวนะน่าอิจฉาหมวดสัญชัยก็ลุกขึ้นนั่งเอามือดึงปืนออกมาชายคนนั้นก็บอกว่าเอ๊ตำรวจนี่เอาจริงหนีดีกว่าเสร็จแล้วก็ออกวิ่งออกประตูต่อหน้าหมวดสัญชัยก็ลุกขึ้นวิ่งกวดออกไปปากก็ร้องหยุดนะหยุดนะไม่งั้นยิงนะผู้ชายคนนั้นวิ่งหายเข้าไปในห้องข้างๆหมวดสัญชัยก็วิ่งตามเข้าไปแต่กลับพบแต่ความว่างเปล่าก็รู้สึกโมโหแต่ไม่คิดว่าเป็นผีเพราะว่าตำรวจเขาอบรมมาอย่างฝังหัวว่าผีไม่มีผีในโลกนี้ไม่มีก็เดินกลับมานอนต่อเพื่อนสองคนก็ยังนอนกันอุตุเหมือนไม่เคยได้ยินเสียงอะไรหมวดสัญชัยก็ล้มตัวลงนอนพอเคลิ้มๆผู้ชายคนนั้นก็มายืนปลายเท้าอีกมาหัวเราะแล้วก็เดินกลับไปตามทางเดิมเหมือนเมื่อครั้งแรกเดินตามไปดูก็ปรากฏว่าเดินหายเข้ามาในห้องตามไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรหมวดสัญชัยก็บอกว่าโอ้เส้นผมขนหัวผมมันลุกตั้งอย่างกับแปรงสีฟันนะครับขนตามตัวในลุกตั้งเดเลยเพราะว่ามีเสียงหมาหอนรอบๆโรงเรียนโอ้น่ากลัวมากหมวดสัญชัยเพ่นพรวดเดียวมาที่ห้องนอนแล้วก็ปลุกสองตำรวจขึ้นมาเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็พากันเพ่นออกจากโรงเรียนวัดทุ่งครุกลับสถานีอย่างไม่เหลียวหลังมารู้ตอนหลังเมื่อจ่าเวรที่สถานีซึ่งเป็นคนพื้นที่เล่าให้ฟังบอกแม่หมวดไม่ถามผมก่อนนี่ครับโรงเรียนวัดทุ่งครุมีใครเขาไปนอนกันบ้างอะที่ตั้งโรงเรียนเป็นป่าช้าเก่าครับเขาเอาสินแสมาขุดโครงกระดูกไปหมดแล้วทางวัดก็เลยให้สร้างโรงเรียนประชาบาลผีดุชะมัดเนี่ยผ่านโรงกี่คนกี่คนไม่กล้านอนโรงเรียนสักคนนะพอโดนหลอกกันแทบจะดีฟอตายหมวดรอดมาได้ก็บุญแล้วครับทีหลังอย่าไปค้างอีกนะครับต่อมาหมวดสัญชัยก็ได้ย้ายมาอยู่โรงพักบุพารามได้มาเช่าบ้านเช่าของคุณหญิงละเมียดบุญนาคที่ตรอกพญาไม้ว่างจากงานราชการก็มานอนเล่นบนเก้าอี้ผ้าใบอ่านหนังสือไปตามประสาตอนนั้นโผล่เพลละแต่ยังไม่ได้เปิดไฟเสร็จแล้วก็มีแมวดำปลอดโดดตุ๊บมาอยู่บนหน้าห้องร้องแมวแมว พอหมวดสัญชัยรู้ตัวก็มองดูแล้วส่งเสียงชิ่วชิ่วเจ้าแมวดำก็กระโดดลงจากตัวไปดังที่พื้นดังตุ๊บแล้วก็วิ่งหนีเข้าประตูห้องที่อยู่ถัดไปหมวดสัญชัยเล่าบอกว่าเอแมวดำธรรมดามันไม่น่ากลัวหรอกครับแต่แมวมันวิ่งเข้าประตูไปมันก็ไม่น่าแปลกถ้าประตูห้องนั้นจะไม่ใส่กุญแจไว้แน่นหนาและแมวดำเจ้ากรรมมันวิ่งหายทะลุเข้าไปในประตูไม้ต่อหน้าต่อตาเอากุญแจไขเข้าไปในห้องก็ไม่เห็นแมวหน้าต่างก็ลงกรอนทุกบานแมวผีครับมันหลอกผมอะร้อยตำรวจตรีสัญชัยอยู่จนครบค่าเช่าแล้วก็ย้ายออกไปเพราะเกรงว่าต่อไปอาจจะไม่ใช่แมวอะแต่อาจจะเป็นอะไรที่ทำให้ขวัญหนีดีพอตำรวจก็ตำรวจเถอะเจอผู้ร้ายก็สู้กันแหลกแต่เจอผีนี่ตำรวจก็ต้องวิ่งหนีไปตั้งหลักก่อนแล้วก็ผีนั้นมันน่ากลัวหยอกใครอีกเรื่องนึงที่ตำรวจเจอผีเหมือนกันแต่เป็นผีที่เกี่ยวกับคดีที่ตำรวจตชด.ประจำจังหวัดนครราชสีมาไปตรวจเจอลูกปืนบาซูก้าต่อสู้รถถังนี่วางทิ้งอยู่ในพุ่มไม้ในค่ายคาดว่าเป็นของที่ถูกขโมยแล้วก็เกิดกลัวคนจะเห็นก็เลยซุกเอาไว้ก่อนรอเวลาปลอดจะกลับมาขนไปก็เรียกเพื่อนมาช่วยกันดูแต่ปรากฏว่าจับไปจับมาลูกปืนบาซูก้าระเบิดตูมตำรวจตชด.ก็เลยเละหมด3ศพหาชิ้นดีไม่ได้ก็นำศพมาตั้งพระราชทานเพลิงศพหลังจากเผาศพคนตายไปได้สัก7 วันก็ป่วนกันทั้งกองร้อยตำรวจประมาณ90 นายประจำกองร้อยลาดตระเวนลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้นพร้อมๆกันเตียงนอนและหมอนมุ้งพังวินาศสันตโรพอแก้ไขจนรู้สึกตัวแล้วตอนเช้าก็สอบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้ความว่าตำรวจคนหนึ่งนอนหลับฝันไปว่าตำรวจ3 นายที่ตายไปเนี่ยเอาลูกบาซูก้ามาโยนใส่หน้าท้องความกลัวก็เลยลุกขึ้นวิ่งหนีแต่พอวิ่งไปชนใครคนนั้นก็เต้นตามไปก็เลยเต้นกันทั้งกองร้อยอย่างที่ว่านี
0: ่ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
21: ส่วนผีที่นุ่งห่มเสื้อผ้าสีแดงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะเป็นผีที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเช่นพระภูมิเจ้าที่หากไม่ไปล่วงละเมิดหรือว่าแสดงกิริยาลบหลู่ร่วงเกินก็จะไม่มาวุ่นวายด้วยแต่ถ้าไปล่วงเกินเข้าจึงจะมาปรากฏร่างให้เห็นท่านก็นอนคิดถึงลักษณะของชายลึกลับหรือว่าวิญญาณที่มาปรากฏได้เห็นเมื่อครู่ท่านทำรงก็แน่ใจว่าจะต้องเป็นประเภทผีตายโหงอย่างไม่ต้องสงสัยเหตุนี้ถึงได้ดุนักแล้วก็ออกจะห้าวหาญเอาการอยู่เพราะถึงกับกล้าขับไล่ตำรวจไม่ให้พักอาศัยอยู่ที่นี่เวลานั้นดึกมากแล้วท่านก็เลยนอนหลับพักผ่อนต่อไปจนกระทั่งถึงตอนเช้าเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากท่านไปส่งหัวหน้าสถานีตำรวจคนเก่าขนของลงเรือเดินทางไปรับตำแหน่งที่สถานีตำรวจแห่งใหม่แล้วท่านก็กลับมาสำรวจบ้านพักซึ่งอาศัยนอนมาแล้วคืนหนึ่งบ้านพักหลังนี้สร้างไว้ใหญ่โตมากพื้นที่ภายในบ้านสามารถให้คนเข้ามาพักได้ถึง12 ถึง 15 คนอย่างสบายสบายหลังคามุงด้วยแฝกพื้นเป็นไม้เนื้อแข็งแผ่นใหญ่แล้วก็หนาฝาบ้านใช้ไม้พื้นมาตีเป็นข้างฝาป้องกันไม่ให้ลูกปืนทะลุทะลวงเข้ามาได้ส่วนหน้าต่างก็เล็กผิดปกติความสูงความกว้างแค่คนลอดศีรษะเข้ามาได้คือเท่านั้นเองการปลูกสร้างบ้านเพื่อให้เป็นที่พักของข้าราชการตำรวจในลักษณะนี้เป็นการมุ่งประโยชน์ด้านความปลอดภัยของผู้พักอาศัยเป็นสำคัญดังนั้นก็พอประเมินได้ว่าท้องที่นี้เห็นทีจะมีคนร้ายมากแล้วก็เป็นคนดุเอาเรื่องขณะที่พักของตำรวจยังต้องสร้างอย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นที่กำบังอย่างดีเวลายิงต่อสู้กันหรือว่าไม่ให้ลอบยิงได้โดยสะดวกจากทางหน้าต่างเมื่อเดินอ้อมไปข้างหลังบ้านห่างออกไปประมาณสัก10 เมตรก็เห็นมีศาลเจ้าปลูกสร้างเอาไว้อย่างดีบริเวณด้านหน้าศาลมีชาวบ้าน10 คนกำลังกราบไหว้อยู่จุดเทียนจุดธูปควันคลุ้งตลบทีเดียวที่หน้าศาลมีโต๊ะตั้งอยู่บนโต๊ะวางข้าวปลาอาหารคาวและผลไม้เป็นเครื่องสักการะแสดงว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่เคารพศรัทธาของคนจำนวนหนึ่งท่านทำรงอยากจะทราบความเป็นมาของศาลเจ้าดังกล่าวก็เลยเรียกตำรวจประจำสถานีมาสอบถามตำรวจนายนี้อายุมากแล้วก็เป็นคนพื้นที่ดั้งเดิมตำรวจก็เล่าให้ฟังว่าตรงบริเวณที่ตั้งศาลเจ้านานมาแล้วมีผู้ชายชาวสามพรานอายุ38 ปีถูกฆ่าตายตรงนั้นแล้วก็เป็นผีหลอกหลอนที่น่ากลัวมากคนที่เคยถูกผีไตโหงหลอกเล่าว่าเห็นเป็นคนไม่ใส่เสื้อนุ่งกางเกงสีดำมาหลอกชาวบ้านก็เลยร่วมกันสร้างศาลให้อยู่อาศัยนับแต่นั้นผีก็หยุดอาละวาดชาวบ้านให้ความนับถือมากเนื่องจากมาบนขออะไรก็มักจะได้ดังประสงค์แล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าเจ้าพ่อดำ เมื่อทราบเรื่องจากตำรวจคนนี้แล้วท่านทำรงก็เชื่อว่าวิญญาณลึกลับที่มาปรากฏกายขับไล่คงจะเป็นเจ้าพ่อดำรายนี้แน่จึงได้จัดดอกไม้ธูปเทียนไปบอกกล่าวที่ศาลว่าไม่รู้ว่ามีศาลเจ้าพ่อดำอยู่หลังบ้านเนื่องจากเพิ่งมาถึงพร้อมกันนั้นก็ขอขมาด้วยคืนนั้นขณะที่ท่านตำรงนอนหลับได้ฝันเห็นเจ้าพ่อดำหรือว่าชายร่างสูงใหญ่ไม่ใส่เสื้อนุ่งกางเกงดำเดินไปรอบบ้านคล้ายกับตรวจตราดูแลรักษาบ้านนี้ไม่เพียงแต่มีเจ้าพ่อดำเท่านั้นยังมีหญิงชราใส่เสื้อขาวผ้าถุงขาวทั้งชุดมีเส้นผมขาวมากนั่งฟุบหน้าร้องไห้อยู่ข้างประตูบ้านความฝันก็จบลงแค่นั้นเช้าวันรุ่งขึ้นในตำรวจหนุ่มขณะนั้นพอคาดเดาได้ว่าการขอขมาและแสดงความนอบน้อมตามสมควรต่อเจ้าพ่อดำทำให้เกิดความเป็นมิตรต่อกันแล้วแต่ยังมีวิญญาณอีกดวงหนึ่งที่วนเวียนอยู่บริเวณบ้านพักแห่งนี้ไม่พอใจไม่รู้ว่าวิญญาณของหญิงชรานี่เกี่ยวพันอย่างไรกับบ้านหลังนี้ดังนั้นท่านทำรงก็จัดเครื่องสังเวยมีอาหารขาวหวานและผลไม้ไปกราบไหว้บอกกล่าวที่ประตูหน้าบ้านตามความฝันแสดงความเคารพต่อเจ้าของสถานที่พร้อมกับขอให้ปกป้องคุ้มครองให้ด้วยในคืนนั้นเวลาดึกสงัดท่านทำรงก็ฝันอีกในความฝันเห็นเจ้าพ่อดำเดินตรวจไปรอบบริเวณบ้านลักษณะเดิมแล้วก็มีหญิงชราใส่ชุดขาวมีผมยาวลากดินเดินสวนกับเจ้าพ่อดำตรวจไปรอบๆบ้านเช่นเดียวกันเวลาที่เดินสวนกันต่างฝ่ายต่างไม่พูดจาอะไรเลยคล้ายกับต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนและนับแต่บัดนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์แปลกๆอะไรเกิดขึ้นอีกท่านทำรงพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นด้วยความสงบสุขเป็นปกติตราบจนกระทั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่อื่นจากประสบการณ์ที่ท่านตำรงหูตากมลเผชิญกับการปรากฏของวิญญาณที่บ้านพักข้าราชการตำรวจอำเภอสำพรานย่อมแสดงให้เห็นว่าในบางแห่งบางสถานที่มีพูดผีวิญญาณสิงสู่อยู่จริงเหตุนี้เมื่อท่านทั้งหลายไปอยู่อาศัยในสถานที่ใหม่แห่งใหม่แปลกจากที่ที่เคยอยู่ควรจะแสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อเจ้าของสถานที่นั้นๆตามสมควรอย่าลบหลู่ดูหมิ่นดูแคลนด้วยกิริยาหยาบคายเป็นอันขาดเพราะวิญญาณบางดวงอาจจะมีความดุร้ายและมีอำนาจทำให้ท่านเดือดร้อนได้อย่างคาดไม่ถึงทีเดียวล่ะครับ
17: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดราแซมบุรีมาให้พ่อแม่และท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
1: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำ

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดได้มาเยี่ยมคุณแม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบัวแดงเนาะได้ถามชื่อคุณแม่ครับชื่อ
2: แม่สงวนขันติรัตน
1: ์แม่สงวนขันติรัตน์ไอ้บ้านเลขที่แม
2: ่บ้านเลขที่25215
1: ครับอันนี้บ้านยังไงแม
2: ่บ้านหุ่ยกุ้ม
1: ครับตำบล
2: น้ำแดดอำเภอหนองบัวแดง
1: ครับครับนะครับไอ้คุณแม่ว่าก่อนที่มากินน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพยังไงครับ
2: ปวดขาแล้วก็ปวดหลังแล้วก็เป็นเบาหวาน
1: ครับปวดขาปวดมาโดนอะไรแม่
2: ปวดมาโดนแล้วหลายปีแล้ว
1: ได้เป็นรักษาทั้งไหนได้บ
2: ่ไปหาหมอเราไปฉีดใต้ยาน้ำเนี่ยคลินิกบ้านนี่น่ะ
1: ครับ
2: ฉีดยาเรื่อยไปฉีดยาเรื่อย
1: กินฉีดมากับพ่อทุเลาสิติแม
2: ่พ่อทุเลา
1: ครับเป็นมาหลายปีแล้ว
2: ม
1: าเต
2: ้มาหลายปีแล้วบ่เศร้าแค่เนี่ย
1: ครับ
2: ยาได้ก็กินมึงหมดแล้ว
1: ครับ
2: ก็บ่เศร้าให
1: ้แล้วผู้ใดแนะนำให้มากินน้ำมังคุดครับมันเนี่ย
2: ฟังวิทยุแล้ว
1: ฟังวิทยุครับฟังมันฟังโดดอยู่เตะครับแม
2: ่ฟังมาสุดเสียฟังสุดเสียหลด
1: ครับ
2: วิทยุน่ะฟังตลอดมันเลย
1: ครับ
2: มาจากแผ่นใด
1: ซื้อมาที่แรกเนี่ยซื้อมาจากขวดครับแม
2: ่สามบรรลุหมอ
1: ซื้อมา
2: ปัจจุบันหมอสามขวด
1: ครับแล้วรู้สึกแบบใดครับแม่รู้สึกว่า
2: ก็อ่อนแออยู่กับพ่อไข้แนอยู่ขาเนี่ยมันก็ปวดยางตะกี้ยางไปกินนู้นนี่บ่ได้เลยนะ
1: เดินบ่ได้อ๋อครับ
2: นี่ไปได้
1: เดินได้
2: เดินยังไปได้ร้อนแล้ว
1: ครับแต่ก่อนนี่เดินนี่แบบว่าไปบ่ได้เลย
2: บ่
1: ครับ
2: ไปได้อยู่แต่บ้านอยู่น้ําบ้านน้ําหยังนี่แล้วไปทางอื่นไปข้างไกลก็ไปบ่ได
1: ้ประกาศเดินไปไกลบ่ได้เดี๋ยวนี้เดินไปใครแน่ไปได
2: ้ไปตลาดค้าไปยังก็ไปได้อยู่แล้วโดนน่ะ
1: ครับเพิ่นๆถามอยู่บ่แม
2: ่มาผู้ใดก็ถามกันทุกคนล่ะ
1: ครับบอกว่ากินน้ํามังคุดน
2: ี่น้ํามังคุด
1: ครับครับได้บอกเพิ่นเยาะต่ออยู
2: ่เพิ่นได้บอกเพิ่นอยู่บอกหลายคนอยู่
1: อาการปวดขานี่เริ่มดีขึ้นได้ขวดใดแม่ที่ว่าน้ำมังคุดเนี่ย
2: กินมาได้3ขวดก็ดีขึ้นเลย
1: ก็เลยกินสั่งเพิ่มเลยแม
2: ่สั่งเพิ่ม3ขวดแล้วก็มากิน
1: เดี๋ยวนี้จะขวดแล้วครับแม่ที่ซื้อมาอ
2: ๋
1: อ9ขวดแล้วเนาะแสดงว่าต้องดีขึ้นเนาะแม่ท่านบอสได้สั่งเพิ่มหรอกเนาะสั่งแค่3ขวด
2: 3
1: 2
2: 3ขวด
1: 3เที่ยเนาะเป็น9ขวด
2: 3เที่ย
1: ครับเห็นว่าไอ้แม่ปวดขานี่นอนบ่ได้แต่ตะก้อนครับนอนบ่หลับ
2: มาบีบขากับของซุมมือโหลด
1: ครับนอนบ่หลับเลย
2: บ่นอนบ่หลับ
1: ครับเดี๋ยวนี้ก็อาการปวดก็ดีแล้วจนเดินได้แล้ว
2: ใช่แน่แล้วด้วยเนี่ย
1: ครับ
2: มันแต่ถึงว่าขายขาดบ่ได้หรอกแต่มันใครเนาะ
1: ครับมันดีคือว่าม ันเดินได้กว่าเก่า
2: จ้า
1: ครับตะก้อนนี่เดินไปซื้อของร้านค้านี่ไปบ่ได้เลย
2: บ่ได้โดนนี่ไปได้แล้ว
1: ครับว่าดีขึ้นอยู่นะแม่เนาะก็บอกในน้ำเพิ่นต่ออยู่เนาะแม่เนาะครับ
2: เนี่ยน้ำเพิ่นหน่อยเห็นผู้ใดเพิ่นถามเพิ่นก็บอกหมดทุกคนล่ะ
1: ครับ
2: ก็บอกว่ากินน้ำมังคุดล่ะ
1: ครับถ้ามีพี่น้องอยู่เขตนี้ก็แวะมาหาแม่หน่อยเนาะ
2: มันมามาถามก็ได
1: ้ครับ
2: น้ำโคเซนเล่นก็ได
1: ้ครับบอกบุญต่อครับแม่เป็นวิทยาทานครับ
2: แม่น
1: ถ้าเพิ่นบ่เปลี่ยนกับบ่ฮู้จักเนาะแม่
2: แม่นอยู
1: ่ถ้าเฮาสุขภาพเนี่ยมันเป็นจนว่าเฮานอนบ่ได้ติแม่
2: โอ้ยตะกี้เดี๋ยวนอนลุกขึ้นนอนเที่ยงขึ้นนี่มาบีบตะขาอยู่ของเรื่อยๆแล้ว
1: ครับ
2: ทุกคนเนี่ยว่าบีบได้ล่ะ
1: ครับ
2: มึนเสียไปจนว่า
1: ครับ
2: มันเคยเจียวกินตีนเนี่ยมันมึนเขาปั้นเขาขายแข้งมึนเนี่ยปั้นมึนเนี่ยต
1: ั
2: วนี้ว่าเป็น
1: ครับ
2: ตัวนี้ว่าเป็นนู่นเนี่ย
1: ครับ
2: ตะกี้เป็นแล้ว
1: คร
2: ับ นอนหูเมียขึ้นเนี่ยมันขึ้นกับลุกขึ้นมาโทรขายของ
1: ครับ
2: ปวดบีบอยู่พวกนั้นแล้ว
1: ครับ
2: นี่ใช่แน่แล้ว
1: ครับแต่มีพี่น้องอยู่นี่ก็แวะมาถามมึงได้เนาะแม
2: ่
1: คร
2: ับ
1: ซื้อจังไหนก็แม่ซื้อเหรียญที่ว่าบ้านที่ว่า
2: เพิ่นซื้อเขาเอิ้นซื้อสิเลยล่ะแม่สุวรรณคติรัตน์นี่น่ะ
1: อ๋อครับบ้านบ้านนี่ก็แม่บ้านนี
2: ่บ้านหอยกุ้ม
1: บ้านหอยกุ้มนี่เนาะแม่มาถามแม่มึงได้อยู่ข้างบึงนี
2: ่ทางสาหลวงสารพชนี่ล่ะ
1: อ๋อสารพชนี่เนาะครับบ้านอยู่ตรงนี้ครับแวะมาถามได้มื้อนี้ผมกับตัวแทนบริษัทก็ขอบคุณคุณแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้รับทราบรับฟังครับแม่ดูแลสุขภาพต่อไปครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณ
2: หลายเด้อพวกไงก็ไว
1: ้ครับ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้ อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำ

0: จำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
1: มีเรื่องแปลกๆที่ป้าแย้มแกเล่าให้คุณสุนทรฟังป้าแย้มนี่แกเป็นคนค้าขายแกขายหนังสือเก่าเสร็จแล้วคุณสุนทรก็ชอบไปซื้อที่ร้านแกเนี่ยเพราะว่าแกใจดีคิดราคาไม่แพงแกขายอยู่ในหมู่บ้านที่บางเขนเนี่ยแกก็เล่าเรื่องลูกชายสองคนที่นิสัยใจคอแตกต่างกันมากแล้วก็เล่าเรื่องผีที่แกประจนมาแล้วก็มันเล่นงานแกซะอย่างหนักหน่วงแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแกเล่าเรื่องลูกแกก่อนแกบอกว่าลูกชายคนโตของแกเนี่ยไม่ยอมเรียนแล้วก็ไม่ยอมทำงานด้วยดีแต่ของเงินได้แต่แบมือส่วนลูกชายคนเล็กจบป.6ก็ไม่ได้เรียนต่ออันนี้ไม่เรียนเพราะสงสารแม่ไม่เรียนละทำงานดีกว่าช่วยแม่เขาก็ไปรับจ้างแม่ค้าพ่อค้าในตลาดเข็นของบ้างจัดร้านบ้างยกนั่นยกนี่พอร้านเขาเลิกก็ช่วยเขาเก็บของเข็นกลับไปทำแรกๆเขาก็ซื้อของออกเบอร์พ่อค้าแม่ค้าด้วยนะตอนหลังไม่มีเวลาเพราะกว่าจะเลิกก็1-2นะตื่นไปซื้อของไม่ไหวกลางคืนกลับมากินข้าวแล้วก็แบ่งเงินให้แม่ครึ่งนึงป้าแย้มก็บอกไม่ต้องรอเองหาได้ก็เก็บเอาไว้เองเถอะเขาก็ไม่ยอมก่อนโน้นป้าแย้มมีอาชีพทำผมทำมานานๆก็รู้สึกเบื่อก็เลยมาขายของแรกๆก็ต้องตื่นตั้งแต่4:00รีบออกมาปูผ้าไว้ก่อนกันที่ไว้แล้วค่อยเข้าบ้านไปเอาของออกมาขายแต่ตอนนี้แกมีที่ขายประจำแล้วนะแกก็ออกมาตอน4:00ลูกชายคนโตเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่ชอบเที่ยวเล่นไม่ทำงานทำการอะไรจนกระทั่งได้ผู้หญิงมาเป็นแฟนมาเข้าห้องเข้าหับกันด้วยนะส่วนป้าแย้มแกก็ไม่ชอบใจก็คิดว่าผู้หญิงอย่างนี้คงไม่ดีหรอกเดี๋ยวก็ติดเอดหรอกต่อมาผู้หญิงคนนั้นท้องต้องอยู่ด้วยกันแต่ว่าไปอยู่บ้านผู้หญิงคลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้หญิงแกก็ให้เงินหลานทุกเดือนเป็นค่าช่วยเลี้ยงดูหลานแม้ว่าจะมีลูกเต้าแล้วแต่ทั้งผัวทั้งเมียไม่ยอมทำงานทำการอะไรกันเลยต่อมาลูกชายคนโตก็อยากจะได้มอเตอร์ไซค์แกก็ซื้อให้จ่ายเงินสดไม่กี่อาทิตย์ต่อมาเท่านั้นน่ะปรากฏว่าเมียเอารถมอเตอร์ไซค์คันนั้นแหละไปจำนำ4,000โดนดอก400พอแกรู้แกก็รีบไปถ่ายคืนมาพูดจาขอร้องให้เรื่องดอกเบี้ยเขาลดให้200พอแกได้รถมาแล้วก็ไม่อยากจะเก็บเอาไว้ก็บอกขายเขา 8,000 คนตกลงซื้อไม่ได้ต่อสักคำเพราะว่ารถใหม่แล้วก็ราคาถูกแต่ว่าคนที่จะซื้อน่ะเขายังมีเงินสดไม่พอนี่เขาขอเวลาหน่อยว่างั้นเสร็จแล้วป้าแย้มก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ชายแก่ที่ขายของอยู่ใกล้ๆกันฟังตาแก่นั้นก็บอกจะเอาว่างั้นป้าก็เห็นว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันก็เลยตกลงที่จะขายให้ตาเท่าเพราะว่าอีกฝ่ายนึงเขายังไม่ได้เอาตังมาตาแก่นั้นก็บอกว่าขอขับลองเครื่องก่อนว่างั้นแต่ปรากฏว่าตาเท่าขับรถหายไป2 วันพร้อมเอกสารต่างๆเสร็จแล้วก็กลับมาบอกว่ามีคนซื้อแล้วโดยป้าขอเงิน200จะไปทำเรื่องโอนให้เขาป้าแย้มก็ควักให้ไปวันรุ่งขึ้นตาเท่าเอาเงินมาให้6,500โดยบอกว่าขายได้เท่านี้นะป้าตกใจก็พูดว่าอ้าวทำไมไม่บอกก่อนแล้วว่าได้ราคาแค่นี้ก็มีคนเขาจะเอาอยู่แต่เท่าเฉยๆทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ตอบอะไรหลายวันต่อมาตัวตาเท่าเองนั่นแหละก็พูดออกมาว่าวันนั้นน่ะขายรถไปได้ 9,000 กำไรหน่อๆ 2,500 ป้าแย้มได้ยินเจ็บใจมากโกงแล้วยังมีหน้ามาพูดให้ได้ยินอีกตาเท่าคนนี้ตัวแสบเลยนั่งขายของอยู่ติดกันขนาดร้านอยู่ติดกันจะคอยแต่ขยับร้านกินที่ขายของป้าเป็นคนชอบเอาเปรียบคนอื่นพอพูดออกไปก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งสิ้น

0: ตาเท่าเลวนี่ชอบมองผู้หญิงสาวไม่สาวไม่รู้มองด่าโดยเฉพาะคนแต่งตัวโป๊ะๆหน่อยมองกันแบบไม่เกรงใจเลยจ้องเอาจ้องเอาตาแก่เคยคุยว่าตนเองเคยเป็นครูบาอาจารย์มาก่อนอยู่บ้านพักครูมาตลอดแต่หลังเกษียณก็เช่าห้องเขาอยู่คนเดียวเลิกกับเมียไอ้แบบนี้เมียคงจะขอเลิกไปแล้วแหละมีลูกชายสองคนทำงานหมดแล้วแล้วก็ให้เงินแกใช้ทุกเดือนแกคุยว่างั้นไปแย้มว่าเล่าแล้วยังเจ็บใจไม่หายเจ็บใจแต่เท่ามากเงินขายของกว่าจะได้มาแต่ละบาทมันยากลำบากมาโดนโกงกันแบบนี้มันเจ็บปวดทรมานใจไม่รู้จะทำยังไงกับตาเท่าทั้งที่ก็นั่งขายของอยู่ใกล้กันก็เลยแช่งชักหักกระดูกมันทุกวันนึกขึ้นมาได้ก็แช่งตื่นขึ้นมาดึกๆก็แช่งบางวันขายของอยู่ตาเท่าหันหลังให้หรือว่าแกกำลังเผลอทำอะไรอยู่ป้าก็มองจ้องแกเสร็จแล้วก็แช่งปากมุบมิบมุบมิบแช่งให้ตายหวงตายหาไปใน3 วัน 7 วันเอาจิตที่เจ็บแค้นเนี่ยพุ่งใส่แกตรงๆเต็มๆแช่งไปแช่งมามันก็เกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นมาอยู่มาวันหนึ่งตาเท่าเจออุบัติเหตุค่ำๆแล้วตาเท่าไปกินเหล้ากำลังกลับบ้านเดินมาตามข้างถนนรถเก๋งคันนึงมันขับมาด้วยความเร็วมันเกิดแฉลบเข้ามาเฉี่ยวชนแกก็ล้มรถฉะนั้นมันทับหัวแกเละเลยมันสมองกระจายพอตาเท่าตายกลายเป็นผีก็มาหลอกมาหลอนไม่สงบสุขย้ายบ้านตามก็ไม่เลิกหาเครื่องรางมาป้องกันผีมาติดตัวติดบ้านเอาไว้ก็ยังไม่วายมาให้เห็นวันแรกเลยที่แกตายตอนนั้นไปแย้มนั่งอยู่คอยลูกชายคนเล็กกลับยังไม่นอนอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนกับลูกชายกลับมาแล้วก็มองออกไปก็ไม่เห็นใครสักพักก็มีกลิ่นมาแล้วเป็นกลิ่นคาวเลือดไปแย้มก็เที่ยวมองหาว่าต้นตอกลิ่นมันอยู่ที่ไหนแกก็ใจคอไม่ดีห่วงลูกๆว่าจะเป็นอะไรกันหรือเปล่าคิดไปในทางร้ายๆรีบโทรศัพท์ไปหาลูกชายคนโตเขาถามว่าแม่โทรมาทำไมจะให้เงินผมเหรอแกก็เลยบอกไม่มีอะไรแต่ก็ถามว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าเขาก็บอกเปล่าสบายดีแต่ว่าไม่มีเงินใช้อ่ะขอตังค์บ้างสิแม่ป้าก็เลยเลิกคุยพอลูกคนเล็กกลับมาก็เบาใจหมดห่วงพอเช้าออกขายของมองไม่เห็นตาเท่าแป๊บหนึ่งต่อมาถึงได้ข่าวว่าตาเท่าตายแล้วพวกแม่ค้าเอามาเล่าให้ฟังตั้งแต่นั้นตาเท่าก็มาหลอกมาหลอนมาเข้าฝันป้าแย้มทำให้ฝันร้ายคืนแล้วคืนเล่าไม่ได้หลับได้นอนผายผอมกินข้าวกินปลาแทบไม่ได้หวาดผวาแม้แต่ในเวลากลางวันว่าตาเท่ามาชี้หน้าในฝันบ่อยๆว่ามึงแช่งกูทำไมมึงแช่งจนกูตายกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยเอาไปหาหมอผีหมอผีก็สู้ไม่ได้ว่าตาเท่าแกเฮี้ยนต้องจุดธูปบอกเล่าบอกกลัวแล้วยอมแพ้แล้วไม่แช่งแล้วขอโทษขอโพยแกก็มาเข้าฝันให้เอาของเส้นไหว้เอาไก่ต้มหัวหมูน้ำจิ้มแซ่บๆเอาเหล้าฝรั่งดีๆนะจ๋าโหสิให้ว่างั้นต้องเส้นไหว้กันอยู่ถึง3 หนวิญญาณตาเท่าถึงได้หายเงียบไปป้าแย้มว่าเล่าแล้วยังขนลุกกลัวอยู่ไม่หายเลยเกิดชาติหน้าฉันใดจะได้เจออีตาคนนี้อีกเลยฮี่น่ารังเกียจมากคนอะไรชนิดนี้เป็นคนจะน่าเกลียดอยู่แล้วตายแล้วยังทุเรศอีกว้าแย่จริง
1: ๆพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังกุตราแซนบุรีมาให้พ่อแม่และท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ

0: ักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบาวแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือนามังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นต่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพาขวัญ นะคะเป็นตัวแทนจากน้ำคุตราแซมบุรีค่ะวันนี้อยู่กับคุณแม่วันทองสมศรีนะคะบ้านกรุงศรีตำบลนาเพียงอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครค่ะตอนแม่ทานนี่เป็นอะไรคะทำไมถึงมาทานน้ำมังคุด
2: เจ็บหัวเข่าเนาะ
1: อ๋อเจ็บหัวเข่า
2: เข่ามันขลุ่ยจ้ะนะ
1: อืมจ้ะตอนที่แม่ทานน้ำมังคุดมานี่แม่มันดีขึ้นยังไงบ้างคะ
2: เออมันก็ดีขึ้นดีนาง
1: จ้ะ
2: กินข้าวก็แซ่บนอนก็หลับถ่ายก็สบาย
1: จ้ะ
2: บอกตามตรงเด้อนี่ฮะ
1: ค่ะแม่
2: เข้าห้องน้ำไม่นั่งหัวเข่าแม่ก็ลุยก็ยังว่าอยู่ดี
1: อืมจ้ะค่ะแม่
2: อืมก็เลยอยากเราจะกินไปเรื่อยๆนะ
1: อืมค่ะค่ะแม่ได้ค่ะ
2: แค่นี้อีกต่างหากนี่ทะเลนี่ร้านหาไทยสนุกนี่ไม่ซื้อเอาต่างหาก
1: โอ้ไปซื้อร้านหาไทยสนุกด้วยเหรอคะ
2: จ้า
1: โอ้ค่ะแม่ค่ะ
2: คนกล้องเต็มเม็ดเฮือนนี
1: ่โตเหรอคะ
2: จะไปขาย
1: จ้า
2: แต่กินมันจะดีได้หรออันนัวกินตื่นเช้ามาไม่บอก
1: จ้า
2: เพราะว่าแม่เป็นคนเฮ็ดหนึ่งข้าวตะเช้าตะเสี้ยวตื่นดึกตีหนึ่งเบลุกแล้วหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำใส่บาตร
1: จ้า
2: แม่จะกินตุนิกร
1: จ้า
2: อืมกินแล้วแม่จะโอมัดหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำใส่บาตรใส่ยังเรียบร้อย
1: จ้า
2: เพราะแม่ต้องกินก่อนอยู่แล้ว
1: อืมแปลว่าแม่นี่สุขภาพดีนะนี
2: ่ก็ดีอยู่มันพอดีหัวข้าววันนี้แหละยังว่าอยู
1: ่อืมจ้าแม
2: ่อืมแต่มันก็ไข้ขึ้น
1: จ้า
2: ร้านกบเก็บนะ
1: อู้จ้าแม
2: ่อืมยังใครขึ้นแน่ยังเอาอยู
1: ่น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดิน ที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติด4แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
4: จ้าสวัสดีจ้า
3: จ้าสั่งน้ำมังคุดเหรอคะแม่
4: น้ำม
3: ัง
4: คุดจ้า
3: จ้าแม่รับกี่ขวดดีคะ
4: 3ขวดเหมือนเดิม
3: โอ้แม่เคยโทรมาสั่งแล้วเนาะ
4: ครั้งที่4แล้ว
3: อ๋อแม่ชื่อแม่อะไรนะคะลูกขอทวนชื่อหน่อยค่ะ
4: แม่คำเหลาพรม
3: ค่ะอยู่อำเภอไหนคะแม่อ
4: ำเภอโนนสาดจ้ะ
3: จ้าแม่เป็นไงบ้างคะทานไปทานน้ำกุดไป
4: มันก็ดีแม่ว่ามันปวดมากเลย
3: ก่อนที่แม่มาทานแม่เป็นอะไรมาคะแม่
4: ปวดขา
3: อ๋อแม่ปวดขามันไล่เนาะตอนทาน
4: จ้ะ
3: จ้ะโอเคค่ะแม่เดี๋ยวลูกใส่ของแถมไปให้นะคะถ้าซื้อครบ4ครั้งเดี๋ยวลูกจะแถมน้ำคุดไปให้1ขวดนะคะแม่
4: จ้า
3: เดี๋ยวให้ทีมงานเขาเช็คให้นะคะ
4: จ้า
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแม่
4: จ้า
3: จ้า
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
5: นอนเหรอ
1: ฮัลโหลจ้า
5: ฮัลโหล
1: ค่ะแม่
5: เอาน้ำมังคุดให้แม่เลยเพิ่งนึกได้เลยว่าโอ้ยมันหมดไม่ได้กินตั้งเป็นอาทิตย์แล้ว
1: โอ้จ้าแม่รับกี่ขวดคะรอบนี
5: ้เอาเหมือนเดิมแหละ
1: เอาเหมือนเดิมเลยนะคะ
5: ค่ะ
1: จ้าแม่ใช้เบอร์เดิมโทรมาเนาะ
5: เบอร์เดิมนั่นแหละ
1: จ้า
5: เคยส่งเสื้อมาให้ตัวหนึ่งเรื่อง
1: ไงจ้าอ๋อจ้าได้เลยค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะ
5: พรุ่งนี้ก็ถึงเน
1: า
5: ะ
1: พรุ่งนี้ไม่น่าถึงค่ะแม่น่าจะถึงวันอังคารค่ะช่วงนี้ฝนตกค่ะแม
5: ่
1: ค่ะอาจจะช้านิดนึงค่ะอย่าว่าเดี๋ยวลูกรีบเร่งให้นะคะ
5: แค่นี้แหละ
1: ค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
6: อ
1: ัน
6: จะถามว่าอยู่สกลนครมีร้านแบบนี้นะ
1: ที่ไหนนะคะแม่
6: อยู่สกลนครตัวสกลนคร
1: ในเมืองเหรอคะแม่จะมีอยู่ที่ตำบลขมิ้นค่ะอยู่ร้านแม่อยู่ตำบลไหนคะ
6: ท่า
1: เชิงชุม
7: มีตำบล
6: มีร้านขาย
7: โดนขมิ้นบ้านดงมะไฟ
1: อยู่ตรงบ้านดงมะไฟนะคะน่าจะใกล้แม่ที่สุดค่ะอยู่ร้านเดี๋ยวนะหนูอยู่ร้านสมนึกอยู่หน้าตลาดเลยค่ะแม่ไกลอะไรนะคะแม
6: ่ดงมะไฟใหญ
1: ่จ้าใช่จ้าแม่อยู่หน้าตลาดเลยค่ะ
6: สกลนครอยู่อำเภอเมืองหรือบ่มีเลยวะจ้ะ
1: ยังไม่มีค่ะแม่หรือว่าแม่โทรสั่งกับลูกก็ได้ค่ะลูกส่งให้แม่รออยู่บ้านรอรับพัสดุอยู่บ้านก็ได้ค่ะ
6: ติดตามเบิ่งถ้ามีเงินได้สั่งนะ
1: อ๋อจ้าได้เลยค่ะแม่
6: แค่นี้ละลูกก่อนแค่นี้เลยจ
1: ้
6: า
1: ค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
8: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
9: ฮ
8: ั
9: ลโหล
8: จ้าน้ำมังคุดจ้า
9: โอ้น้ำมังคุดไหว
8: จ้ารับกี่ขวดดีคะ
9: ครับสาม
8: ขวดพ่อเคยโทรมาสั่งไหมคะ
9: พ่อขวด
8: จ้าพ่อเคยโทรมาสั่งไหมคะ
9: คือว่านาคธาต
8: ุอ๋อได้ค่ะลูกจะส่งให้นะคะ
9: พ่อมีจิต
8: จ้าได้จ้าอากาศอำนวยนะคะพ่อจ้าขอบคุณค่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
10: จ้าสังหยานะจ้า
3: จ้ารับกี่ขวดดีคะ
10: อ
3: ่
10: า3ขวดค่ะ
3: เอา3ขวดนะคะหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
10: คำผงแพงจัน
3: ชื่ออะไรนะคะแม
10: ่คำผง
3: ค่ะ
10: แพงจัน
3: ค่ะตำบล
10: เรียงคำ
3: ค่ะอำเภอ
10: กุมภาวา
3: จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะแม
10: ่จ้าสิฮอดมื้อใดจ้า
3: แม่น่าจะได้ประมาณวันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสนะคะถ้าช้าหน่อยก็จะเป็นวันพฤหัสค่ะแม
10: ่จ้ามื้อนี้วันนี้
3: วันอังคารจ้าแม่
10: พฤหัส
3: จ้าม
10: ื้ออื่นหรือมื้ออื่นน่ะจ้าม
3: ีบ่จ้าใช่ค่ะแม่
10: จ้า
3: จ่ายเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
11: จ้า
3: แม่
11: จ้าแม่อยากสร้างเตือนน้ำมังคุดได้บ่
3: จ้าแล้วกี่ขวดคะ
11: ขายจังไดล่ะลูก
3: 1ขวด360บาทค่ะแม่ถ้าซื้อ3ขวดจะ 1,000 บาทค่ะแล้วก็มีของแถมให้ด้วยค่ะแม่
11: มีของแถมมีอย่างนอ
3: เป็นยาหม่องค่ะตอนนี
11: ้เป็นยาหม่องยานวดป่ะจ้า
3: จ้าใช่ค่ะยาหม่องเขียวค่ะ
11: จ้า
3: จ้า
11: เนี่ยย้ายปวดขาแม่ถ้าเกาย้ายค่อยกินโยย้ายค่อยกินหัวโลกท้องย้ายนี่ล่ะ
3: จ้าก
11: ินน้ำสาวกินตะหน้านี่ล่ะ
3: โอ้
11: ย้าย
3: จ้า
11: ย้ายอยู่อุดรย้ายอยู่จังหวัดอุดร
3: จ้าแม่
11: บาดนี่การส่งสิส่งแบบไหน
3: ส่งเป็นพัสดุไปส่งให้ค่ะแม่คนที่เขารับส่งพัสดุเขาจะไปส่งให้แม่ก็จ่ายเงินเขาตอนที่พัสดุถึงมือแม่นะคะจ่ายเงินเขาได้เลยไม่มีค่าส่งค่ะแม่ส่งให้ฟรีค่ะ
11: ค่ะขาสั้นส่งให้แม่เนี่ย3ขวด
3: จ้าแม่รับ3ขวดนะคะ
11: ค
3: ่ะหนูขอชื่อนะคะ
11: 1,000ถ้วนขวดบ
3: ่จ้า3ขวด 1,000 ถ้วนค่ะ
11: จ
3: ้
11: า
3: ค่ะขอชื่อหน่อยค่ะค่ะแม่บางออนนามสกุล
11: ปูมิ่งสี
3: ค่ะหมู่อะไรคะแม
11: ่หมู่ 1
3: หมู่1ค่ะตำบล
11: บะยาว
3: ค่ะอำเภอ
11: วังสามหมอ
3: วังสามหมอจ้าอุดรนะคะ
11: อุดร
3: ค่ะแม่เดี๋ยว
11: ยังสิได้จ้าโทรมาหายายนะเด้อถ้าเสียยายบ่ได้อยู่
3: เขาน่าจะถึงแม่ประมาณวันพุธค่ะถ้าช้าหน่อยจะอาจจะเป็นวันพฤหัสค่ะแต่ว่าก่อนที่เขาจะเข้าไปส่งเขาจะโทรบอกก่อนวันพุธค่ะประมาณวันพุธถ้าไวสุดจะได้วันพุธ
11: วันนี้วันจันทร์เนาะ
3: จ้า
11: เอาเป็นวันพุธเนาะย่าสิค่ะฮะเทียย่าเด็ดไปทางอื่นเด้อ
3: จ้าเดี๋ยวจะมีพนักงานโทรหาอีกทีนึงนะคะค่ะ
11: จ้าโทรเบอร์นี่ได้จ้าเด้อ
3: ค่ะได้เลยค่ะแม่ค
11: ่
3: ะขอบคุณ
11: มากเลยค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ
11: ค
3: ่ะสวัสดีค่ะ
12: ร่างกายของคนเฮานี่บ่มีอะไรดูแลบำรุงไว้อย่าให้เป็น

0: ลี่เป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลเจ้าของให้สดใสอองตองอยู่ดีมีแห้งเสมอแนะนำให้ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีเพราะน้ำมังคุดแซนบุรีผ่านการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอนมีสารแทนนินและแซนโทนที่พอดีกว่าน้ำมังคุดแซนบุรีของดีบ่ต้องเบาหลายแต่ให้ผลของร่างกายเป็นเครื่องพิสูจน์สัมผัสพลังการดูแลจากแซนบุรีได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาใกล้บ้านหรือโทรเลยส่งฟรีทางเบอร์0928127589ย้ำ0928127589นาแดงแห้งนี้ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรี
1: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะเป็นน้ำมังคุดที่สกัดจากเปลือกมังคุด 100% ไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมสารกันเสียค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะน้ำมังคุดของเรานะคะน้ำมังคุดกล่องสีส้มให้พ่อๆแม่ๆจำไว้เลยว่าเป็นกล่องสีส้มนะคะราคา1ขวด360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กค่ะแต่ถ้าซื้อ3ขวดราคา 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อๆแม่ๆรอรับพัสดุรอรับน้ำมังคุดได้ที่หน้าบ้านได้เลยนะคะวันนี้ต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้หรือท่านผู้ฟังท่านใดอยากที่จะโทรมาปรึกษาโทรมาสอบถามว่าสามารถทานได้ไหมสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญรอรับสายพ่อๆแม่ๆพร้อมให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซนบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
3: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 5:00 น
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับไอบอก
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ก็เจอถึงสวยสวยใสและเจอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงยามสุดร้านสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
8: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
9: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
10: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประธานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องพร้อมสีตรอดตองไปกับไอบอไอส
5: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
6: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
5: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
7: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
8: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
9: เ นรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวัยยินดีต้อนรับคุณฟังกับสู่รายการลูกทุ่งไบโอฟางดำเนินรายการโดยดีเจต้องศิลาชัยโดยการสนับสนุนของร้านไบโอฟางและสินค้าคุณภาพ

แต่งกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็หน้าแห้งตายหนึ่งกรีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโน่ทูเวตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน่ 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห่วงแน่นทุเรียนลูกใหญ่พืชผักเขียวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฟื้นฟูพืชผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโน่ทูเวผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโน่ทูเวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโน่ทูเวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132
1: ลูกทุ่งไบโอฟาร์มรายการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรบ้านเฮา

0: หอมกลมกล่อม
1: อร่อย
0: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกุจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสน L-arginineและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
2: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936ย้ำ089-422-2936
3: เกษตรกรยุคใหม่ทุกท่านครับบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดภูมิใจเสนอความครบครันทันสมัยของสินค้าคุณภาพในเครือเบทาโกรไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์คุณภาพบาลานซ์พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพหมูพันธุ์ดีไก่เนื้อไก่ไข่พันธุ์ดีจากเบทาโกรเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เคมีเกษตรอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดอุปกรณ์โรงสีและคำปรึกษาดีๆสำหรับการเลี้ยงสัตว์การเกษตรและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดหรือร้านไบโอฟาร์มตรงข้ามสน.บ้านดุงสอบถามเพิ่มเติม0816705262อย่าลืมนะครับนึกถึงปุ๋ยอาหารสัตว์ยาพืชยาสัตว์และก็พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพนึกถึงบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัด
4: เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์7:30 ถึง 17:30
3: ไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

Amino 2 Way Tra Biofarm Genius ที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห้วงแน่นทุเรียนลูกใหญ่พืชผักเขียวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฟื้นฟูพืชผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโน 2 Way ผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีลีเดอร์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโน 2 Way โดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโน 2 Way เร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอด

0: แต่งกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็หน้าแห้งตายหนึ่งกรีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับ
1: หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่

โอ้ยแต่งกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็หน้าแห้งตายหนึ่งกรีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโนทูเวตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห่วงแน่นทุเรียนลูกใหญ่ผืดผักเขียวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฟื้นฟูผืดผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโนทูเวผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโนทูเวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโนทูเวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอด

0: กษตรกรยุคใหม่ทุกท่านครับบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดภูมิใจเสนอความครบครันทันสมัยของสินค้าคุณภาพในเครือเบทาโกรไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์คุณภาพบาลานซ์พันสัตว์เลี้ยงคุณภาพหมูพันธุ์ดีไก่เนื้อไก่ไข่พันธุ์ดีจากเบทาโกรเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เคมีเกษตรอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดอุปกรณ์โรงสีและคำปรึกษาดีๆสำหรับการเลี้ยงสัตว์การเกษตรและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดหรือร้านไบโอฟาร์มตรงข้ามสน.บ้านดุงสอบถามเพิ่มเติม0816705262อย่าลืมนะครับนึกถึงปุ๋ยอาหารสัตว์ยาพืชยาสัตว์และก็พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพนึกถึงบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัด
1: เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์7:30 ถึง 17:30
0: ไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้า
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับรัสเซียสมเกียรติละเลิศคว้าแชมป์โลกที่8ให้ทีมเจ็ตสกีไทยหลังคว้าชัยไร้พ่ายทุกรอบในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงาน